0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบอย่างเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
1: ซาอุดีอาระเบียเตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
3: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทม.แล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
2: ขณะที่นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรี

0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนที่ตกหนักพร้อมชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างเมื่อวานนี้กรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดการณ์ว่าในช่วง2วันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,822 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่16เมตร94เซนติเมตรรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2ฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17เมตร50เซนติเมตรกรมชลประทานขอให้ประชาชนใน3จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์โดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังพื้นที่เพาะปลูกบ้านเรือและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งจะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
2: และจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดสำนักงานประกันสังคมได้ประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้สำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลาเดิมคือตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาเปิดให้โอกาสผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ
1: ด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการเร่งด่วน5มาตรการประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนโดยเร็วและปลอดภัย
2: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้า

0: ้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุนกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติกรมการค้าภายในยืนยันว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอมีบางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนการฉวยโอกาสสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยกู้ซ่อมแซมและเคลมสินใหม่เร่งด่วนนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอ.อส.เปิดเผยว่าทอ.อส.ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศด้วยการออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569รวม7แนวทางแบบครบวงจรประกอบด้วยมาตรการพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0และปลอดเงินงวดสำหรับหลักประกันที่ได้รับความเสียหายมาตรการสนับสนุนสินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือปลูกสร้างทดแทนวงเงินสูงสุด2ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยและเงินงวด3เดือนแรกมาตรการการประนอมหนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าหนี้เสียหรือ NPL ที่บ้านเรือนเสียหายหรือรายได้ลดลงดอกเบี้ยร้อยละ0นาน6เดือนแรกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีตลอดอายุสัญญาสำหรับกรณีผู้กู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรมาตรการการยกเว้นหนี้ในส่วนของอาคารกรณีเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และมาตรการพิจารณาจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประกันอัคคีภัยแบบเร่งด่วน Fast Track ตามความเสียหายจริงเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ที่ทอ.อส.ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GH Bank Call Center และช่องทางออนไลน์ของธนาคาร
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีพิจารณางบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570เป้าหมายคือใช้ระบบประกันภัยเข้ามาช่วยให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่วนผู้ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมยังได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือบ้านได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฐนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับเจ้าชายไฟซอลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นช่องแคบฮอร์มูซและช่องแคบบับเอลมันเดฟถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดำเนินการมากขึ้นเพื่อปกป้องเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียแสดงจุดยืนคัดค้านการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะใช้เส้นทางเดินเรือเหล่านี้เป็นเครื่องมือกดดันข่มขู่หรือสร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของประเทศต่างๆถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขหลายประการของอิหร่านซึ่งรวมถึงการยุติสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ายุโรปกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางการเจรจาสันติภาพที่มุ่งยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐพร้อมกันนี้ยังอ้างว่าบรรดาชาติตะวันตกจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนเพื่อไปใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนในดินแดนของรัสเซียขณะเดียวกันทางการยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนรวมถึงแคว้นซูมีและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่วนรัฐบาลรัสเซียอ้างว่ามีประชาชนเสียชีวิต10รายจากการโจมตีของยูเครนในแคว้นคราสโนดาและแคว้นเบโกรอดของรัสเซีย
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือ NHC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่คาดว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่มีความรุนแรงระดับ4ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ2จากทั้งหมด5ระดับอาจเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกในวันที่28กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกัน Acute Weather บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสภาพอากาศชื่อดังของสหรัฐระบุว่ามีแนวโน้มที่พายุเฮอริเคนโปโลจะค่อยๆอ่อนกำลังลงเป็นพายุเฮอริเคนระดับ2และพัดถล่มพื้นที่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซึ่งอยู่ทางตัวเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูและติดกับพรมแดนเม็กซิโกสหรัฐ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายบิลานไฟซีโฆษกหน่วยกู้ภัยของจังหวัดไคเปอร์ปักรุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ด่านตรวจของตำรวจในเขตเดราอิสมาอิลคานของจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเมื่อเวลา14:20 น.ของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก30รายด้านสำนักงานตำรวจแห่งจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้ขณะที่ล่าสุดกลุ่มก่อการร้ายเตรีอีตอริบานปากีสถานหรือ TTP ออกมาอ้างว่าเป็นกลุ่มอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลทำผลงานได้อย่าง 121.236 คะแนนในอันดับ38จบการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ขณะที่นักขี่ม้าไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคือนิวพุทธิสมบัติในอันดับ6ทำได้อย่าง 137.824 คะแนนได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้ด้านกีฬากรีฑาวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 44.90 วินาทีคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรได้เป็นครั้งแรกโดยเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทย

0: ไทยและเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยขณะที่วิ่ง200เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองมาจากวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 9.90 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมล่าสุดมาลงแข่งวิ่ง200เมตรชายในรอบรองชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:35 ส่วนวิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัฒน์ขานออนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทที่1ด้วยสถิติ 23.58 วินาทีนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดของเจ้าตัวมาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังจากจังหวัดสุรินทร์เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยกท่าสนัดได้160กิโลกรัมขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกได้205กิโลกรัมน้ำหนักรวมอยู่ที่365กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองตกเป็นของอับดุลเลาะห์ รามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียน้ำหนักรวม366กิโลกรัมและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีเหนือ357กิโลกรัมอีสปอร์ตเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนในรอบรองชนะเลิศธนารักษ์วงกิติคุณแพ้ให้กับคุริฮาระยูกินักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่น1-10คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสคู่หญิงรอบก่อนรองชนะเลิศอรวรรณภาระนังและสุทธาสินีเสวตระบุตรรวมพลังตบเอาชนะชินยูบินกับซูยอนฮุยคู่มืออันดับ5ของโลกจากเกาหลีใต้3-2เกมผ่านรอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแล้วในรอบ68ปีโดยเข้าไปเจอกับคู่แกร่งจากจีนในวันที่28กันยายนนี้ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพจักรยาน BMX ไทยพร้อมสู้ศึกเอเชียนเกมโดยกำชับให้โกเมสสุขประเสริฐทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและแก้ไขจุดอ่อนเรื่องการออกตัวก่อนแข่งขันวันที่28กันยายนขณะที่ทีมจักรยานลู่ออกเดินทางไปยังนาโกย่าแล้วหลังจากเก็บตัวที่เมืองเทียนจินประเทศจีนมานานกว่า2เดือนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสนามในร่มระยะ250เมตรสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน106เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้16เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแ

0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.50 เซนติเมตรเวลา 19:31 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: ผู้ขับขี่บางคนอาจเคยตกอยู่ในสภาวะตกใจเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณของรถพยาบาลฉุกเฉินก็เกิดอาการตกใจจนไม่สามารถบังคับรถให้หลีกทางได้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีข้อแนะนำให้ผู้ขับขี่ที่พบเห็นสัญญาณไฟและได้ยินเสียงไซเรนควรตั้งสติพยายามมองกระจกหลังเพื่อกะระยะของรถพยาบาลที่วิ่งมาพิจารณาปริมาณรถทั้งซ้ายและขวาที่อยู่ใกล้แล้วพบว่าไม่มีอันตรายและเราสามารถเบี่ยงชิดซ้ายได้ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วรถและเบี่ยงซ้ายเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลทันทีหากไม่สามารถหลีกทางได้ด้วยเพราะสภาพรถที่หนาแน่นและมีอันตรายก็ให้หยุดชะลอรถให้นิ่งเพื่อให้รถพยาบาลฉุกเฉินหาทางวิ่งผ่านเราไปให้ได้เมื่อรถพยาบาลฉุกเฉินวิ่งผ่านไปแล้วห้ามขับตามเด็ดขาดกรณีรถติดและรถพยาบาลฉุกเฉินอยู่ด้านหลังพอดีให้พิจารณาว่าควรชิดซ้ายหรือชิดขวาดีถ้าไม่มีใครหลีกทางให้ผู้ขับขี่เลือกว่าจะหลบทางไหนและเปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณให้รถพยาบาลฉุกเฉินได้แซงผ่านไปได้สะดวกค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าสาทพรสคำว่าสาทพรสหมายถึงพิธีทำบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อพุทธศักราช2437สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริให้มีการประชุมที่หน้าพระศพอย่างเต็มยศพระสงฆ์ราชาคณะสวดบทสวดซึ่งรวบรวมขึ้นใหม่ด้วยทำนองสรพัญญะพิธีนี้มีชื่อว่าพิธีมฤตกวัตรซึ่งทำต่อกันมาอีก 2-3 ครั้งแล้วเลิกไปหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้มีการสวดคล้ายกับพิธีมฤตกวัตรขึ้นอีกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงคิดแบบขึ้นใหม่และเรียกว่าพิธีสาทพรส
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีการเกิดของชาวไทยมุสลิมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยมุสลิมคือการปฏิบัติตามหลักคำสอนในศาสนาซึ่งชาวมุสลิมยึดถือคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอานและจริยวัตรของศาสดาเป็นสำคัญโดยตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาผู้ใหญ่จะกล่าวถ้อยคำเพื่อปลูกฝังคำสอนของพระเจ้าและศาสดาที่ข้างหูและตั้งชื่อที่มีความหมายดีงามให้กับทารกบางครอบครัวอาจจัดงานเลี้ยงฉลองด้วยอาหารที่ทำจากเนื้อแพะส่วนผู้ที่มาร่วมงานจะขอพรจากพระเจ้าให้ทารกมีความสุขและเติบโตเป็นมุสลิมที่ดีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทย

และ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
1: รายการต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีทิพย์นะคะจัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทุกเช้านะคะทางสถานีวิทยุจุฬาเช้าวันอาทิตย์ 7:30 น.ท่านสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.curadio.jula.ac.th ดิฉันตรีทิพย์กมลศิริเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะคะรายการดนตรีทิพย์ก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะดร.คมสันดิลกคุณานันท์คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานะคะอาจารย์คมสันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเราได้พบกับอาจารย์คมสันเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ เป็นเรื่องของสวัสดีวูดวินควินเต็ดแต่ในสัปดาห์นี้อาจารย์มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยบอกว่าอยากจะมาเล่าแล้วก็มาแชร์ให้คุณผู้ฟังฟังเป็นเรื่องของwellness for musicians นะคะอาจารย์อยากจะเริ่มยังไงดีคะ
1: ถ้าเริ่มง่ายๆก็คือว่าเวลาเราเล่นดนตรีครับสมมติในไทยเองหรือว่าเราทำงานสร้างสรรค์เนี่ยเราใช้ดนตรีเพื่อผู้อื่นถูกไหมครับเราเล่นดนตรีเราสร้างดนตรีโอเคเราชอบกว่าเราจึงทำเรายังอยากจะแชร์เราจึงอยากทำให้ดีเสร็จปุ๊บก็แปลว่าเราอยากใช้ดนตรีเพื่อสื่อสารแน่นอนเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อผู้อื่นด้วยทีนี้ก็เลยทำให้ย้อนคิดว่าเอ๊ะเราใช้ดนตรีเพื่อผู้อื่นเราแสดงเรามีดนตรีบำบัดเราใช้ดนตรีกิจกรรมดนตรีเพื่อสังคมแล้วคนเล่นล่ะมีใครพูดถึงถูกพูดถึงหรือยังว่าท้ายสุดแล้วเราเองนะเราเชื่อว่าเราทำในสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารทำในสิ่งที่คิดว่าดีใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้ผู้เล่นเองเนี่ยก็สามารถทำได้โดยที่ถ้าพูดง่ายคือละครกังวลเราทำให้ได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด
0: เหมือนกับเป็นสุขอนามัยสำหรับนักดนตรีอย่างนี้ไหมคะ
1: ครับก็มีสุขอนามัยนักดนตรีเพราะว่าสุขอนามัยไม่ดีก็เครียดก็ทำให้ไม่ดีอะไรต่อไปอะไรเงี้ยครับ
0: ทีนี้wellness ทำไมถึงสำคัญกับนักดนตรีในมุมมองของอาจารย์เพราะว่าเราได้ยินคำว่า wellness เนี่ยในหลายๆมิติของสังคมนะคะตอนนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญนะคะทั้งผู้ที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศทั้งนักกีฬาทั้งการใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยเราให้คำสำคัญกับคำว่า wellness ซึ่งใช้ภาษาไทยว่า เหมือนกับเป็น
1: สุขภาวะ
0: นะคะสุขภาวะของนักดนตรีเนี่ยก็สำคัญ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับก็ถ้าจะให้เริ่มง่ายๆนะครับก็อาจจะยกตัวอย่างตัวเองก่อนผมเนี่ยเคยเล่นดนตรีแล้วคือผมก็เรียนดนตรีเป็นคนอยากเล่นดนตรีเล่นในวงออร์เคสตราทำความฝันปกติใช่ไหมครับแล้วพอเรียนอยู่ปอตรีอยู่ที่ฮ่องกงตอนนั้นก็มีปีหนึ่งก็บาดเจ็บครับพูดง่ายคือบาดเจ็บมันเจ็บมากเลย
0: ค่ะอาจารย์เป็นนักเฟรนช์ฮอร์นนะคะบาดเจ็บยังไงคะเวลาเป่าเฟรนช์ฮอร์นทำไมถึงเจ็บหรือว่าคือคุณผู้ฟังที่ไม่คุ้นเคยอาจจะยังนึกไม่ออกว่านักเฟรนช์ฮอร์นเวลาเขาถือฮอร์นเนี่ยมีส่วนไหนของ

0: างกายที่ต้องใช้บ้าง
1: โอเคถ้าอยากให้นึกภาพก็คือว่าผมนักเล่นหอนจะใช้มือซ้ายในการถือเครื่องขึ้นมานะครับจะมีท่อกับเขาเรียกว่ากำปวดมอพีสครับต่อกับปากแล้วก็จะต้องเอียงแขนซ้ายเข้ามาให้ตรงกลางเพื่อให้ท่อกับปากมันตรงกันใช่ไหมครับแล้วก็เราจะใช้มือขวาครับเอื้อมไปข้างหลังเพื่อเอามือใส่ในลำโพงผมคิดว่าถ้าใส่ลำโพงทำไมเดี๋ยวค่อยว่ากันในโอกาสหลังนะครับ แต่ก็จะใส่ในลำโพงแล้วก็เล่นนะครับ ทีนี้ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเล่นเนี่ยก็จะเห็นได้แล้วว่ามันผิดธรรมชาติของร่างกายที่ร่างกายสร้างขึ้นมาพอเราทำไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเกิดการทำซ้ำเพราะว่าสมองเนี่ยเราก็จะจำว่าโอเคมันต้องทำแบบนี้นะทำรูปแบบนี้นะก็จะทำเวลาพอจำได้เขาจะทำช็อตคัทขึ้นมาพอช็อตขึ้นมาก็จะทำให้เกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆว่าพอรู้ว่าเราต้องใช้จึงไม่ต้องทำกระบวนการใหม่เพื่อให้ต้องทำกระบวนการใหม่ทั้งระบบอะไรนะครับ
0: เหมือนกับเวลาที่เรา ใช้อวัยวะบางส่วนที่ซ้ำเดิมถ้านึกเปรียบเทียบก็คือคนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศนะคะที่เราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละนะคะก็คือการนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วก็การสรีระของเราอาจจะไม่ได้เหมาะหรือว่าไม่ได้ผ่อนคลายหรือไม่ได้ยืดหรือไม่ได้มันอยู่ในท่านั้นนานๆนะคะ
1: ค่ะถ้าเทียบง่ายๆก็นักเปียโนครับง่ายสุดเลยครับออฟฟิศซินโดรมปัจจุบันเล่นเปียโนพิมพ์คอมพิวเตอร
0: ์ค่ะ
1: ท่าเดียวกันเลยเพราะนั้นออฟฟิศซินโดรมตามที่อาจารย์ได้กล่าวไปก็คือทำซ้ำทำไปเรื่อยๆจนร่างกายมันชินแต่เราไม่รู้ว่ามันทำให้อะไรปรับถูกปรับไปบ้างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นขึ้นมา
0: ค่ะงั้นการดูแลร่างกายสำหรับนักดนตรีเนี่ยมีความสำคัญสิ่งที่อาจารย์ได้ริเริ่มขึ้นนะคะอันเนี้ยอยากจะให้อาจารย์เล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
1: ครับผมอยากแชร์ว่าจริงๆผมไม่ได้เป็นคนริเริ่มขึ้นแล้วกันครับแต่ว่าตอนที่สถาบันก่อตั้งแล้วเราเริ่มทำหลักสูตรตอนปี56ครับ2556เนี่ยหนึ่งในเรื่องที่คุยกันนอกจากว่าจะทำให้นักดนตรีมีอาชีพที่มีทักษะที่จำเป็นต่อยุคแล้วใช่ไหมครับแล้วมีเรื่องอื่นอะไรที่เขาควรรู้บ้างแล้วมันก็ย้อนตกกลับมาแบบว่าอ๋อเอ้ยช่วงนั้นมันก็เริ่มมีคนบาดเจ็บแล้วนะมีอาการนี้แล้วนะเราควรจะให้เขารู้ไหมว่าอาการเป็นยังไงก็เลยมีวิชาชื่อว่า musician illness treatment and prevention ขึ้นมาในตอนนั้นเป็นวิชากลุ่มศึกษาทั่วไปในหมวดวิทยาศาสตร
0: ์
1: นะครับผมอาจจะพูดสลับกันหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มวิทยาศาสตร์ขออภัยครับแล้วก็ตอนนั้นครับแล้วก็เชิญอาจารย์แพทย์จากที่ศิริราชมาสอนหรือไปศิริราชไปที่กายภาพอะไรครับไปดูครับแล้วก็
0: คือคุณผู้ฟังอาจจะขอโทษนะคะคือคุณผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกว่านักดนตรีทำไมมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราสนทนากันเราถกกันแล้วเราก็หาทางแก้ไขหรือหาทางป้องกันตลอดมานะคะเป็นอิชชูของinjury นะคะในนักดนตรีนะคะ
1: ค่ะใช่ครับก็จริงๆถ้าเทียบนักดนตรีเหมือนนักกีฬาครับถ้าให้เทียบง่ายๆก็คือว่านักกีฬาต้องฝึกเพื่อไปแข่งให้อะไรที่เป็นที่สุดใช่ไหมครับอะไรที่สุดโดยที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะนั้นดนตรีก็เหมือนกันเราฝึกเพื่อไปทำอะไรที่สุดบนช่วงเวลาหนึ่งบนเวทีหรือบนอะไรก็ตามเพราะนั้นถ้าเกิดเทียบกันง่ายๆครับนอกเหนือจากเรื่องของการซ้อมการฟังการอะไรก็ตามการใช้ร่างกายเนี่ยถูกใช้โดยมักจะนึกว่าก็เราก็ซ้อมกันเป็นปกติเราไม่ได้สนใจอะไรมากเราจะมียืดเหยียดบ้างอาจารย์ว่ายืดเหยียดบ้างแต่ว่าพอมันถึงเวลาหนึ่งทำไปเรื่อยๆครับถ้าไม่มีใครเตือนหรือมีใครบอกก็จะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้เช่นเดียวกับนักกีฬาครับมันก็เราก็เลยมีคำถามที่สถาบันก็เลยมีคำถามว่าแล้วเรามีคนดูแลนักกีฬาแล้วทำไมนักดนตรีถึงไม่มีคนดูแลในมุมนี้บ้างล่ะ
0: ประเด็นนี้ดีมากๆเลยเพราะว่า wellness for musician เนี่ยคือไม่ได้ออกแบบให้เป็นคลินิกการแพทย์แต่ว่าไม่ได้ทดแทนการวินิจฉัยหรือว่าการรักษาแต่ว่าทำหน้าที่ในด้านของสร้าง awareness
1: นะคะ
0: สร้างการป้องกันหรือทำหน้าที่ให้คำแนะนำ guidance ในสเตจแรกๆเลยเพื่อที่ว่าเราป้องกันเราจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขแบบนั้นใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับจริงๆคำคีย์หลักของเราที่เราทำเลยคำว่า awareness ครับคือว่าเราอยากให้ตระหนักรู้ให้ได้ก่อนว่าทำอะไรอยู่และเกิดอะไรขึ้นบ้างและจะนำไปสู่การตัดสินใจที่จะทำสิ่งต่อไปได้จะ prevent อย่างไรจะรักษาหรือต้องดูแลอะไรอย่างไรบ้าง
0: นี่อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างนิดนึงเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพได้เข้าใจนะคะว่าจากอันนี้โครงการนี้เริ่มมานานหรือยังคะ
1: โครงการนี้จริงๆเริ่มมาต้องเล่าอย่างนี้ครับโครงการนี้เริ่มปีนี้เป็นปีที่3ปีที่ผ่านมาปีที่3ผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าเราเริ่ม

0: มาปีแรกเนี่ยปีแรกเนี่ยเล่าอย่างนี้ดีกว่าที่สถาบันนะครับตอนปี62เนี่ยเราเริ่มอนาจิตวิทยาเข้ามาให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาเวลามีความเครียดใช่ไหมครับแล้วประมาณ2ปีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มอนักกายภาพเข้ามาเพราะเริ่มเห็นความสำคัญเหมือนกันนะครับเราได้นักกายภาพเข้ามาแล้วก็เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าคุยนักกายภาพเรื่อยๆว่ามันมีประเด็นอะไรที่เราต้องดูบ้างหลังจากนั้นนะครับปี6ปีนี้ปี69ใช่ไหมปี6ประมาณปี67นะครับแล้วก็เลยเริ่มจัดกิจกรรมที่เป็นหลักสูตรหลักสูตรระยะสั้นนำเป็นคอร์สระยะสั้น1สัปดาห์ก่อนโดยที่ใน1สัปดาห์ใน1สัปดาห์นั้นนะตอนเช้าเราพูดถึงเรื่องร่างกายการขยับตอนบ่ายเราพูดถึงเรื่องอื่นๆเรื่องการฟังเรื่องจิตวิทยาเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ปีถัดมาเราขยายระยะเวลาให้มันให้นานขึ้นเพื่อทดลองดูว่าถ้าเกิดทำนานทำช้ำเกิดขึ้นแล้วจะมีผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับและปีปัจจุบันเนี่ยถึงได้เป็นโครงการสุขภาวะนักดนตรีจริงๆ Wellness for Musician ในปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มตั้งแต่มกราคมมาต้นปีครับจนถึงเพิ่งเสร็จสิ้นเมื่อต้นเดือนเองนะครับโดยที่เราได้มีสล็อตให้8สล็อตสำหรับคนที่สนใจเข้ามานะครับมาพบกับนักกายภาพก่อนให้นักกายภาพมาประเมินขั้นต้นแล้วเราก็มีเราเรียกเขาว่านักคอนดิชเนอร์คือเขาเป็น movement specialist เขาเรียกว่าต้องทำยังไงมีอะไรยังไงบ้าง
1: การเคลื่อนไหวของนักดนตรีแต่ละท่านใช่ไหมคะการใช้ร่างกาย
0: จริงๆอาจารย์เก๋จริงอาจารย์เก๋เนี่ยเป็นเทรนเนอร์นะครับแต่โชคดีว่าเขามีความสนใจเรื่องนี้แล้วเขาก็ทำเรื่องนี้อยู่แล้ว
1: ทีนี้วิทยาศาสตร์การกีฬาก็สามารถที่จะนำมาผนวกเป็นบูรณาการการความรู้ในเรื่องของการใช้ร่างกายของนักดนตรีด้วยไหมคะ
0: โอ้ได้เลยครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: จริงได้เลยครับก็จริงๆพอเราเริ่มรู้ได้ทดลองใช่ไหมแต่นี้ตอนพัฒนาหลักสูตรปตรีหลักสูตรปรับปรุงรอบปัจจุบันปี67นะครับเราก็เลยมีโมดูลเรามีสิ่งที่เรียกว่าโมดูลที่เป็นกรุ๊ปวิชาเลือกขึ้นมาซึ่งในกลุ่มนั้นก็เรียกว่า Wellness for Musician เป้าหมายก็คือว่าถ้าคุณอยากเล่นเรียดีจะให้คุณรู้จักดูแลตัวเองดูแลร่างกายตัวเองได้ดีก่อนคุณดูแลตัวเองได้เข้าใจได้คุณแชร์ความรู้นี้ได้ต่อมันก็จะกระจายกันต่อไปนะครับซึ่งในนั้นก็จะมีตั้งแต่เราเรียนอนาโตมีเลยนะครับเรียนอนาโตมีเรียนการนำไปใช้ยังไงฟิตเนสยังไงจากนั้นจึงค่อยมาเรียนค่อยๆแล้วเรามาแอพพลายกลับมาอยู่ในตัวเรายังไงได้บ้าง
1: เพราะจริงๆแล้วสำคัญมากเลยเรื่องอนาโตมีนักดนตรีจะต้องรู้จักร่างกายของเราให้ดีเพื่อที่ว่าจะใช้ร่างกายให้มีประสิทธิภาพเพื่อที่จะผลิตเสียงให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาก็นับว่าเป็นที่เดียวที่ตอนนี้มีการให้ความสำคัญของเรื่องของ wellness for musician เพราะว่าจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญในแทบจะทุกที่เลยอย่างนั้น
0: ใช่ใช่ครับคือถ้าจะให้แชร์สนุกผมขอพูดอย่างนี้ก่อนผมคิดว่าความสำคัญเนี้ยมันมีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันกระจายคือที่ครุศาสตร์เองก็มีคนทำวิจัยเรื่องนี้ผมดูว่ามีใครทำอยู่บ้างนักนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกก็มีนะครับนักดนตรีข้างนอกเนี่ยเขาก็มีคนอาการที่มีบาดเจ็บที่โรคที่เรียกว่า task-specific dystoniatask-specific focal dystoniaที่ทำให้สมมติให้เห็นนักไวโอลินตั้งท่านี้ก็ขยับไม่ได้อะไรเงี้ยครับแต่องค์ความรู้ว่ามีคนสนใจมีครับแต่ว่ามันยังไม่มีที่ที่บอกว่ามันสำคัญนะแล้วเราอยากจะรวบรวมข้อมูลให้แล้วอยากเป็นพื้นที่ในการแชร์ให้แล้วถ้าเกิดให้บริการได้ก็จะเป็นสิ่งดีเราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นคลินิกครับเราตั้งใจจะเป็นที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้ว่า คุณจะป้องกันยังไงได้บ้างก่อนอะไรเงี้ย
1: มีคิดว่ามีนักดนตรีจำนวนมากที่มีความคิดว่าเจ็บก็ต้องทนเพราะต้องซ้อม ต้องขึ้นเวทีวิธีคิดแบบนี้อาจารย์คิดว่ามีผลอย่างไรมีผลเสียอย่างไรต่อร่างกายของนักดนตรี
0: จริงๆอาการบาดเจ็บหมายถึงว่าถ้าร่างกายเริ่มบอกว่าเจ็บแต่ว่าสัญญาณคือสัญญาณเตือนแล้วว่าให้
1: ใช้ไม่ถูก
0: ไม่ใช้ไม่ถูกหรือให้พัก
1: เหมือนเขาบ่นกับเราแล้ว
0: ใช่ใช่เขาบ่นกับเราครับบ่นกับเราแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ถึงย้อนกลับไปคำว่า awareness ครับคือถ้าเกิดเรารู้ว่าเจ็บผมว่าเราก็คือแค่พักแล้วก็ไปต่อทีนี้ก็เข้าใจบนข้อจำกัดแหละครับว่าบางคนมีข้อจำกัดว่าสมมติทำงานอาชีพต้องไปทำนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างมากสมมติคนทำงานฟรีแลนซ์ก็ต้องทำหลายๆอย่างมากทีเนี้ยเราจะทำอย่างไรล่ะที่ทำให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้อย่างดีที่สุดเพื่อให้เขาสามารถอย่างน้อยยืดอายุหรือถ้าเป็นนักศึกษาหรือเป็นผู้เรียนอยู่เราจะทำอย่างไรล่ะให้เขาสามารถรู้ว่าเริ่มดีมีชัยไปกว่าขนาดไหน ได้ในระยะยาวอะไร
1: ค่ะเริ่มต้นดีก็จะมีชัยไปมากกว่าครึ่งนึงอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ ทีนี้ wellness ของนักดนตรีเนี่ยเราก็ไม่ได้มองเฉพาะการใช้ร่างกายเรื่องสภาพของจิตใจก็มีความสำคัญ
0: ใช่ครับคือถ้าคิดง่ายๆครับ

0: ไซเคิลมันง่ายมากเลยครับเวลาข้อแรกก่อนเราเวลาเราเป็นนักดนตรีเราอยากทำได้ดีเราจะทำได้ดีเพราะเราแคร์มันว่าฉันต้องการทำให้มันดีเพื่อที่ว่าคนที่มาฟังจะได้ดีด้วยอาจารย์ที่มาฟังจะได้ไม่ผิดหวังด้วยอะไรก็ตามด้วยเพราะนั้นทุกอย่างมันเกิดจากความคาดหวังครับพอมันพอเราคาดหวังปุ๊บเราก็พยายามทำให้ได้ในสิ่งที่คาดหวังนั้นทีนี้ทำมากไปน้อยไปเนี่ยบางถ้าบางเราอาจจะยังไม่รู้หรอกครับว่าเป็นยังไงบางทีก็อาจจะยังไม่รู้จักว่าสัญญาณที่เขาร่างกายมาบอกเราคืออะไรสมมติทำปุ๊บเจ็บไปเรื่อยๆแล้วฝืนเสร็จปุ๊บเครียดเพราะเจ็บเล่นไม่ได้แต่ว่าฉันต้องทำให้ได้ฉันก็เลยหาวิธีทำให้ได้แล้วก็เลยหาวิธีทดแทนร่างกายฉลาดมากนะครับสมองฉลาดมากหาวิธีทดแทนเสร็จปุ๊บอ่ะได้ละก็ทำต่อไปปรากฏว่ามันอาจจะเป็นทดแทนระยะสั้นที่มีผลไม่ดีในระยะยาวก็ได้แล้วมันก็จะเป็นไซเคิลครับว่าเครียดกังวลไม่ได้ตามคาดหวังต้องทำให้ดีขึ้นนำไปสู่การเป็นเจ็บเครียดกังวลคาดหวังว่าทำไม่ได้มันก็จะเป็นไซเคิลลักษณะนี้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จะมาสองมุมละมุมที่ว่าเมื่อกี้เราพูดมุมร่างกายไปละเราอยากป้องกันได้มุมทางด้านจิตใจครับจริงๆแล้วปีล่าสุดที่เพิ่งทำมาเนี่ยคือเราทำเรื่อง resilience กับ mental flexibility คือว่า resilience เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดไม่อยากใช้คำว่าทนได้แต่ถ้าเกิดไม่มีความยืดหยุ่นในการจัดการสถานการณ์และมี resilience ในการที่รู้ว่าต้องรออย่างไรเพื่อให้ไปได้ผลลัพธ์ยังไงในการรู้ว่าฟังร่างกายยังไงก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้
1: คำว่าฟังร่างกายนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่านักดนตรีทุกคนต้องใช้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีเครื่องอะไรแม้แต่นักร้องก็เหมือนกันนะคะเราต้องรู้จักร่างกายของเราแล้วเราก็รู้ว่าเราจะยืดเราจะหดเราจะพุชอะไรตอนไหนเพราะฉะนั้นเราจะได้ใช้ร่างกายของเราได้นานขึ้นแล้วก็สร้างเสียงผลิตเสียงนั่นคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของนักดนตรีคือผลิตเสียงให้ได้อย่างใจคาดหวังนะคะ
0: คือจริงๆขออนุญาตเสริมนิดเดียวว่าก็อย่างที่บอกพอสถาบันดนตรีกันแล้วนี่มาเราเป็นมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับเราเป็นสถานศึกษาเราก็อยากให้ความรู้และพัฒนาวิชาการอย่างน้อยเราก็หวังว่าจะนำไปใช้ต่อทุกคนใช้ในระยะยาวมากขึ้นผมคิดเสมอครับว่าถ้าเกิดมีใครลอกเรียนไปหรือ copy แบบเมื่อไหร่แปลว่าสิ่งนั้นคือสิ่งดีแล้วถ้าเกิดดีปุ๊บแล้วเขาพัฒนาให้มันดีขึ้นอีกมันก็ดีสำหรับทุกคน
1: ดีสำหรับส่วนรวม
0: ใช่ครับแค่นั้นเลยครับ
1: ค่ะดีมากอยากจะถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของ performance anxiety นะคะความกระวนกระวายในการแสดงของนักดนตรีเนี่ยสามารถส่งผลย้อนกลับมาที่ร่างกายแล้วก็การเล่นดนตรียังไงบ้าง
0: โอ้ถ้าไปเชิงถ้าให้ลึกในเชิงทฤษฎีผมอาจจะไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าถ้าให้พูด
1: ในเชิงนักดนตรี
0: ในเชิงนักดนตรีเลยก็กระวนกระวายปุ๊บผมก็เคยบอกนักศึกษาว่าเวลาคุณกระวนกระวายคุณตื่นเต้นอยู่บนเวทีคุณคิดถึงเรื่องอะไรตอนนี้คุณคิดถึงเรื่องในความตื่นเต้นใช่ไหมถ้าคุณคิดในความตื่นเต้นแปลว่าคุณก็อยู่ถึงความตื่นเต้นคุณก็เลยเล่นพลาดไงหรือคุณอาจจะไม่ได้ทำไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการไงเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่กับสิ่งที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอะไรครับอันนี้ยกตัวอย่างกระบวนการหนึ่งที่มันเกิดขึ้น
1: ค่ะอ
0: ย่างแล้วก็จริงๆชอบคำว่ากระวนกระวายมากเลยครับปกติใช้คำว่าความกังวลกับความตื่นเต้นซึ่งกังวลกระวนกระวายและตื่นเต้นเนี่ยจริงๆมันเป็นคนละเรื่องตื่นเต้นเนี่ยดีก็ได้ถูกไหมครับหรือถ้าเรามันเป็นคิดว่าเป็นเนกาทีฟเมื่อไหร่มันก็ไม่ดีก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นจริงๆท้ายสุดอะความกังวลมันเกิดจากความที่เราต้องการทำให้ได้ดีตามที่เราคาดหวัง anxiety นี้เกิดจากสิ่งนี้ครับเกิดจากที่ว่าแล้วฉันจะทำได้หรือไม่ฉันถ้าขึ้นไปทีไปแล้วถ้าเกิดเราควบคุมได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าควบคุมไม่ได้ก็จะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการตัดสินใจการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันจะมีผมควรจะมีคำว่า informed adaptiveadjustment อะไรครับ inform adaptive to the situation เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะโอ้อันนี้เป็นหลายมิติที่มนุษย์ได้เรียนรู
0: ้
1: นะคะการเป็นนักดนตรีหรือการได้เรียนดนตรีหรือการได้ขึ้นไปแสดงในการที่เด็กๆได้ฝึกแสดงเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกในหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะhandle มันให้ได้แบบนั้นนะคะ
0: ค
1: แล้วก็นักดนตรีเนี่ยควรจะคิดเรื่องถึงวอร์มอัพด้วยนะคะเรากลับไปที่การวอร์มร่างกายอบอุ่นร่างกาย เช่นเดียวกับนักกีฬานะคะ เรื่องของความแข็งแรงเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไว mobility หรือว่าการ recovery การเรียกว่าอะไรดีวอร์มดาวน์
0: วอร์มดาวน์คูลดาวน์
1: นั้นคูลดาวน์

0: ภูดาวใช่
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: สำคัญยังไงใช่ไหมครับจริงๆจริงๆอยากให้คิดอย่างนี้ครับคิดว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นท็อปิกที่สนุกนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดวอร์มอัพมาหลายปุ๊บบางทีก็ถามเห็นใครเห็นนักศึกษาวอร์มอัพแล้วบอกว่าคุณกำลังวอร์มอัพหรือคุณกำลังฝึกอยู่เพราะนักศึกษาว่าผมต้องวอร์มอัพเป็นเวลา1ชั่วโมงผมก็ถามว่าคุณต้องเอาอัพ1ชั่วโมงจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะจริงๆหน้าที่ของการวอร์มอัพก็คือการเตรียมพร้อมถูกไหมครับเพื่อให้ทำได
0: ้
1: สมมติถ้าเกิดเราคิดง่ายว่าการใช้กล้ามเนื้อคือสมมติการใช้กล้ามเนื้อคือการทำมันเริ่มคอนแทรคคือมันเริ่มบีบเข้ามาหรืออาจจะยืดออกไปอะไรก็ตามเพื่อให้มันใช้ได้แปลว่าการ stretching ครับที่บอกทำไม stretching สำคัญมันคือ stretch เพื่อเตรียมยืดออกมาเพื่อให้ใช้เท่านี
0: ้
1: แต่ถ้าคุณไม่ stretch มันก็จะหดแล้วมันกดอะไรมันก็จะเป็นจุดที่เขาเวลาไปนวดกันแล้วกดแล้วเจ็บนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างง่ายๆเลยครับและอย่างนึงคือพอการขยับปุ๊บขยับตรงไหนเลือดมันก็จะ flow มากขึ้นออกซิเจนไปถึงร่างกายมันจึงอุ่นพอเลือดมันไปมันเรียกกันว่าเลือกเป็นการ warm upเพราะฉะนั้นความวอร์มอัพเนี่ยจึงสำคัญมากว่าวอร์มอัพข้อแรกนะครับวอร์มอัพก็คือยืดเพื่อเตรียมผมแค่ง่ายยืดเพื่อใช้สองวอร์มอัพไม่เท่ากับการซ้อมต้องแยกให้ดีว่าวอร์มอัพคือวอร์มอัพเพื่อเช็คเพื่อพร้อมและซ้อมจึงซ้อมอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นวอร์มอัพก็จะมาก่อนการซ้อมเพื่อเตรียมให้การซ้อมได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ใช้ร่างกายได้อย่างไม่บาดเจ็บ
1: ใช่ครับผมคิดว่าวอร์มอัพเป็นการเช็คอัพก็ได้ครับว่
0: า
1: พร้อมได้ยังพร้อมได้ยังพร้อมได้ยังเครื่องอะไรเช็คอะไรก็แล้วแต่เครื่องอะไรนะครับ
0: ค่ะแล้วสุขภาวะของนักดนตรีหรือ wellness for musicians เนี่ยค่ะมันควรจะต้องเริ่มสอนนักดนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่หรือจริงๆแล้วไม่มีคำว่าเร็วเกินไปอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยเราฝึกว่าโอเคก่อนเริ่มต้นเล่นเพลงนะเล่น scales เหมือนกับเป็นการวอร์มอัพหรือซ้อม exercise อันนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าเราควรจะต้องสอนนักดนตรีตั้งแต่เริ่มต้นแรกเริ่มเลยไหมคะ
1: ถ้าถามผมนะครับผมคำตอบผมคือใช่ครับมันนักกีฬาแหละครับนักกีฬาจะเริ่มยังไงนักกีฬาคือการประกอบร่างประกอบเพื่อให้ coordination นั้นได้สิ่งเดียวถ้าเป็นไปได้เริ่มตั้งแต่ต้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับจริงๆโครงการปีล่าสุดเนี่ยเรามีชื่อน้องบุญน้องคุณเป็นพี่น้องกันผมจำอายุไม่ได้ละตอนนี้อายุเท่าไหร่แต่ยังค่อนข้างเล็กอยู่เล่นเปียโนครับพอดีคุณพ่อเขาพาลูกเขามาเข้าโครงการปีในทุกปีนะครับและปีนี้เป็นปีที่เขาเห็นได้เลยว่ามีประโยชน์กับน้องเขามากเพราะข้อแรกคือเห็นได้เลยว่าจากน้องที่นั่งแบบนี
0: ้ค่ะ
1: บุคลิกเปลี่ยน
0: โพสเจอร์จะดีขึ้น
1: บุคลิกเปลี่ยนครับแล้วก็เขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรและเขารู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไรแล้วก็อันนี้ผมว่าอาจจะบังเอิญแต่ว่าน้องเขาสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดอาจจะเป็นด้วยช่วงอายุก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สุขภาวะแข็งแรงขึ้นคุณพ่อเขาก็บอกว่าดีขึ้นมีคุณครูเปียโนอีกท่านหนึ่งที่มาเข้าร่วมด้วยกันนะครับมาจากพระรามสองมาเข้ารอบสองรอบสุดท้ายนะครับก็บอกว่าเขาก็มาเข้าแล้วเขาเองเขาก็ดีขึ้นแล้วเขาก็เห็นว่าเอ้ยมีประโยชน์เขาเลยไปสอนนักเรียนปรากฏนักเรียนเขาเล่นดีขึ้นเหมือนกันแต่ว่าจริงๆมันมีเสียงส่วนที่มันเกี่ยวข้องนะครับตอนนี้สิ่งที่คนมักสิ่งที่ผมอยากจะแชร์แล้วกันคือว่าคนมันจะเข้าใจว่าขยับร่างกายไม่ได้ช่วยให้เล่นดีจริงๆมันช่วยนะครับจริงๆมันมีจริงๆเรามีวิธีการที่จะบอกว่าสมมติถ้าเกิดอยากทริวให้เร็วขึ้นถ้าคุณสามารถยืดยังไงขยับยังไงมันทริวเร็วขึ้นได้จริงๆนะครับหรือทริวได้ดังขึ้นเป่าได้ดังขึ้นนะครับมันมีส่วนมาก
0: อาจารย์เชื่อไหมคะว่าในเรื่องของมุมหรือองศาของการใช้ร่างกายมันทำให้มีประสิทธิภาพของการเล่นได้ดีขึ้นในเครื่องดนตรีชนิดต่างๆคือเราเล่นดนตรีกันมานานบางทีเราอาจจะมองเห็นว่าเอ๊ะถ้าเราขยับแขนตรงนี้หรือเราปรับการระดับที่เรานั่งให้ดีขึ้นหรือตรงนี้ประโยคนี้เราอาจจะต้องเอี้ยวตัวมากขึ้นเพื่อที่จะให้ reach ไปถึงคีย์ได้มากขึ้นอาจารย์คิดว่ามีมุมองศามีส่วนไหมคะในการเล่นดนตรี
1: มุมองศามีส่วนครับแต่ผมก็อยากจะบอกว่ามุมองศาก็มีส่วนเฉพาะของบุคคลเช่นเดียวกันเพราะสรีระก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าบางคนมีข้อจำกัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าทำแบบนั้นได้ดีแต่เพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ควรจะต้องรู้คือว่าแล้วถ้าเกิดเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะกลับมาอย่างเดิมได้อย่างไรอันนี้คือเป็นประเด็นครูดาวเมื่อกี้แล้วเราจะกลับมาอย่างเดิมได้อย่างไรหรือก่อนเริ่มเราทำยังไงเพื่อให้ร่างกายรู้ว่าจะเป็นแบบนี้ได้แต่คำตอบคือใช่ครับสำคัญครับ
0: ค่ะสำหรับนักดนตรีที่เป็นนักดนตรีอาชีพเนี่ยมีตารางซ้อมแล้วก็การแสดงที่แน่นมากwellness เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการป้องกัน แล้วก็ทำให้การรักษาความต่อเนื่องของอาชีพเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เมนเทนรักษาได้ต่อเนื่องมากขึ้นทำให้เรามีอาชีพที่เรียกว่า

0: มีประสิทธิภาพในการใช้ร่างกายคุณภาพของการงานก็จะดีขึ้นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็จริงๆก็มีนักดนตรีอาชีพที่เข้ามาเข้าโครงการเหมือนกันนะครับก็เขาเนี่ยอันนี้ก็ตรงๆครับก็เห็นเลยว่าจากตอนเข้ามาโชว์เซอร์เป็นยังไงเขามีอาการบาดเจ็บยังไงตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เขาก็แชร์อย่างเลยว่าเขาก็เล่นดีขึ้นด้วยแล้วสมมติเขาก็มีคำถามว่าสมมติเขาต้องเล่นแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยมันติดแบบนี้เขาควรทำอย่างไรดีปรากฏว่าการเทรนผ่าน movement นะครับช่วยนะครับช่วยมากๆเลยและการสร้างกล้ามเนื้อช่วยมากๆเช่นเดียวกันเขาจึงนำไปสอนลูกศิษย์เขาซึ่งอันนี้คือความตั้งใจมากๆคือว่าคุณได้ปุ๊บคุณเห็นความสำคัญคุณแบ่งต่อใช้ต่อแบ่งต่อแชร์ต่อแล้วเดี๋ยวมันก็จะโตเองแล้วเดี๋ยวก็จะดีกันไปเองครับ
0: สำหรับอาจารย์หนงในความในการใช้งานร่างกายส่วนตัวอาจารย์มีวิธีของอาจารย์ยังไงบ้าง
1: ใช้งานส่วนตัวแล้วครับ จริงๆ
0: ใช้งานร่างกายเนี่ยค่ะเวลาที่ก่อนที่จะเล่นแต่ตอนนี้อาจารย์ทำงานบริหารการสอนมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังเล่นอยู่ทราบว่าแล้วอาจารย์มีแพทเทิร์นในการวอร์มอัพในการใช้ร่างกายของอาจารย์ยังไงบ้าง
1: ผมไม่อยากจะแชร์ว่าผมเป็นคนทำเรื่องนี้ก็จริงแต่ผมทำเรื่องผมตัวเองก็ไม่ได้ทำได้ดีมากนะครับ แต่ข้อเดียวเนี่ยคือผมมีความรู้เยอะขึ้นผมรู้ตัวมากขึ้นเพราะนั้นผมก็จะรู้ว่าโอเคเวลาเราเล่นฮอนเครื่องมันหนักใช่ไหมครับ
0: ห
1: นาโน้มมากๆเลย
0: หน
1: ัก
0: สักเท่าไหร่คะเฟรนช์ฮอน
1: ผมไม่เคยชั่ง ผมคิดว่ากล่องผมน่าจะหนักประมาณ10โลมั้งครับ10กิโลทีนี้เครื่องพอถือเครื่องผมเดาว่าประมาณ 5-6 โลไม่เคยชั่งเดี๋ยวไปลองชั่งดูดีกว่าแล้วพอถือครับสมมติให้คิดภาพเด็กๆก่อนเด็กๆก็จะพอเครื่องหนักก็จะโน้มมาหน้าถูกไหมครับถ้าไม่น้องหน้าปุ๊บก็จะแอนหลังสู้ถ้าเขาแอนหลังตัวโพสเจอร์ดีตัวตรงคอบอดี้แข็งแรงสำคัญมากคอบอดี้แข็งแรงก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ผมนะครับผมติดกับการนั่งหลังคอมตั้งแต่เด็กเพราะว่านั่งโอ้งงมาข้างหน้าเพราะนั้นผมไม่รู้ว่าปัญหาของคนก็จะมีอาการเจ็บหลังผมก็จะยืดครับผมก็จะมีการยืดถ้าวันไหนผมรู้ว่าตรงไหนมีการตึงหมุนนะก็จะรู้กันว่าผมจะต้องยืดอย่างไรทำอย่างไรขยับอย่างไร
0: นั่นคืออาจารย์ฟังร่างกายของอาจารย์เอง
1: ใช่ใช
0: ่แต่ละคนเนี่ยก็ต้องฟังร่างกายว่าร่างกายสนทนากับเรายังไงเขาเริ่มบ่นหรือยังหรือเขาให้ความร่วมมือดีหรือเขาบ่นแล้วบ่นอีกทำไมไม่แก้ไขสักทีอะไรแบบนั้น
1: ใช่ครับใช่ใช่เลยครับเพราะนั้นการฟังร่างกายคือการรู้ว่าฟังร่างกายเนี่ยก็คือสิ่งสำคัญมากๆที่โครงการที่สถาบันเนี่ยอยากให้ทุกคนได
0: ้
1: ก็คือคุณฟังร่างกายคุณรู้แล้วจึงรู้ว่าต้องทำอย่างไรถ้าไม่รู้ว่าทำอย่างไรก็จะได้รู้ว่าต้องหาข้อมูลที่ไหนเพื่ออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ฉะนั้นการหาข้อมูลก็ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีประเด็นนี้มีหัวข้อนี้มีได้ให้ความสำคัญกับ wellness ของนักดนตรีก็เป็นประโยชน์มากๆนะคะอันนี้เป็นความน่าสนใจของหัวข้อนี้เลยนะคะอาจารย์มีอะไรอยากจะปิดท้ายรายการนะคะ
1: ถ้าอยากจะขอเดี๋ยวจะขออนุญาตฝากลิงก์ไว้ที่อาจารย์ได้ไหมครับ
0: ดีค่ะ
1: เรามีลิงก์ของเพจชื่อว่า Wellness for Musician by PGVM ในนั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลนะครับว่าบทความที่ทางทีมเนี่ยได้ทำเอาไว้ว่าอาการนี้เป็นอะไรยังไงบ้างจากในส่วนของการอบรมหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็ตามนะครับแล้วก็มกราเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าเราจะเริ่มเปิดให้บริการจริงๆแล้วครับกับบุคคลภายนอกแล้วก็ตอนนี้เราเตรียมเว็บไซต์อยู
0: ่
1: นะครับซึ่งในเว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลและมีแบบประเมินเบื้องต้นว่าคุณมีอาการเจ็บยังไงเครียดยังไงก็ลองไปทำดูได
0: ้ค่ะ
1: ครับผมก็เราก็แค่หวังว่าจะช่วยได้บ้าง
0: ช่วยได้แน่นอนช่วยได้อันนี้เชื่อเลยนะคะว่าเป็นประเด็นที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็คิดว่าเมื่อนักดนตรีมีความตระหนักรู้ถึงข้อมูลทางนี้เนี่ยก็จะช่วยตัวเองได้แล้วก็ช่วยให้นำไปสอนนำไปเผยแพร่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีร่างกายที่สนับสนุนการเล่นดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็จริงๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันก็มีอยู่ในนั้นด้วยไหมคะ
1: เว็บไซต์สถาบันจะมีโครงการอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลิงก์กันเข้าไปอย่างที่เรียนไปพอดีกำลังทำเว็บไซต์อยู
0: ่
1: แต่ถ้าเข้าไปใน Facebook Page Instagram เนี่ยจะเจอแน่ๆครับ
0: ค่ะงั้นก็ขอเชิญคุณผู้ฟังนะคะติดตามในประเด็นนี้ทราบเลยว่าเราจะหาข้อมูลได้ที่ไหนนะคะที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ดร.คมสันดิลกคุณานันท์คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาขอบคุณมากค่ะอาจารย์หนงค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามฟังรายการดนตรีทิพย์นะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเช้านาที 7:30 น.สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

คำพ่อสอนความจริงประเทศไทยนี้ก้าวหน้ามามากแล้วและก็ก้าวหน้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพุธที่4ธันวาคม2534

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์สร้างสุขค่ะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะทาง CU Radio Plus FM 101.5 MHz ค่ะเรื่องราวของธรรมะหลักธรรมคำสอนหลักปฏิบัติแล้วก็รวมไปถึงแง่คิดมุมมองเกร็ดสาระน่ารู้ที่น่าสนใจต่างๆในแต่ละศาสนาเรานำมาฝากกันในศาสตร์สร้างสุขแห่งนี้ทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะ8:00 น.ถึง 8:30 น.กับอ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญจากทุกศาสนาที่จะมาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ค่ะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะเราไปพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณพ่อดร.วิษณุธัญญอนันต์นะคะมองเซียวดร.วิษณุธัญญอนันต์เจ้าอาวาสวัดเซนจอนกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคะ
1: สวัสดีครับคุณพิธีกรอรดาสุคนธสิทธิ์นะครับหรือน้องอ้อมนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้ดีใจที่มาพบกันอีกนะครับครับ
0: ค่ะเช้านี้เรื่องราวของหลักธรรมคำสอนแล้วก็แนวทางการปฏิบัติรวมถึงสิ่งน่ารู้เกศน่ารู้ต่างๆของศาสนาคริสต์อีกหลายๆเรื่องเลยที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังแต่เรายังไม่ทราบนะคุณพ่อมีเรื่องราวดีๆมีคำตอบเหล่านั้นมาบอกเล่าให้เราฟังด้วยนะคะเรื่องของการเข้าโบสถ์ที่เข้าโบสถ์กันเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์และเรามักจะเห็นว่ามีการร้องเพลงค่ะคุณพ่อ
1: ครับ อ๋อเรื่องนี้ยินดีมากเลยครับ
0: ค่ะ
1: น้องอรดาครับแล้วก็ท่านผู้ฟังมีคำถามมากเหมือนกันนะครับว่าทำไมเรียกว่าจะพูดไงดีว่าประชาชนชาวคริสต์ศาสนิกจะต้องไปร้องเพลงถวายพระเจ้า
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้พ่อเองก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังมาคิดถึงสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยจนเคยตั้งคำถามกันว่าเมื่อมนุษย์เข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทำไมไปที่นั่นน่าจะเงียบๆแต่ทำไมต้องไปร้องเพลงนะครับโดยเฉพาะชาวคริสต์นั้นเมื่อเข้าไปในวัดไปอารามไปสักการสถานจึงไม่เพียงนั่งสงบพนมมือภาวนาเงียบๆแต่กลับยืนขึ้นร้องเพลงร่วมกันนะครับแล้วก็บางแห่งก็ยังมีเครื่องดนตรีไพเราะประกอบด้วยนะครับเช่นบางแห่งก็มีอิเล็กโตรนมีเปียโนมีออร์แกนบางแห่งก็มีกีตาร์มีเครื่องสายบาง

0: ที่ก็มีไวโอลินก็เป็นคอนเสิร์ตเล็กๆและยิ่งกว่านั้นก็มีนักขับร้องประสานเสียงแม้จะไม่มีเครื่องดนตรีก็สามารถที่จะขับประสานเสียงได้อย่างไพเราะพอพิงทีนี้คำถามก็คือว่าพระเจ้าทรงต้องการฟังเพลงหรือ
1: mm.
0: นะหรือว่าพระองค์พอพระทัยเฉพาะบุคคลที่มีเสียงดีเสียงไพเราะแล้วถ้าร้องผิดคีย์ล่ะ ผิดโน้ตล่ะพระเจ้าจะฟังอยู่หรือไม่เนี่ยนะครับวันนี
1: ้
0: เราก็เลยอยากจะมาพูดถึงเหตุผลก็แล้วกันนะครับเก
1: ี่
0: ยวว่าสิ่งที่เป็นมาเนี่ยทางประวัติความเป็นมาตลอดจนถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะเปรียบเทียบกับธรรมเนียมประเพณีของศาสนาอื่นๆด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็อาจจะเป็นมีประโยชน์นะครับฉะนั้นบางคนก็เลยบอกว่าบรรดาชาวคริสต์เนี่ยหรือว่าคริสตชนร้องเพลงแทนการภาวนาหรือก่อนอื่นต้องแก้ความเข้าใจผิดนะครับก็คือว่าชาวคริสต์ไม่ได้ร้องเพลงแทนการสวดมนต์ภาวนาและในพิธีมิสซาก็หรือว่าพิธีบูชาขอบพระคุณเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่เสียงร้องเพลงเท่านั้นนะครับในพิธีนมัสการพระเจ้าของคริสตชนนั้นมีเรียกว่าประกอบหลายอย่างมีการอ่านพระคัมภีร์การฟังพระวจนะของพระเจ้า มีการกล่าวคำภาวนามีการร้องเพลงโดยเฉพาะพิธีกรรมทางชาวคาทอลิกนั้นหรือว่าชาวคริสต์นิกายอื่นๆก็มียืนมีนั่ง มีคุกเข่าและที่สำคัญสุดเนี่ยนะฮะก็พอเห็นว่าบางทีมีความเงียบมีความสงบความเงียบนั้นไม่ใช่ช่องว่างที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะต้องพูดอะไรต่อนะครับไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าเพราะบางครั้งเราเงียบเนี่ยเพื่อไตร่ตรองเพื่อสำนึกความอ่อนแอความเป็นมนุษย์ความบาปของเราชีวิตของเราบางครั้งเนี่ยเงียบเพื่อจะฟังเสียงคือพระวาจาพระเจ้าจากพระคัมภีร์บางครั้งเงียบก็เพื่อจะฟังบทเทศบทธรรมบางครั้งเงียบก็หลังพิธีรับเรียกว่าแผ่นปังศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าเราเชื่อว่าชาวคาทอลิกนี่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์นั้นประทับอยู่ในแผ่นปังทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อจะเปิดพื้นที่หัวใจให้กับพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้านั้นก็จะตรัสกับเราในความเงียบด้วยนะครับดังนั้นคำตอบจึงไม่ใช่ว่าจะร้องเพลงหรือเงียบแต่คำตอบก็คือเมื่อใดเราควรจะร้องเพลงเมื่อใดควรจะเงียบเสียงเพลงกับความเงียบเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนะครับตรงกันข้ามทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยให้การสวดมนต์ภาวนาของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบความเงียบทำให้เสียงเพลงมีความหมายขึ้นเสียงเพลงก็ช่วยนำเรากลับไปสู่ความเงียบในที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าความเงียบก็คือการฟังหัวใจของพระเจ้าสรุปเอาภาษาง่าย
1: ๆ
0: ส่วนบทเพลงก็คือการตอบพระองค์ด้วยหัวใจของเรานะครับอันนี้เป็นท่าทีหรือแง่มุมของศาสนาคริสต์นะครับพ่อเองก็อยากจะพูดลองคิดถึงประสบการณ์ธรรมดาในชีวิตของเราเนี่ยนะครับเมื่อเด็กคนหนึ่งเนี่ยถ้าเขามีความสุขมากแหละหรือเยาวชนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะร้องเพลงขึ้นมาอาจจะฮัมเพลงขึ้นมาหรือว่าเมื่อคนรักกันเนี่ยบางทีคำพูดธรรมดาเนี่ยไม่พอนะจึงมีการเรียกว่าฟังเพลงประพันธ์เพลงรักหรือว่าประเทศชาติของเราเนี่ยเวลาอยู่ในความเรียกว่าต้องการความฮึกเหิมเนี่ยรวมใจประชาชนก็ต้องมีเพลงชาติจริงไหม
1: ค่ะ
0: มีเพลงที่ปลุกเร้า
1: ใจค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมครับเมื่อทีมนักกีฬาได้รับชัยชนะก็ต้องมีกองเชียร์นะครับก็ไม่ได้ประกาศชัยชนะด้วยความเสียด้วยเงียบๆไม่

0: ไม่มีหรอกครับ
1: แ
0: ต่เขาจะมีการโห่ร้องนี่ก็เป็นตัวอย่างแม้ชีวิตธรรมดาของเราก็จะแบบนี้ที่เราที่เป็นมนุษย์ร้องเพลงเนี่ยเมื่อความรู้สึกมันล้นออกมาจากหัวใจจากก้นบึ้งของหัวใจจนคำพูดธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะเพียงพอหรือว่ารองรับได้หรอกความเชื่อความศรัทธาก็เช่นกันเมื่อมนุษย์คนหนึ่งพบกับความรักความยิ่งใหญ่ความเมตตาความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเจ้าเนี่ยบางครั้งคำพูดที่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่พอเลยต้องใช้ถ้อยคำออกมาในท่วงทำนองราวกับต้องการให้คำที่เราภาวนาสวดมนต์ภาวนานั้นเหมือนกับมีปีกบินขึ้นไปสู่สวงสวรรค์เลยนะครับถึงพระเจ้าอันนี้แหละครับในพระคัมภีร์ก็พูดเรื่องนี้เยอะเสียงเพลงเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสำคัญเสมอนะครับเนื่องจากว่าศาสนาคริสต์เนี่ยมีความเกี่ยวพันกับเรียกว่าธรรมประเพณีเดิมก็คือชาวอิสราเอลชาวอิสราเอลนี่เวลาพ่อพูดถึงชาวอิสราเอลนี่อยากเข้าใจว่าเป็นประเทศอิสราเอลนะครับอันนี้อยากเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันเพราะว่าคำว่าอิสราเอลที่บันทึกในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยแปลว่าประชากรของพระเจ้านะครับหมายถึงไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดเรียกว่าวัฒนธรรมใดภาษาใดตราบใดถ้ามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอันนี้บางทีในพระคัมภีร์ภาษาเดิมเขาเรียกอิสราเอลดังนั้นเมื่อประชากรพระเจ้าเนี่ยสมัยนั้นเขาข้ามทะเลแดงหลังจากพ้นจากการเป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์และหลังจากได้รับอิสรภาพแล้วเนี่ยผู้นำประชาชนก็คือโมเสสร้องเพลงถวายพระเจ้านะครับนางมีเรียมเนี่ยถือกองรำมนาเต้นระบำเต้นลำฉลองชัยบรรดาสุภาพสตรีก็ร้องรำทำเพลงหรือว่าเมื่อกษัตริย์ดาวิดเนี่ยหรือคิงเดวิดเนี่ยภาวนาเนี่ยนะครับนะฮะฉันภาวนาทั้งในยามที่มีความสุขยามถูกศัตรูไล่ล่าในความทุกข์ในยามที่ท่านทำผิดบาปในยามที่ท่านรู้สึกว่าท่านห่างไกลจากพระเจ้าฉะนั้นท่านก็เลยแต่งประพันธ์บทเพลงเนี่ยเป็นคำภาวนาที่ภาษาชาวคริสต์เราเรียกว่าเพลงสดุดีนะครับ
1: ค
0: ิงเดวิดนี่เป็นนักดนตรีนะเล่นพิณเก่งมากหนุ่มมากแล้วเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีก็แต่งเพลงแล้วบทเพลงเหล่านี้เนี่ยก็นำมาเป็นบทสวดภาวนานะครับในทุกยามเลยยามสุขยามทุกยามอะไรต่างๆเหงายามที่ห่างไกลจากพระเจ้าใช้พระคัมภีร์พระคัมภีร์จึงไม่ได้มีเพียงแต่บทเพลงแห่งความยินดีแต่รวมถึงเพลงเศร้าเมื่อกลัวเมื่อกังวลวิตกจริตเมื่อเกิดความรู้สึกผิดบาปเมื่อเกิดความหวังเมื่อเกิดเราต้องการอยากจะไปวิงวอนพระเจ้าเนี่ยเราก็ร้องเพลงแหละก็ใช้บทเพลงนี้ที่เป็นเกร็ดสำคัญมากนะครับเพลงในศาสนาไม่จำเป็นต้องทำให้เรารู้สึกว่ารื่นเริงเสมอไปบทเพลงบางทีก็ทำให้มนุษย์ร้องไห้ต่อหน้าพระเจ้าได
1: ้
0: บางเพลงนี่ช่วยไม่กี่คำเนี่ยช่วยทำให้เราปลอบประโลมใจในความเจ็บปวดของความเป็นมนุษย์นะครับอันนี้แหละอย่างนี้เป็นต้นเวลาเรามีความสุขแล้วก็ร้องเพลงถวายเกียรตินมัสการพระเจ้าเวลาเรามีความทุกข์แล้วก็วิงวอนพระเจ้าตัวอย่างเช่นบางทีแล้วก็สวดง่ายๆว่าข้าแต่พระเจ้าเหตุใดพงษ์จึงทอดทิ้งข้าพระเจ้าตัวอย่างนะครับสองอย่างนี้เนี่ยบางทีเราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อว่าให้ความไพเราะหรือว่าความสนุกสนานหรืออะไรไม่ใช่หรอกครับแต่ต้องการหัวใจที่ซื่อตรงการที่แสดงออกมาจากใจนะครับจากก้นบึ้งของหัวใจนะครับนี่ก็เป็นที่มาที่ไปพระเยซูคริสต์เนี่ยก็ร้องเพลงนะตอนที่พระองค์ได้ทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายกับบรรดาศิษย์เอกศิษย์รักหรือว่าบรรดาอัครสาวกเนี่ยทั้งที่พงรู้แล้วว่าจะถูกจับไปตายไปตรึงกางเขนเนี่ยพงเข้าไปในสวนเกสเซเมนีเป็นสวนมะกอกนะครับก่อนที่ถูกจับเนี่ยพระองค์ทำอะไรครับ ก่อนที่จะไปนั้นพระองค์ร้องเพลงสดุดีก็

0: คือเพลงที่กษัตริย์เดวิดเนี่ยประพันธ์ขึ้นนะครับเราลองจินตนาการนะครับคืนนั้นพระเยซูคริสต์นั้นทราบดีว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็ตายแหละถูกจับถูกทอดทิ้งถูกทรมานถูกตรึงกางเขนแต่พระองค์ก็ยังร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับบรรดาประชากรกับบรรดาศิษย
1: ์
0: นะครับนี่ทำให้เราเห็นว่าการร้องเพลงนั้นถวายแด่พระเจ้านั้นเกิดทุกกรณีเลยนะครับทั้งสุขทั้งทุกข์เราก็ร้องเพลงและบางครั้งเพลงที่งดงามที่สุดเนี่ยไม่ใช่ร้องขึ้นเพราะเราปราศจากปัญหานะครับชีวิตทุกคนมีปัญหาหมดเนี
1: ่
0: ยแต่เราร้องเพลงขึ้นมาเพราะว่าเรายังเชื่อยังวางใจในองค์พระเจ้าที่ชาวคริสต์เชื่อท่ามกลางปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนะครับฉะนั้นคนที่ร้องเพลงเนี่ยอย่างพระเยซูคริสต์เนี่ยร้องเพลงในก่อนที่ถูกจะจับไปทรมานนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธความทุกข์นะพระเยซูคริสต์ไม่ได้ปฏิเสธความทุกข์แต่ประกาศว่าความทุกข์นั้นมันไม่ใช่คำสุดท้ายในชีวิตเราสรุปง่ายๆพอพูดคำง่ายๆก็คือว่าบางทีชีวิตเราชอบวนเวียนกับปัญหานู่นปัญหานี่ปัญหานั้นก็วนเวียนอยู่ภายเรือในอ่างแต่ความทุกข์นั้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะมาหยุดยั้งชีวิตเราเพราะชีวิตมันต้องเปลี่ยนด้วยความหวังด้วยเหตุนี้คิดจะทนร้องเพลงเนี่ยแม้งานศพเนี่ยเราร้องเพลงแต่ร้องเพลงที่มีความหมายเราไม่ได้ร้องเพลงเพราะว่าเราไม่เสียใจนะแต่ร้องเพลงทั้งที่น้ำตายังไหลรินเพราะเรายังเชื่อว่าความตายของเรานะไม่ใช่จุดจบเลยนะครับแต่ความตายนั้นไม่ได้หยุดที่หลุมศพนะครับแต่ว่าจะต้องไปถึงในสวงสวรรค์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดนะครับฉะนั้นในทางประวัติศาสตร์ในคริสตชนเนี่ยยุคแรกๆมีที่น่าสนใจนะตั้งแต่ในปีคศ .112 มั้งถ้าพอจำไม่ผิดนะผู้บันทึกเนี่ยก็ไม่ใช่คุณพ่อบัตรหลวงหรือคริสตชนนะแต่เป็นข้าราชการชาวโรมันที่ไม่นับถือคริสต์นะที่ชื่อฟีนี่ที่เขียนบันทึกก็หมายถึงในช่วงจักรพรรดิทราจันเนี่ยเพื่อจะรายงานเรื่องคริสตชนเนี่ยเขาก็เขียนอย่างนี้ว่าคริสตชนนั้นมักจะมาชุมนุมกันในตอนรุ่งสางเพื่อร้องเพลงนะครับเพราะอะไรครับทำไมต้องมาร้องตอนรุ่งสางก็เพราะว่าส่วนหนึ่งของคริสตชนยุคแรกนั้นเป็นคนยากจนแล้วบางคนก็เป็นทาสต้องออกไปทำงานแต่เช้าตรู่นะครับก็เรียกว่าพอดวงอาทิตย์ขึ้นก็ต้องไปทำงานฉะนั้นคริสตชนยุคนั้นนี่ก็บางคนก็ถูกจับกุมถ้าใครแสดงตัวเป็นคริสตชนนะแต่เขาก็ใช้วิธีการรวมพลังดังที่พ่อบอกตั้งแต่ต้นเนี่ยเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพลงที่เราร้องในวัดเนี่ยในสักการสถานหรือว่าในอารามเนี่ยมีลักษณะการประพันธ์หลากหลายนะครับแต่แม้ว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาไม่มีวัดไม่มีอารามไม่มีสักการสถานไม่มีเครื่องดนตรีไม่มีอะไรต่างๆเครื่องเสียงไม่มีนักร้องมืออาชีพนะครับอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีความปลอดภัยได้ซ้ำไปถ้าร้องเพลงแต่พวกเขายังมีความเชื่อและเสียงที่จะมอบให้แก่กันและกันอันนี้สิสำคัญกว่านะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อคนหนึ่งหวาดกลัวเนี่ยเสียงของคนหนึ่งก็จะช่วยพยุงเขาให้กำลังใจเมื่อคนหนึ่งนี่อ่อนแรงอ่อนแอเสียงของคนรอบข้างเสียงของประชาชนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเนี่ยก็จะร้องเพลงแทนเขานี่คือความหมายอันลึกซึ้งประการหนึ่งนะครับที่เราร้องเพลงในวัดในพิธีกรรมบางวันเราไม่ได้มาวัดเพราะว่าความเชื่อของเราเข้มแข็งหรอกแต่เรามาวัดก็เพราะว่าต้องการให้ความเชื่อของเราที่เรามีเนี่ยพยุพยุงพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆบางคนนะครับกำลังทุกข์มากเลยแต่พอได้ยินเนื้อหาสาระในเสียงเพลงทำนองเพลงเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับนะครับบางคนอย่างเช่นพ่อก็มีประวัติเพลงเยอะแยะในประวัติศาสตร์เช่นเพลง Amidst

ริงเกรสเนี่ยใช้ทุกศาสนาแหละนะครับเราลองไปฟังดูนะครับนั่นแต่ก่อนนั้นเกี่ยวกับเรื่องการคนหนึ่งไปค้าทาสแล้วอะไรต่างๆตอนหลังเขารู้สึกว่าทำผิดมากเขาก็เลยอยากจะกลับมาหาพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตใหม่รู้สึกเศร้ากับชีวิตเหลือเกินก็เลยประพันธ์เพลงเรื่อง Amazing Grace เนี่ยจากชาวอังกฤษนะครับแล้วบางคนก็บางในวัดบางวัดเนี่ยบางคนนะครับในวัดนะที่มาวัดเนี่ยอาจจะกำลังต่อสู้กับความเจ็บป่วยโรคร้ายบางคนกำลังเพิ่งจะสูญเสียคนที่รักบางคนมีปัญหาในครอบครัวบางคนก็กำลังสงสัยว่าในโลกนี้นี่ความยุติธรรมมีจริงไหมถ้ามีจริงพระเจ้าอยู่ไหนทำไมเกิดโรคระบาดล่ะบางทีเขาไม่มีแรงร้องเพลงสักคำเลยนะครับแต่เมื่อคนรอบข้างของเขาเนี่ยยังเปลี่ยนไปด้วยความหวังยังร้องเพลงก็ช่วยเรานะคนที่กำลังหมดความหวังในชีวิตเมื่อได้ยินคนรอบข้างเขาร้องเพลงแห่งความหวังเนี่ยก็เป็นไปได้นะก็ช่วยได้ฉะนั้นการร้องเพลงก็เป็นการประคับประคองซึ่งกันและกันพยุพยุงชีวิตซึ่งกันและกันศาสนาคริสต์นั้นมีธรรมเนียมร้องเพลงมาเราไปดูนักประพันธ์เพลงระดับโลกทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นโมซาร์ทนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเฉพาะโมซาร์ทเนี่ยนะครับหรือว่าเบโธเฟนหรือว่าบาร์กหรือว่าใครก็ตามประพันธ์เพลงใช้ร้องในวิหารในพิธีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เพลงของชาวคริสต์ที่เรียกว่าโด่งดังมีชื่อเสียงเนี่ยก็คือเพลงเราเรียกว่าเกรโกเรียนชังอันนี้แหละต่างหากแหละครับฉะนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ประพันธ์โดยสันตะปาปาเกรโกรีผู้ยิ่งใหญ่นะแต่พงเป็นคนรวบรวมที่บรรดานักพรตบรรนักบวชที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็เนื้อหาเป็นภาษาลาตินที่เพราะมากนะครับจริงๆแม้ถ้ามีเวลานะพ่อจะร้องให้ฟังเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเคยไปวัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญคริสต์มาสอีสเตอร์หรืออะไรนะเราต้องซ้อมเพลงประสานเสียงนะครับอะไรต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นพูดถึงธรรมเนียมของเราดั้งเดิมนี้ศาสนาคริสต์นี่เราร้องเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาละตินแหละแล้วก็ตอนหลังก็ค่อยๆเป็นอิตาเลียนเป็นฝรั่งเศสเป็นแต่พอหลังจากพระสังคายนาวาติกันที่2เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยที่เราเรียกว่าสัตบุรุษเนี่ยมีส่วนร่วมฉะนั้นก็เลยใช้เพลงเหล่านี้เนี่ยมาเป็นภาษาท้องถิ่นใช้ดนตรีท้องถิ่นอย่างเพลงในพิธีของเรานะในศาสนาคริสต์ในประเทศไทยนะหลายเพลงแต่งเป็นทำนองเพลงไทยแต่เนื้อหามาจากพระคัมภีร์แล้วก็ใช้ดนตรีไทยเนี่ยเยอะแยะไปหมดไพเราะมากยังไงก็ตามนะถ้ามีโอกาสนะพ่อก็อยากจะเชิญเนี่ยแหละพิธีกรอาราดาเนี่ยแล้วก็เชิญบรรดาพี่น้องศาสนิกเนี่ยมาฟังนะครับมาที่วัดเซนจอนก็ได้มาที่หลายวัดร้องเพลงเพราะก็พ่อเคยประจำที่ญี่ปุ่นนะวัดที่ตรงอิชิกายะหรือจำไม่ได้ละวัดใหญ่มากใกล้ๆมหาวิทยาลัยโซเฟียมีวัดใหญ่ที่จุคนได้หลายร้อยคนนะเกือบพันคนวันอาทิตย์นี่คนเต็มไปหมดเลยพ่อก็ตอนที่ประจำที่นั่นก็ไปถามแหละอุ้ยวัดนี้ทำไมมีคนมาเยอะถามไปถามมาไม่ใช่ชาวคริสต์เลยนะครับเป็นชาวที่นับถือชินโตนับถือพุทธนับถืออะไรมาเยอะแยะนั่นแหละครับเขามาถามว่ามาทำไมเขาบอกว่ามาฟังเพลงแล้วก็ได้อะไรเป็นข้อคิดในชีวิตเยอะนะครับฉะนั้นในศาสนาคริสต์นั้นก็จะมีพิธีขั้นตอนพิธีมิสซาเนี่ยแหละต่างๆกันเริ่มต้นตรงกลางแต่ละเพลงก็จะมีความหมายในตัวเองนะครับที่จะสนอพราะพริ้งขับร้องบางคนก็มาก็ได้ยินนะครับอย่างเช่นที่พอปัจจุบันนี่อยู่ที่ลาดพร้าวเซนจอนในใกล้ๆมหาลัยเซนจอนเนี่ยบางทีเข้าไปในวัดเนี่ยเราก็คิดว่าทุกคนเป็นชาวคริสต์ไม่ใช่หรอกครับ
ถามว่าทำไมเขาบอกอยากมาเป็นนักร้องที่นี่

0: ยากจะสมัครก็มีนะครับสมัครมาเป็นนักร้องประสานเสียงแล้วก็มาเรียนรู้ไปอะไรนี้เราก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนศาสนาอะไรแต่เพราะว่าช่วยบรรเทาช่วยให้ความหวังแล้วความหมายต่างๆนี้ก็มาฉะนั้นการที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณหรือมิสซาเนี่ยไม่ได้เพียงแต่นำความไพเราะให้ถูกต้องมาใส่ในพิธีนะครับแต่ตัวพิธีกรรมเองนี่แหละก็เรียกร้องบางส่วนที่ร้องเพลงแล้วจะเกิดความหมายที่แน่วแน่นะครับอันนี้พ่อก็เลยอยากจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับบางคนเขาก็เคยพูดอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะเซนต์ออกัสตินเนี่ยเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่นักปรัชญานักปราชญ์เนี่ยก็เคยพูดว่าผู้ที่ร้องเพลงที่ดีเนี่ยเท่ากับการสวดมนต์ภาวนา2เท่าแล้วบางคนก็ชอบอ้างตรงนี้นะแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าเจตนารมณ์ของท่านเนี่ยท่านอยากจะพูดให้ฟังว่าถ้าเราร้องเพลงเนี่ยด้วยหัวใจแห่งความรักต่างหากนะท่านพูดทำนองว่าการร้องเพลงก็เป็นผู้ที่อยากจะกล่อมจิตใจให้ใสสะอาดเป็นการร้องเพลงของผู้ที่มีความรักนะครับฉะนั้นในที่นี้ก็หมายถึงรักพระเจ้ารักสวรรค์เบื้องบนแล้วก็บทเพลงคุณอาราดาพิธีกรก็ทราบแบบบางทีแต่ละคนก็จะมีรสนิยมต่างกันนะครับจะมีเพลงบางทีชอบคลาสสิกบางคนชอบสากลบางคนชอบเพลงไทยบางคนย้อนยุคอะไรก็ว่าไปบางคนชอบเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปและภาษาเดียวที่จะสื่อสารมนุษย์ได้นะครับบทเส้นเปาเนี่ยเขาก็พูดว่าแม้มนุษย์จะเก่งกาจภาษาต่างๆมากมายนะแต่ว่าถ้าไม่มีภาษารักเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแล้วที่น่าทึ่งนะก็คือทั่วโลกเนี่ยแม้พูดกันสื่อสารไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่พอเอาโน้ตดนตรีมาวางปุ๊บเนี่ยพูดภาษาเดียวกันหมด
1: ภาษาดนตรีนะคะ
0: แล้วพูดภาษาเดียวกันหมดนะครับอันนี้แหละก็คือการร้องเพลงที่แท้จริงก็สามารถนำบทเพลงนั้นมาสื่อนำทั้งความคิดถ้อยคำในหัวใจลมหายใจความรู้สึกร่างกายเข้ามาเป็นการภาวนา
1: โอ้ดีจัง
0: อันนี้ก็เลยอยากจะละร้อยเรียงเล่าสู่กันฟังนะครับฉะนั้นก็มีเรื่องหนึ่งที่พ่ออยากจะเปรียบก็แล้วกันเมื่อกี้อยากจะหาเวลานิดหนึ่งถ้ายังมีนะครับทุกศาสนาเนี่ยก็คิดว่ามีเกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงเนี่ยแต่ว่าเราอาจจะเรียกคนละแบบนะครับเราเรียกคนละแบบใช่ไหมฮะเราลองดูนะครับเช่นว่าเราพบว่าทั้งเสียงทั้งจังหว
1: ะ
0: การสวดประสบการณ์ศาสนานี้เราพบทุกอารยธรรม
1: ค่ะนี่แหละ
0: หมายความว่าความหมายความเข้าใจนี
1: ่
0: คืออาจจะแตกต่างกับชาวคริสต์นิดหน่อยชาวคริสต์เนื่องจากเชื่อในพระเจ้าใช่ไหมการร้องออกมาก็เป็นการนมัสการสรรเสริญพระเจ้าแต่สำหรับชาวพุทธเนี่ยก็อาจจะมีการสวดพระสูตรตัวอย่างสวดมนต์ภาษาบาลีทำวัดเช้าทำวัดเย็นหรือว่าการสวดพระปริตตัวอย่างการสวดที่ต้องมีจังหวะนี่พ่อเป็นคนชอบฟังพระภิกษุสวดมนต์มาก
1: ค่ะดีเลยค่ะ
0: ใช่ไหมทำให้ใจสงบอันนี้ก็เป็นลักษณะการสวดอย่างหรือการร้องเพลงอย่างนึงนะ
1: ก็เป็นท่วงทำนองในแต่ละศาสนาไป
0: ใช่ค่ะจังหวะจากโคนจะคำที่คล้องจองแต่ลึกๆเนี่ยพ่อคิดว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจริญสติการแผ่เมตตา
1: ที่แบบนั้นค
0: ่
1: ะ
0: ในทางศาสนาอิสลามเนี่ยการอ่านพระคัมภีร์กุรอานเนี่ย
1: ก็ต้องอ่านท่วงทำนอง
0: นะต้องมีทำนองไพเราะมีจังหวะจากโคนจริงไหมจึงมีการประกวดเยอะแยะเขาเรียกว่าหลักการออกเสียงที่เรียกว่าตัดวีดหรืออะไรเนี่ยหรือว่าหรือว่ารวมถึงการขับฮาซานเราก็ได้ยินการฮาซานก็ชวนชนประชาชนให้มาละหมาดนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นนี่เป็นแบบดนตรีที่
1: กันนะคะ ในทุกศาสนาค่ะโอ้วันนี้
0: ทุกศาสนาฮินดูพราหมณ์ก็มีเรื่องเหล่านี้
1: เช่นกันค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: วันนี้ครบ
0: นี่แหละครับพ่อก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังก็ตามเวลาที่ให้มานะครับ

0: แต่ด้วยความจริงก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังมากมายทีเดียวนะครับ
1: ครั้งต่อๆไปเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันต่อนะคะเสียดายวันนี้หมดเวลาเกลี้ยงเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวดีๆแบบน
0: ี้ใช้เวลาหมดเลยนะ
1: ค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้มีนำมาฝากกันนะคะในศาสตร์สร้างสุขของเราทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะ8:00 น.ถึง 8:30 น.นะคะกลับมาพบกันใหม่นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์วันนี้หมดเวลาเกลี้ยงเลยนะคะต้องขอบพระคุณค่ะคุณพ่อดร.วิษณุธัญญ
0: าน
1: ัน
0: ท์
1: ค่ะขอบพระคุณคุณพ่อดร.วิษณุธัญญานันท์นะคะเจ้าอาวาสวัดเส้นจอนกรุงเทพมหานครด้วยนะคะและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้ว
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีครับท่านฟังที่เคารพครับพวกเราเช่นเคยในรายการพูดจาภาษาช่างนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาระบบ FM คลื่นที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับรายการพูดจาภาษาช่างนี้ก็จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงปลายเดือนช่วงต้นเดือนนะครับสมาคมที่เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาร่วมกับกองนายการประสานอินเทเนียก็จะเรียนเชิญรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับชาวอินเทเนียวิศวะจุฬาเนี่ยนะครับศิษย์เก่าทั้งหลายมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตการทำงานนะครับแล้วก็การที่จะเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ต่างๆทั้งหลายไปช่วยในการที่จะเสริมสร้างเส้นทางอาชีพยังไงช่วยในการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปิยชาติอิสระภักดีนะครับวศ2546 2546ก็คือเข้าคณะวิศวะ2546
1: ครับอาจารย
0: ์ครับปิยชาติก็เรียกกันเป็นชื่อเล่นมาคุณอาม
1: ครับอาจารย์ครับ
0: อามครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแบรนด์คอร์ปอเรชั่นกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอให้คุณอามช่วยเล่าประวัติเรื่องของการศึกษาต่างๆหลายแล้วก็ประวัติการทำงาน
1: ครับ
0: ว่าไปยังไงมายังไง
1: ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ก็ดีใจที่ได้กลับมาคณะนะ
0: ครับ
1: จริงๆกลับไปกลับมาอยู่หลายรอบแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสมาพูดคุยกับอาจารย์เริ่มต้นจากเป็นวิศวะจุฬาแน่นอนนะครับจบวิศวะไฟฟ้าทำเรื่องเกี่ยวกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคมนะฮะเสร็จสับก็มีความรู้สึกว่าเอ๊อยากจะเรียนอะไรที่มันท้าทายแล้วในประเทศไทยไม่ค่อยมีนะฮะก็เลยไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษเรื่อง Space Technology and Planetary Exploration นะครับชื่อภาษาไทยของมันก็คือไปเรียนรู้ว่าเราจะสืบค้นระบบสุริยะจักรวาลอย่างไรนะครับมีความน่าสนใจอย่างไรสำคัญอย่างไรซึ่งเมื่อโอ้พูดแล้วแก่เลยนะฮะ25ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆนะครับตอนนั้นมีโอกาสได้พูดในงานสามัคคีสมาคมครั้งแรกที่อังกฤษนะครับที่จัดโดยประเทศไทยเนี่ยก็พูดว่าอนาคตอีก50ปีเรื่องอวกาศจะเป็นยังไงผมทำทั้งเรื่องอวกาศและทำทั้งเรื่อง AI มันก็เลยเป็น2เรื่องสำคัญที่เป็นปัจจุบันแต่ตอนนั้นโอ้ยากมากเลยนะครับที่คนจะเข้าใจว่าเราทำอะไรนะครับส่งหุ่นยนต์ขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ดาวอังคารก็เลยต้องมาหาทางว่าเอ๊ะจะทำงานต่อยังไงแบบไหนนะครับเพราะประเทศไทยมันไม่มีงานด้านนี
0: ้
1: ก็เลยต้องเปลี่ยนฟิลนะครับตอนเปลี่ยนฟิลเนี่ยก็ให้ความสนใจกับเรื่องธุรกิจและเศรษฐกิจแหละนะครับเพียงแต่ว่าเราก็เป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนชอบทำงานในหัวเยอะมากก็คิดว่าเอ๊ะเรียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับวิศวะเนี่ยวิศวะเราเนี่ยมันเป็นหลักการนะฮะมันมีถูกผิดมันมีชัดเจนตรงไปตรงมาแต่งานด้านโซเชียลไซเอนซ์เนี่ยมันเป็น

0: เรื่องของ cause and effect มันเป็นเหตุและผล
1: ครับ
0: เราต้องเรียนกับคนที่เก่งมากๆเราถึงจะเข้าใจวิธีคิดของเขาสำคัญกว่าหลักสูตรนะก็พยายามไปหาเรียนหลักสูตรย่อยๆเยอะแยะมากมายเจออาจารย์เก่งๆเจอฟิลิปคอตเลอร์เจอไมเคิลพอร์เตอร์เจอใครก็ตามแต่ก็เลยได้มีโอกาสคิดไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะโลกเนี้ยมันเป็นโลกที่ทำไมเราถึงเอาเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือผลกำไรนะครับกับสังคมการเติบโตของสังคมนะฮะคุณภาพชีวิตของคนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยแยกออกจากกันนะพอแยกออกจากกันแล้วคนสนใจแต่เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมก็แย่ลงพอสังคมและสิ่งแวดล้อมแย่ลงมันก็กลายมาเป็นอุปสรรคในการเติบโตทางเศรษฐกิจนะฮะเราเห็นภาพนั้นตอนนั้นยังไม่ชัดขนาดนี
1: ้
0: แต่เราเห็นว่ามันมี profit people planet เราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่เป็นเรื่องใหม่มากพอเป็นเรื่องใหม่มากในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ดีเนี่ยก็ต้องการที่ปรึกษาเราก็เลยตั้งบริษัทขึ้นมานะครับชื่อ Brandy and Companies นะฮะ Brandy เนี่ยมีโจทย์ที่ชัดเจนคือเข้าไปช่วยคิดกลยุทธ
1: ์
0: ที่ช่วยเกิดการเปลี่ยนผ่านนะฮะและการ transform จากโฟกัสที่มีแค่ profit ตัวเดียวเราหากำไรอย่างเดียวนะครับไปเป็นการมองเรื่องของ profit people และ planet นะครับมองว่าเราจะสร้างการเติบโตนะผมเป็น pro growthผมสนใจเรื่องการเติบโตแต่ว่าจะเติบโตยังไงโดยที่เราสร้างคุณค่ากับผู้คนและสิ่งแวดล้อมไปด้วยก็เลยกลายเป็นบริษัทขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเวทีต่างประเทศดังนั้นก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันในบ้านเราเท่าไหร่นะครับผมก็จะวนเวียนอยู่กับ UN นะครับอยู่กับ World Economic Forum นะครับอยู่กับหน่วยงานที่เป็นเขาใช้คำว่าmultilateral นะครับ institutes นะองค์กรระหว่างประเทศนะก็ล่าสุดก็มีบทบาทเป็นเมมเบอร์ของ Global Future Council ของ World Economic Forum นะครับในส่วนของ Energy Transition แล้วก็ Economic Transition ก็คือเปลี่ยนผ่านพลังงานกับเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็วนกลับมาปัจจุบันเนี่ยก็มีอีก2บทบาทที่เพิ่มขึ้นมา
1: ค
0: ือวันนี้มีโอกาสได้ไปเป็นที่ปรึกษาทางสภาพัฒน์ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นะฮะแล้วเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาที่เราต้องมองภาพของเศรษฐกิจในภาพใหญ่ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเราช่วยเอกชนรายเล็กมาตลอดนะเอกชน1รายเนี่ยเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไม่ได
1: ้
0: มันต้องทำให้ภาพรวมเนี่ยมันเอื้อเราชอบเปรียบเทียบว่าทำยังไงที่เราจะทำให้สภาพแวดล้อมมันเอื้อต่อเมล็ดพันธุ์ที่ดีในการเติบโตนะครับเมล็ดพันธุ์ดีแต่ว่าสภาพแวดล้อมไม่ดีโตไม่ได้นะก็เลยมาทำในภาพใหญ่มากยิ่งขึ้นก็เลยมีติ้งแทงขึ้นมานะครับชื่อว่า BIOS นะครับ Institute of Systematic Transformation นะก็เราหวังว่าเราจะมีบทบาทในการนอกจากช่วย private sector แล้วเนี่ยก็คือช่วยภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจนะครับในหลายๆประเทศในหลายๆภูมิภาคประมาณนี้ครับอาจารย
2: ์กลับมาชื่อบริษัทนิดนึงชื่อมันฟังแล้วเข้าท่าดีฟังแล้วเมาๆหน่อยทำไมถึงชื่อBrandy
0: น่าสนใจนะครับคืออย่างนี้ผมคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดคำว่ามันจะมีคำว่าBranding กับBrandbuilding ไหมฮะBrandingเนี่ยมันจะดูค่อนข้างฉาบฉวยครับอาจารย
1: ์
0: มันดูเหมือนใช้สื่
1: อ
0: ทำโฆษณาทำครีเ
1: อ
0: ทีฟแต่ว่าBrandbuilding เนี่ยมันมีองค์ประกอบ2ตัวใหญ
1: ่
0: นะฮะคือ1 Action Well Done กับ2 Story Well Told นะฮะวิศวะจุฬาเนี่ยก็เกิดมาจากBrandbuilding นะเราไม่ได้เป็นแค่คณะวิศวกรรมศาสตร์เราคือวิศวจุฬานะครับซึ่งโลกใบนี้ไอ้ส่วนที่มันเป็นส่วนที่เหมือนกันเราเรียก point of parity เนี่ยมันเริ่มจะแข่งขันกันไม่ได
1: ้
0: นะครับนั้นส่วนที่ทุกที่ทุกองค์กรพยายามมองหาคือหาสิ่งที่เรียกว่า point of difference นะครับเราจะต่างได้ยังไงซึ่งความต่างนั้นมันไม่ใช่แค่เราคิดนะแต่มันต้องถูกรับรู้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมันก็เลยมีอีกพาร์ทหนึ่งขึ้นมาคือคำว่า story well told นะดังนั้นจุดที่สูงสุดและสำคัญที่สุดในการ build หนึ่งแบรนด์ขึ้นมาให้ประสบความสำเร็จ
1: ค
0: ือ story well told กับ action well done นะครับแล้วในความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าภาพใหญ่มากๆตอนที่ผม inspire เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่มันยั่งยืนไม่ใช่ธุรกิจสิ่งที่มันยั่งยืนจริงๆคือแบรนด์อาจารย์นึกภาพตามกันศาสนาถูกไหมฮะศาสนาเนี่ยอยู่กับเรามาตลอดแต่วิธีการในการเผยแพร
1: ่
0: วิธีการที่เราเอนเกจกับศาสนาเนี่ยเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับแต่โพซิชันยังอยู่ตรงนั้นนะครับยูนิคเนสยังอยู่ตรงนั้นเราเลยสนใจว่าโลกในอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่โลกของการที่เราจะมาทำในสิ่งที่มันเป็น
1: ค
0: อมมอดิตี
1: ้
0: นะครับคือเปิดมหาวิทยาลัยเหรอเปิดโรงเรียนสอนธุรกิจเหรอขายของเหรอไม่ใช่เราต้องทำในสิ่งที่มันสร้าง
1: ค
0: อมมูนิตี้ได
1: ้ค
0: ือมันมีคนเห็นคุณค่านะครับและเชื่อมโยงกับเรานั่นเลยเป็นที่มาของคำว่าแบรนด์นะฮะถ้ามองในมุมคนไทยนะฮะอยากแก้ปัญหาแบบโอ้มีปัญหาเยอะแยะมากมายเลย

0: คุณก็สร้างแบรนดิ้งมันก็เลยเป็นชื่อมาของบริษัทแบบง่ายๆตอนนั้นเลยนะฮะ Brandy and Companies
1: อ๋อไอ้ดีนี่เป็นภาษาไทยเน
2: า
1: ะ
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยนะฮะเราก็คิดว่าเอ๊ะแบรนด์ต่างชาติมันมีกระเป๋า Fendi มันมีอะไรคนก็ออกเสียงก็ได้เอ๊ะมันก็น่าจะง่ายแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยคำว่า B R A N D I เนี่ยมอง I ย้อนกลับมาเนี่ยมันจะเจอ D N และ A นะฮะวิธีการทำสิ่งนี้มันคือการทำจากข้างในDNA
1: ต้องสร้าง DNA
0: นะครับมันต้องสร้างมาจากข้างในมันต้องสร้างจากสิ่งที่เราเป็นทุกอย่างมันเกิดจากสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เรามี passion ครับ
1: ต่อให้คำหนึ่งต่อขยายความของนามก็คือว่า DNA แล้วก็บอกว่าสร้างก็คือ build B
0: ครับ
1: มาตาม
0: ครับ
1: โอเค
0: ใช่เลยครับอาจารย์
1: ครับทีนี้น่าสนใจตรงคำว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
0: ครับ
1: นะครับตอนนี้เข้าไปทำเรื่องแผนเนี่ยถ้าไล่ย้อนกลับไปท่านฟังถ้ายังอยู่ถึงสมัยนี้เนี่ยนะครับคือว่าแผนเนี่ยเริ่มต้นมาจากถ้าผมจำไม่ผิดจอมพลสฤษดิ์นะครับ2508ก็ท่านสมัยก่อนครับแต่ว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยท่านเริ่มด้วยการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชาติฉบับที่1ขึ้นมา
0: ครับอาจารย์
1: แล้วตอนนี้เข้ามาเป็นแผนที่เท่าไหร่นะ
0: เข้า14แล้วครับ
1: เข้า14คำถามก็คือว่าทำมา14แผนแล้วเนี่ยในฐานะคนไทยนะในความรู้สึกของคนไทยทำไมมันไม่ไปถึงไหนสักกะทีในขณะที่แผนของประเทศอื่นๆนะครับจะเป็นเกาหลีก็ดีไต้หวันก็ดีญี่ปุ่นก็ดีจีนก็แผน14นะถ้าผมจำไม่ผิดอย่างประมาณนั้นเขาก็ไปแบบรวดๆเลยไอ้ของเรามันเกิดอะไรขึ้น
0: เอาแบบออกข่าวหรือเอาแบบลึกๆครับอาจารย
1: ์เอาทั้งสองอย่าง
0: ผมคิดว่าถ้าแบบออกข่าวก็คือเราทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับในวันที่โลกเปลี่ยน
1: ครับ
0: นะฮะในเมื่อสภาพแวดล้อมหรือที่เราเรียกกันว่าคอนเท็กซ์เนี่ยมันไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: นะแผนเนี่ยมันทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อเราเข้าใจบริบทนะฮะเข้าใจว่าองค์ประกอบต่างๆในตอนนั้นเนี่ยมันคืออะไร
1: ครับ
0: แล้วเราจะพาตัวเองจากจุด A ไปยังจุด B ได้ยังไงนะแต่ผมคิดว่าเราสูญเสียความสามารถในการอ่านเกมตรงนี้ไปมันเลยกลายเป็นการทำแผนเป็น BAU นะครับคือ business as usual ทำไปเรื่อยๆ5ปีก็ทำทีก็ทำให้มีเหมือนเดิ
1: ม
0: ทำให้มีนะครับอันนั้นคือออกสื
1: ่อ
0: นะตอบแบบลึกๆคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศผู้ตามทางความคิด
1: ครับ
0: ต้องบอกอย่างนี้นะครับเราอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่สิ่งที่มันฝังอยู่ในประเทศไทยมาก่อนหน้านี้คือโลกเขียนสิ่งที่ต้องทำขึ้นมา
1: ครับ
0: นะฮะเราก็ก๊อปปี้แล้วมาทำโดยสนใจที่สิ่งที่เรียกว่ากระบวนการ
1: ครับ
0: นะฮะอาจารย์ผ่านธุรกิจมาอาจารย์จะเห็นว่าเราคุยกันเรื่องของ operational excellence ทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพ
1: ครับ
0: ทำยังไงให้มันมีประสิทธิผล
1: ครับ
0: นะเราสนใจอยู่สองเรื่องนี้แล้วก็ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้โลกมันไม่ได้อยู่ในแกนของ operational excellence แล้วมันอยู่ในแกนของการได้มาซึ่งชุดความคิดใหม
1: ่
0: นะครับเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจนคำถามในการพัฒนาประเทศมันเปลี่ยนนะฮะล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันนะครับเหมือนกับอาจารย์ว่าเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะฮะผมก็สงสัยเช่นเดียวกันผมก็สงสัยว่าเอ๊เราคุยคำนี้กันมาผมว่ามี 30-40 ปีละมากกว่านั้นนะครับมันต้องมีสักคนหนึ่งที่ไม่ปกตินะฮะคนตั้งโจทย์กับคนตอบโจทย์ไม่ฮะในเมื่อถ้าเราไม่สามารถทำไปสู่ตรงนั้นได
1: ้
0: นะครับเราต้องเปลี่ยนไม่คำถามก็เปลี่ยนวิธีการ
1: อ
0: ันที่หนึ่งอันที่สองเหมือนที่ผมเกริ่นกับอาจารย์ว่าความโชคดีของผมคือผมเดินทางต่างประเทศเยอะมากนะครับทำงานกับองค์กรต่างชาติเยอะมากประเทศที่พัฒนาแล้วเกือบ 100% เนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาด้วยการมีหนี้สูงเราก็ตั้งคำถามว่าถ้าเราจะเป็นประเทศที่มีรายได้สูงแบบนั้นนะเราต้องมีหนี้สูงแบบเขาไห
1: ม
0: นะนั่นเป็นปลายทางที่เราอยากจะเห็นจริงหรือเปล่านะฮะแต่เราก็ไม่มีโอกาสคุยกันในเรื่องนี้แบบจริงๆจังๆนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าการทำแผนทุกครั้งเนี่ยมันไม่มีกลไกทางความคิดชุดใหม่เข้ามาผมจะชอบพูดอย่างนี้ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีนักกีฬาระดับโลก
1: ครับ
0: เรามีนักร้องระดับโลก
1: ครับ
0: แต่เราไม่มีนักคิดระดับโลกนะฮะเราไม่เคยมีใครสักคนหนึ่งที่พูดอะไรก็ตามแต่แล้วโลกหยุดฟังนะหรือโลกเอาความคิดเข้าไปใช้ต่อมันเลยทำให้เราไม่เคยเป็นผู้นำทางความคิดที่มันนำมาสู่กลไกในการออกแบบรูปแบบในการเติบโตใหม
1: ่
0: นะครับลึกๆแล้วเนี่ยเราคุ้นเคยกับแบบนี้นะฮะเราคุ้นเคยกับการทำข้อสอบในแบบที่อาจารย์อย่าออกอัตนัยนะขอปรนัยนะฮะเพราะผมเก่งในการเลือก1จาก4แต่พอเป็นอัตนัยปุ๊บเนี่ยผมเริ่มไม่คอมฟอร์ตนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงผมชอบพูดอย่างนี้ตลอดเราเรียนวิศวะ

0: ไม่ฮะเวลาเราพูดเรื่องฟิสิกส์นิวตันอะไรก็ตามแต่มันจะมีบอกว่าถ้าไม่นำเอาแรงเสียดทานอากาศมาคิด
1: ครับ
0: แต่ผมบอกว่าชีวิตจริงอ่ะคุณเจอทุกฟอร์สเลยนะฮะมันไม่มีแอสซัมชันแบบนั้น
1: ครับ
0: นั้นคุณต้องมีความเข้าใจมากว่าคุณเจอกับฟอร์สอะไรแล้วคุณถึงจะแอพพลายได้แต่เราไม่เราแค่ทำข้อสอบให้ถูกก็พอแล้วนะนั่นคือความยากเพราะว่าเราไม่ได้ถูกเทรนขึ้นมาให้คิดเพื่อที่ออกแบบข้อสอบสำหรับยุคสมัยนะขนาดใช้ AI อ่ะเรายังต้องก๊อปปี้พร้อมกันเลยถูกไหม
1: ใช่
0: ไอ้นั่นคือความท้าทายว่าทำไมแผนของเรายังคงเป็นแผนแบบเดิมแก้ปัญหาแบบเดิมแล้วก็ไม่เคยนำไปสู่ผลลัพธ์ใหม่ๆอย่างที่เราต้องการ
1: แล้วแผน15นี่จะเปลี่ยนใช่ไหม
0: ก็แผน14ก่อนครับแผน14แผน14ก่อนผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียรตินะครับเชิญเข้าไปเนี่ยเพราะว่าผมทำเรื่องที่เรียกว่า sustainability มาก่อนหน้านี
1: ้
0: นะครับสาระสำคัญก็คือเราพยายามจะสื่อสารว่าเอาล่ะเมื่อวันที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันอุดมสมบูรณ
1: ์
0: นะฮะคนรวยๆก็บอกว่าอาจารย์ครับเราแบ่งเงินสักนิดนึงมาดูแลสังคมสิ่งแวดล้อมหน่อยพอหอมปากหอมคอนะฮะช่วยโรงเรียนบ้างปลูกต้นไม้บ้างทำอะไรบ้างมันก็ได้นิดๆหน่อยๆนะครับได้ภาพได้ความสวยงามในวันที่เศรษฐกิจโลกไม่ค่อยดีนะฮะไม่ค่อยดีแต่ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมมันใหญ่ขึ้นนะฮะคนก็บอกว่าอาจารย์ผมไม่บริจาคกันนะผมหยุดช่วยสังคมสิ่งแวดล้อมแป๊บนึงเพราะว่าบอททอมไลน์ผมมีปัญหากำไรผมมีปัญหาคนก็วิ่งกลับมาที่ Economic Growth ทั้งหมด
1: ครับ
0: นะวันนี้เราเจอสถานการณ์โลกที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะเราเจอสถานการณ์ที่เศรษฐกิจก็โตไม่ได้ดั่งใจ
1: ครับ
0: การพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ไม่มี progress นะในขณะเดียวกันเราเริ่มเผชิญหน้ากับปัญหาที่มาจากฝั่งของความยั่งยืนเนี่ยหนักขึ้นเรื่อยๆไหมฮะโลกร้อนน้ำท่วมอากาศแปรปรวนนะครับสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงๆเนี่ยคนเริ่มดำรงอยู่ไม่ได้แล
1: ้
0: วนะครับภาระทางการเงินตกมาอยู่ที่รัฐบาลไหมฮะเด็กน้อยเกิดใหม่อยากได้การศึกษาที่ดีต้องไปโรงเรียนนานาชาติพ่อแม่ไม่กี่คนสามารถจ่ายเงินได
1: ้
0: คุณพ่อคุณแม่อายุเยอะนะครับมีสุขภาพดีต้องดีใจ longevity แต่ว่าค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันมันก็วนไปวนมาแบบนี้นะฮะจะไปพึ่งรัฐบาลรัฐบาลก็บอกว่าสภาพตอนนี้นะครับ fiscal deficit นะครับชักหน้าไม่ถึงหลังนะฮะ
1: ช่วยตัวเองก่อนแล้วกัน
0: ช่วยตัวเองลำบากจะไปพึ่ง NGO ดูแลสิ่งแวดล้อม NGO ก็บอกว่าเขาก็ทำได้ประมาณนึงอ่ะนะครับสิ่งแวดล้อมมันใหญ่มากนะฮะมันคือเรา and beyond เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันกระทบคนเต็มไปหมดเลยคุณอยู่ในสองสภาวะนี้คุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงเราทำเรื่องนี้มา14ปีเราก็บอกว่ามันไม่มีทางเลยที่คุณจะแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญหน้าโดยที่คุณไม่แก้ที่หัวใจของมันคือทุนนิยม
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่าถ้าคุณแก้นอกหัวใจของมันเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันจะเบามากๆนะฮะแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นใหญ่มากๆนะฮะเราก็เลยบอกว่ามันเป็นทางเดียวนะที่โลกจะเปลี่ยน
1: ค
0: ือคุณต้องออกแบบระบบเศรษฐกิจใหม
1: ่
0: นะฮะเอาปัจจัยเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นกลไกที่สร้างการเติบโตและแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันนะยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะ sustainability เนี่ยมันเลยเป็นคำสมาร์ทนะฮะของคำว่า sustainability บวกคำว่า economy นะฮะรวมกันเพื่อทำให้โลกเนี่ยเริ่มเห็นภาพว่าเอาล่ะวันนี้ถ้าคุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีจริงๆในอนาคตเนี่ยคุณต้องกลับมาแก้ที่ระบบเศรษฐกิจมาแก้ที่operating model ของโลกว่ามันไปท่าเดิมไม่ได
1: ้
0: นะครับเราก็พูดเรื่องนี้ผมทำเรื่องนี้มาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับเริ่มพูดครั้งแรกในเวที The Economist นะครับต้องบอกอาจารย์ว่าเราไม่เคยคุยเรื่องนี้ในเวทีประเทศไทยเท่าไหร
1: ่
0: นะครับคุยต่างประเทศกับหมดคุยที่ The Economist คุยที่ UN General Assembly นะครับแล้วก็เขียนบทความลง Time Magazine ลง World Economic Forum ไปพูด Time 100ที่ Davos นะครับจนเราคิดว่าคนจะตามสิ่งนี้ได้เนี่ยมันคงต้องมีอะไรแบบจับต้องได้นิดนึงก็เลยเขียนเป็นหนังสือนะครับเขียนเป็นหนังสือก็น่าจะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยคนไทยเล่มแรกในช่วง 30-40 ปีนี่เลยผมเข้าใจว่าอาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับก็เป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในโลกมาช่วยเขียนคำนิยมเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ตั้งความหวังว่าเนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผู้นำระดับโลกรวมไปถึงผู้นำในประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดในการออกแบบเศรษฐกิจในอนาคตน
1: ะ
0: เพื่อทำให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันเป็นแผนที่นำไปสู่ผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่เป็นแค่แผนที่ทำเสร็จแล้วก็หมดอายุ
1: โอเคก็คือหนังสือเล่มนี
0: ้ครับใช่ครับ
1: ถ้าออกคลิปก็จะได้เห็นหนังสือนะ
0: ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ย้อนกลับนิดนึง
0: ครับอาจารย
1: ์ต้อง

0: ต้องขออนุญาตเสริมไอเดียหน่อยว่าเมื่อกี้นี้อามพูดถึงว่าเราไม่มีนักคิดระดับโลกถ้าจะไล่กันดูอีกนักคิดระดับโลกเรามีนะก็คือเราเป็นพระบรมโอรสาธิการ
1: โอ้แน่นอน
0: ครับนั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงและก็โยมมาที่ซัสเทนโนมีนี่แหละนะครับแต่ความหมายที่มีพระบรมราชออกมาในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่เข้าใจจริงๆเนี่ยน้อยมากแม้แต่ท่านเองท่านก็ยังบอกว่าไม่ค่อยมีคนเข้าใจเท่าไหร่แล้วท่านก็พยายามจะพูดอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ใช่ทำเศรษฐกิจพอเพียง 100% นะถ้าทำเศรษฐกิจพอเพียง 100% เองหมด
1: ครับ
0: อย่างทุกคนอยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะต้องเชื่อมโยงความสัมพันธ์อะไรต่างๆหลายจะเป็นโคกน้องนาโมเดลหรือจะเป็นเรื่องของที่อามเขียนออกมาก็ตามแต่นี
1: ่ครับ
0: ผมคิดว่านั่นคือบาลานซ์หรือว่าการสร้างความสมดุลให้มันเกิดขึ้นทีนี้อันนี้เนี่ยเราจะใส่เข้าไปในแผนใช่ไหมหรืออย่างไรตัวแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเนี่ย
1: ครับไม่รู้อาจารย์ถามคำถามนี้เพราะอาจารย์เห็นเข็มกลัดผมหรือเปล่านะฮะ นะฮะก็จริงๆต้องบอกว่าผมก็เป็นผลผลิตนะครับจากความจะบอกว่าไม่ตั้งใจของล้นเกล้ารัชกาลที่9ก็ไม่ใช่เพราะฉันมอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยทุกคน
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าผมสนใจเป็นพิเศษและผมคิดว่าโลกนี้ไม่เคยอยู่ในสภาวะที่ต้องตัดสินใจแบบหลายตัวแปรเลยอาจารย
0: ์ครับ
1: มั้ยฮะคือเราคุ้นเคยกับการตัดสินใจแบบตัวแปรเดียวตลอดกำไรนะฮะอาจารย์ได้เงินเยอะอาจารย์ทําอาจารย์ได้เงินน้อยอาจารย์ไม่ทําสมมุตินะฮะเราคุยกันแบบนี้มาตลอดเลยแต่เราบอกว่าโลกนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วนะฮะตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องแบบ2แฟกเตอร
0: ์
1: นะฮะคือซ้ายกับขวาใช่มั้ยซ้ายกับขวาเนี่ยทะเลาะกันตลอดเพราะหาจุดร่วมไม่ได้
0: ใช
1: ่ตอนนี้มัน3แฟกเตอร์อาจารย
0: ์
1: ลองนึกภาพพลังงานนะเราเจอปัญหาเรื่องของพลังงานในช่วงที่ผ่านมา
0: คร
1: ับกับเรื่องสงครามที่ตะวันออกกลางเราบอกว่าพลังงานเนี่ยดู3มิตินะ1จัดหาได้มั้ยนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคง
0: ครับ
1: นะ2ราคาเป็นยังไงนะครับมันไม่ใช่ดูราคาตัวเดียวละนะ3มันอยู่ได้ยั่งยืนมั้ยนะพอเจอ3แฟกเตอร์เนี่ยเราไม่คุ้นนะครับโลกไม่คุ้นเพราะโลกไม่เข้าใจโลกก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปคุยกับมันนะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมี3แฟกเตอร
0: ์
1: มั้ยฮะพระองค์ท่านเขียนว่าเป็น3ห่วง2เงื่อนไขนะฮะ3ห่วงเนี่ยนะครับเรื่องของการพอประมาณมีความรู้มีภูมิคุ้มกันอะไรเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ต้องสร้างบาลานซ์แล้วโลกไม่เข้าใจนะครับแล้วยิ่งเป็นปรัชญาต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ผมว่าโลกเราในช่วงแบบ200ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงตั้งแต่1800มาจนถึง19อะไรเงี้ยในโลกเรามีคนที่เรียกว่านักปราชญ์เราไม่เคยเรียกเขาว่าเป็นวิศวกรเป็นหมอเป็นอะไรก็ตามแต่เขาคือนักคิด
0: ใช่
1: มั้ยฮะนั้นนักคิดเนี่ยข้อดีคือเขาไม่มีไซโลเขาแค่มองปัญหาแล้วเขาแก้ปัญหาแต่โลกแบบนั้นมันไม่เอฟฟิเชียนท์เพราะคนเป็นนักคิดไม่เยอะนะฮะอยากให้โลกเอฟฟิเชียนท์เราต้องแบ่งไซโลเราต้องจัดกระบวนการคนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นเราต้องแบ่งนะฮะพอเราต้องแบ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยคนก็ถูกตีกรอบนะฮะให้เห็นเรื่องเดิมๆแก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิ
0: ม
1: ๆนะฮะมันก็ทำได้ในวันที่โลกมันสุขภาพดีนะครับจนกระทั่งในวันที่โลกมันแย่แล้วมันกำลังเข้าสู่สภาวะที่มันไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแล้วนะฮะนักคิดแบบไชโลก็บอกว่าอ้าวก็ทำแบบนี้ทำมาตลอดอะแล้วจะทำต่อไปนะฮะ
0: ความเคยชิน
1: เราก็คุ้นเคยเป็น culture นะครับพอเราแก้ปัญหาแบบเดิมโดยที่เราไม่สามารถ break ไชโลได
0: ้
1: มันก็เลยทำให้เราไม่เห็นภาพ holistic นะฮะพอไม่เห็นภาพ holistic เสร็จเอาละมันก็เลยเป็นการแก้แบบน้ำลดต่อผุดอาจารย์แก้ตรงนี้เกิดใหม่อาจารย์แก้ตรงนี้เกิดใหม
0: ่
1: นี่คือปัญหาที่โลกเผชิญหน้า
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยล้นเกล้ารัชกาลที่9เนี่ยท่านมองเห็นสิ่งนี้ตั้งแต่ต้นนะเพียงแต่ว่าเพราะท่านเป็นนักปราชญ
0: ์ครับ
1: นะครับมันก็เลยทำให้มนุษย์โลกไม่สามารถเข้าใจท่านได
0: ้
1: นะครับแล้วผมเข้าใจมากๆเรื่องนี้เพราะว่าอีเวนต์เรื่องที่ตื้นเขินแบบซัสเทโนมีเองเนี่ยเขียนให้โลกอ่านเนี่ยบางทีอธิบายนานนะครับเราไม่ได้บอกว่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องสังคมสิ่งแวดล้อมบางทีคนจะบอกว่าคุณอาร์มคุณปิยชาติคุณสนใจเรื่อง sustainability ผมไม่เคยพูดคำนี้เลยในหนังสือผมเขียนแต่คำว่า sustainable growth ผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตผมไม่ได้ชวนคนมานั่งรักษาโลกกันเถอะรักษาสิ่งแวดล้อมกันเถอะถ้าอย่างนั้นเราอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรกันเลยง่ายๆเราสนใจการเติบโตแต่คุณทำยังไงให้วิถีของการเติบโตเนี่ยมันไม่ทำลายได้ไห
0: ม
1: มันเป็นวิถีของการสร้างอนาคตได้ไห
0: ม
1: นะครับแท็กไลน์ของคำว่า sustainability คือ living no future behind คุณอย่า ทำความพึงพอใจวันนี้ทำให้อนาคตมันพังสิไหมฮะเพราะถ้าคุณไม่ตายวันพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องใหญ่นะไหมฮะ

0: แล้วถ้าคุณไม่ตายอีก50ปี
1: อ
0: ันนี้ก็เรื่องใหญ่อีกถูกไหมฮะถ้าคุณไม่คิดถึงอะไรเงี้ยแล้วเผอิญเรื่องเนี่ยมันกลับมาที่ว่าพอคุณไม่มอง50ปีคุณไม่มี long term vision เนี่ยช็อตเทอมเกณฑ์ของคุณน่ะมันก็ไม่มาไงมันกลายเป็นว่าอะไรที่เราเคยคุยว่ามันเป็นเรื่อง long term มันแก้ปัญหาช็อตเทอมด้วยเพราะการที่คุณไม่มี long term vision ช็อตเทอมคุณก็ไม่แก้ปัญหาเลยนะครับยิ่งทำยิ่งแย
1: ่
0: ผมก็บอกเอาละอย่างนี้มันกลับมาที่เรื่องใหญ่ในชีวิตแล
1: ้
0: วนะฮะเพราะเมื่อก่อนเราบอกว่าจะแบรนด์ก็ดีนะครับจะเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ดีเป็นเรื่องไกลตัวหมดตอนนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยเรื่องใกล้ตัวก็พังนะฮะเพราะปัญหามันวิ่งเร็วขึ้นเราบอกว่าคริสิสเนี่ยเมื่อก่อน10ปีมีครั้งหนึ่งอาจารย
1: ์
0: นะฮะเดี๋ยวนี้เผลอๆ10วันใช่ไหมฮะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ที่วอชิงตันจะประกาศอะไร
1: ใช
0: ่ไหมฮะคริสิสอาจจะไม่ก็ได้นั้นความสัมพันธ์ที่ผมพยายามจะพูดตลอดที่มีโอกาสคือผมคิดว่า sustainability คือการตั้งคำถามว่าโลกจะปรับตัวยังไงจะปรับวิธีการเติบโตยังไงแล้วมี2คีย์เวิร์ดใหญ่ๆคือคำว่า new capitalism นะเราจะออกแบบทุนใหม่ยังไงนะครับจะมองคนเป็นทุนได้ยังไงนะมองคนเป็นทุนไม่เป็นทุนต่างยังไงครับอาจารย
1: ์
0: เราเป็นองค์กรเทคโนโลยีเราทำวิศวะนะถ้าเราปล่อยให้เทคมาแทนคนคนเป็น resource เราไม่สนใจแต่เราให้เทคมา empower คนคนเป็นทุนฮะยิ่งพัฒนาเทคคนยิ่งต้องเติบโตนะฮะถ้าคนเติบโตคนเข้มแข็งคนจะมีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจการกระจายรายได้จะเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าเขาจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ไหมแต่ถ้าเราปล่อยทุกอย่างมันวิดเดอร์โฟลว์แบบนี
1: ้
0: คนรวยมีแค่กลุ่มเดียวครับเจ้าของเทคโนโลยีนะฮะปัญหาก็จะเกิดขึ้นตามมาเยอะแยะมากมายนั่นคือการปรับเรื่อง new capitalism ปรับเรื่อง multilateralism นะกลไกในระเบียบโลกณวันนี้กลไกในระเบียบโลกเนี่ยมันเป็นกลไกแบบพิธีการเพราะมันไม่มีอำนาจจริงๆนะผมเคยพูดกับ UN ว่าผมว่า UN น่ะจริงๆเรารู้ว่า World Bank IMF ซึ่งจะมีงานประชุมปลายปีนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานใต้ UN แต่เขาเหมือนมีอิสระถ้า UN ไม่คุมเศรษฐกิจ UN ไม่มีทางขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้นะมันก็เป็นแค่อาจารย์ช่วยแนะนำอย่างนี
1: ้
0: ช่วยทำอย่างนั้นถูกไหมฮะแล้วมันก็จะเดดล็อกหมดเพราะว่าประเทศที่มีปัญหาก็คือประเทศที่อาจจะอยู่ใน security council นะครับมันไม่มีเงื่อนไขในการทำให้ไปต
1: ่อ
0: เราต้องปรับทั้งคู่เราต้องปรับให้กลไกเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะฮะนั้น UN สำหรับผมนะต้องมีบทบาทในการสร้างตลาดแล้วคุณต้องสร้างตลาดใหม่โดยที่เงื่อนไขในการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการเติบโตทุนมันถึงจะไหลมาตรงนั้นได
1: ้ตามหลักคร
0: ับ
1: ตาม
0: หลัก
1: สน
0: ุ
1: กละ
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: ตามหลักสนุกละเดี๋ยวเราสงสัยจะต้องคุยกันในคราวต่อไปละว่าตัวเนื้อของหนังสือ Sustainability นะครับจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงแล้วก็มันจะสะท้อนกลับมาที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชาติแล้วจะสร้างอนาคตของประเทศไทยแล้วมันจะขึ้นไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้ไหมอย่างไรนะครับเพื่อนฟังครับวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับนามนะครับเปี่ยมชาติอิสระภักดีวส2546นะครับประธานที่บริหารบริษัทแบรนด์ดีคอร์ปอเรชั่นไม่ใช่เล่านะครับ
0: ไม่ใช่บรันดีฮะ
1: ดีแปลว่าต้องมาดูแบรนด์นะครับงั้นนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็กรมธนาคารบริษัทอินเตอร์เนียคณะของเราเองรวมทั้งสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาต้องขอบคุณคุณนามนะครับที่ท่านศิริภักดีที่มาคุยกับเรา
0: ครับ
1: ในสัปดาห์หน้าเราคุยกันเพิ่มเติมในเรื่องนี้ครับ
0: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้บรรยงสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวัน

0: ปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
1: แต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
2: hey!
1: เจอรถปาดหน้า hey! มีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะ กับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
2: ถอยไม่ไหวแล้ว
1: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
3: สำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองให้ชัดเคลียร์ทุกประเด็นงานวิจัยกับช่วง2เจนเลนส์2สังคม
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะอยู่กับธนกรวรพิทักษ์สารนนท์ในช่วง2เจนเลน2สังคมเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้ก็สิ้นเดือนแล้วนะคะของเดือนกันยายนค่ะแน่นอนว่าเท่าที่เห็นนะคะเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำหรับผู้ฟังทุกท่านถ้าติดตามกันก็จะเห็นว่าประเด็นเกี่ยวกับเดือนนี้ค่ะจะเกี่ยวข้องกับประชากรค่อนข้างมากหมายถึงว่าต้นเดือนเราคุยกันเรื่องสังคมสูงวัยผู้สูงอายุกลางเดือนเราคุยกันเรื่องเด็กค่ะทีนี้สิ้นเดือนเนี่ยค่ะมันอยากจะชวนต่อคุยกันต่อแบบนี้ค่ะว่าพอเราเห็นเรื่องเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับประชากรแน่นอนนะคะมันก็ต้องคาบเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นพลเมืองด้วยเหมือนกันทีนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดตามกันไปค่ะว่าในแต่ละวันที่เราได้ดำเนินการทำหน้าที่ตามบทบาทอะไรก็ตามหรือว่าไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามอะค่ะพลเมืองในความหมายของเราหรือการทำหน้าที่ของเราอะค่ะเรานึกถึงอะไรหลายๆครั้งเราจะนึกถึงว่าวิชาสังคมศาสตร์มีวิชาสังคมมีการบังคับให้เรียนพลเมืองหน้าที่พลเมืองใช่หรือเปล่าหรือว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่แค่ในโรงเรียนใช่หรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงบางทีเราอาจจะต้องชวนคุยกันต่อว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันเยอะมากใช่ไหมคะความก้าวหน้าเทคโนโลยีไปเร็วมากแล้วก็เรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กอย่างเดียวหรือเปล่าวันนี้ค่ะเราแบงก์ก็เลยชวนทุกท่านมาคุยกันในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองตลอดชีวิตค่ะวันนี้ค่ะแบงก์ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภูมิเจนวิทยานุกูลค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
5: ์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์เบียร์แล้วกันนะคะ
5: ดีครับ
4: ค่ะอาจารย์เบียร์อย่างที่แบงค์กลืนไปเลยค่ะอาจารย์เบียร์ว่าในฐานะที่อาจารย์เบียร์ค่ะเป็นทั้งอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนหนังสือในด้านนี้ด้วยแบงค์ก็เลยอยากชวนอาจารย์เบียร์ค่ะมาแชร์คุณผู้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะว่าถ้าเราพูดถึงความเป็นพลเมืองหรือการสร้างความเป็นพลเมืองอย่างเงี้ยค่ะเป้าหมายสากลตอนนี้เขาคุยเรื่องนี้กันอย่างไรนะคะหรือว่าเรื่องนี้มันออกไปจากห้องเรียนละมันไปอยู่ในชุดประจำวันคนยังไงบ้างคะอาจารย์เบียร
5: ์ได้เลยครับก็จริงๆแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องขออนุญาตออกตัวก่อนนะครับว่าจริงๆผมอยู่ในสายของการเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิตนะครับนั่นเนี้ยในมุมมองที่ผมอาจจะนำเสนอผู้ฟังในวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นมุมมองจากนักวิชาการท่านหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่สุดนะอันนี้อาจจะต้องออกตัวก่อนว่าจริงๆมิติของความเป็นพลเมืองครับมันมีหลากหลายมิติมากครับมันมีนักวิชาการพูดกันเยอะมากๆเลยแต่วันนี้ครับขออนุญาตหยิบในส่วนของยูเนสโกขึ้นมาคุยกันหน่อยและการเพราะผมมองว่าจริงๆแล้วยูเนสโกครับเขาจะมีสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาตลอดชีวิตด้วยนะครับซึ่งเขาก็มีการหยิบยกแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างการเป็นพลเมืองโลกมาค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับเขาใช้คำว่า global citizenship education นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่ากระบวนการตัว

0: ECED นะครับหรือไอความเป็นพลเมืองโลกเนี่ยครับมันน่าจะเอามา adapt apply กับสังคมไทยได้ค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงความเป็นพลเมืองนะครับเราไม่ควรมองว่าความเป็นพลเมืองมันถูกฝังแค่ในห้องเรียนเท่านั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความเป็นพลเมืองในปัจจุบันเนี่ยมันควรจะต้องสร้างขอบเขตการเรียนรู้ตลอดชีวิตทําให้วิถีความเป็นพลเมืองครับมาอยู่ในวิถีชีวิตของคนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วจากการสำรวจของเนสโก้ครับเขาก็พบว่าจริงๆปัจจุบันบนโลกไปเนี้ยเรายังมีเด็กถึงตั้ง250 ล้านคนที่ยังไม่ได้เข้าเรียนนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยผู้ใหญ่จำนวนถึง754 ล้านคนนะครับก็ยังขาดทักษะพื้นฐานเลยในการอ่านออกเขียนได้ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจมากที่ยูเนสโกเคยเสนอไว้นะครับแล้วผมคิดว่ามันสามารถเอามาอะแดปต์กับความเป็นพลเมืองไม่ว่าจะเป็นพลเมืองชาติไหนก็ตามบนโลกได้ครับมันมีทั้งหมด4 เสาหลักอันแรกก็คือเรียนเพื่อดู learning to know นะครับอันที่2คือเรียนเพื่อปฏิบัติได้จริงคือ learning to do อันที่3คือเรียนเพื่ออยู่ร่วมกัน learning to live together ซึ่งผมว่าไอเดียนี้น่าสนใจกับความเป็นพลเมืองโลกมากๆแล้วก็ไอเดียสุดท้ายคือเรื่องของเรียนเพื่อชีวิตและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือ learning to be ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าไอ้4เสาหลักหรือ4มโนทัศน์ของสิ่งที่ยูเนสโกได้เสนอไว้ครับมันสะท้อนความเป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนนะครับเป็นผู้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตได้ชัดเจนมากๆนะดังนั้นผมคิดว่าจริงแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องความเป็นพลเมืองในปัจจุบันนะครับเราอาจจะต้องมองมิติที่มันกว้างกว่าในห้องเรียนเราอาจจะต้องขยายมิติออกมาโดยเฉพาะเรื่องของมิติของผู้ใหญ่มิติของผู้สูงอายุให้มันมากขึ้นผมว่าไอเดียเนี้ยมันเป็นไอเดียที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาจับต้องได้มากขึ้นครับ
1: คือเหมือนกับว่าเราไม่เคยไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเรียนเรื่องพลเมืองแต่เหมือนกับว่าเราเรียนเรารับรู้เรื่องของเกี่ยวข้องกับความเป็นพลเมืองเนี่ยคนละแบบกับณตอนนี้ที่มันควรที่จะเป็นถูกไหมครับอาจารย์หมายถึงว่าอันเก่าในแบบเก่าที่เราเคยเรียนมาหรืออะไรแต่ตอนนี้มันด้วยวาระใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆมันเยอะมากนั่นหมายความว่าความเป็นพลเมืองอ่ะทั้งตัวนิยามตัวขอบเขตตัวการในแง่ของการเอานำมาปฏิบัติเนี่ยค่ะมันก็เลยต้องพัฒนาหรือปรับเพื่อให้สอดคล้องกับความท้าทายใหม่ๆที่อยากให้อาจารย์เบียร์ขยายเรื่องของไอตัวอยู่ร่วมกันให้หน่อยอะตูเกเตอร์เนี่ยค่ะว่าที่อาจารย์เบียร์ระบุว่ามันน่าสนใจมากค่ะอยากทราบตัวนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์เบียร์
0: คือจริงๆแล้วผมมองอันนี้ผมมองแบบนี้นะคือแน่นอนแหละว่ายูเนสโกมันก็จะมีนิยามคร่าวๆที่เขาให้ไว้ว่าไอการอยู่ร่วมกันนะครับมันก็คือการพัฒนาค่านิยมทางสังคมสร้างความหนุกเอ็นใจกันความเข้าใจในเรื่องพหุวัฒนธรรมเรื่องของสันติวิธีอะไรต่างๆนะครับแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วว่าไอกระบวนการที่เราจะอยู่ร่วมกันได้ครับน่าสนใจมากคือนอกจากเราจะต้องเข้าใจพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของเราแล้วเนาะหมายถึงประเทศของเราอะการเข้าใจโลกของเราก็เป็นสิ่งสําคัญผมมองแบบนั้นนะโดยเฉพาะไอเดียเรื่องของในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศแล้ว2เรื่องนี้ผมว่ามันเป็นหลักพื้นฐานง่ายๆเลยซึ่งแน่นอนมันอาจจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่า SDG ซึ่งผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายๆคนน่าจะเคยพอได้ยินคําว่า SDG กันมาบ้างมันแปลว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกมั้ยฮะซึ่งจริงแล้วว่ามันก็จะมีอย่างเป้าหมายที่16เนี่ยพูดชัดเจนมากเลยพูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนอันเนี้ยเราเห็นความชัดเจนมากขึ้นหรืออย่างเป้าหมายที่4พูดเรื่องความเหลื่อมล้ำเราก็จะเห็นความชัดเจนขึ้นในการพูดถึงการอยู่ร่วมกันหรืออย่างที่ผมพูดไปอย่างเป้าหมายที่5เรื่องของความเท่าเทียมทางเพศอันนี้ก็แน่นอนครับในปัจจุบันเนี้ยโลกของเรามันเป็นโลกที่เราเริ่มตระหนักคือเราไม่ได้แค่คิดเฉยๆแต่เราเริ่มตระหนักมากขึ้นอันนี้มันนับรวมไปถึงรัฐบาลด้วยนะครับเพราะว่าเขาเริ่มตระหนักในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นอย่างในปัจจุบันเราก็จะพบว่ามันมีการออกกฎหมายอย่างเช่นเรื่องของการสมรสเท่าเทียมถูกไหมครับที่มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่เรารู้แหละผมมองแบบนี้นะผมมองว่าประเทศเราเริ่มมีความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นแหละแต่ว่าไอ้ความสำคัญในที่นี้มันอาจจะต้องเขาเรียกว่าแหละสร้างความเข้าใจระหว่างกันโดยเฉพาะความเข้าใจระหว่างวัยผมว่าอันนี้สำคัญถ้าผมจะเปรียบเทียบง่ายๆเนาะยกตัวอย่างอย่างที่คุณแบงค์พูดมาก่อนหน้านี้เนาะว่าเทรนมันมีการเปลี่ยนแปลงไปผมขออนุญาตให้ใช้นิยามแบบนี้แล้วกันเนาะอันนี้นิยามส่วนตัวผมเนาะผมมองว่าอย่างเด็กเยาวชนในปัจจุบันอ่ะจะเป็นพลเมืองผู้สร้างสรรค์และตั้งคำถามเขาเกิดมา

0: กับยุคดิจิตอลเนาะอย่างเด็กที่เราชอบเรียกเด็กเจนซีเด็กเจนอัลฟาถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาเกิดมากับยุคที่มีอินเทอร์เน็ตยุคที่มีการตั้งคำถามยุคที่เขาเริ่มมองว่าเสียงของเขาอะบนโลกออนไลน์อะมันมีความหมายมันมีความสำคัญอย่างถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงานอย่างเราเนาะผมก็มองว่าเราเป็นพลเมืองที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนนโยบายแน่นอนว่าหลักๆเลยสำหรับพวกเราเนี่ยครับเป็นวัยผู้ใหญ่เนาะเราไปเลือกตั้งอ่ะอันนี้เป็นหลักพื้นฐานง่ายๆเรื่องของการทําหน้าที่ความเป็นพลเมืองของเราแต่จริงๆแล้วครับในเรื่องของการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐอ่ะเราก็ทําได้เช่นกันใช่มั้ยครับจริงๆมันมีกฎหมายรัฐธรรมนูญระบุเรื่องของการมีส่วนร่วมการแสดงสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับนั้นสําหรับวัยผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยผมมองเรื่องของการเป็นพลเมืองที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและการขับเคลื่อนนโยบายได้เนาะเนี่ยคือการพลเมืองที่เป็นผู้สูงอายุแน่นอนเขาเป็นพลเมืองที่จะทำหน้าที่ส่งต่อแล้วก็เฝ้าระวังทางสังคมผมมองว่าจริงๆแล้วความเป็นพลเมืองครับโดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเนี่ยสำคัญมากๆเนาะเพราะเขามีประสบการณ์ชีวิตเขามีทุนทางสังคมหรือมีทุนทางสติปัญญาหรือภูมิปัญญาบางอย่างอะซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้ถ้ามันสามารถสร้างความเข้าใจกันระหว่างวัยได้เนาะในปัจจุบันเราจะเห็นจากภาพข่าวหลายๆครั้งว่าอุ๊ยเด็กเจนนี้มันเป็นแบบนั้นเด็กเจนนั้นเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะดังนั้นผมว่าถ้าเราสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างความเข้าใจระหว่างวัยเนาะช่วยร่วมกันเขาเรียกว่าอะไรร่วมกันถอดบทเรียนหรือร่วมกันพูดถึงการเมืองในมิติต่างๆนะผมว่าจริงๆแล้วพอปัจจุบันเรารู้กันดีว่าการเมืองบางมิติเรายังพูดกันได้แบบไม่เต็มปากเนาะดังนั้นผมว่าถ้าเราเปิดใจรับฟังแล้วเรียนรู้กันระหว่างวัยอะทำความเข้าใจกันระหว่างวัยผมว่าอันเนี้ยน่าจะสร้างสังคมที่มันมีความเป็นพลเมืองที่มันไม่ใช่แค่พลเมืองไทยแล้วล่ะแต่มันจะกลายเป็นพลเมืองโลกที่มันเข้าใจสถานการณ์ทั้งไทยและโลกมากขึ้น
1: โอ้เข้าใจเลยว่าทำไมแตนเบียร์ถึงบอกว่าเรื่องอยู่ร่วมกันน่าสนใจเพราะว่ามันเห็นมิติหลายๆอย่างซ้อนกันอยู่ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันเลยนะจันเบียน้อยอย่างที่จันเบียตั้งแต่แบบเห็นภาพเลยว่าโอเคถ้าในแง่ของกระบวนการมันต้องมีการสร้างความเข้าใจระหว่างวัยที่มันก็จะเป็นความแตกต่างกันของช่วงวัยต่างๆจนเป็นจุดที่จันเบียบอกว่ามันอาจจะต้องมาอยู่ในวาระใดวาระหนึ่งแล้วทุกคนอยู่ในโต๊ะกลมเดียวกันที่อยู่ในสามารถที่จะคุยด้วยกันได้โดยไม่มีเรื่องช่องว่างระบบมาเกี่ยวข้องไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทั้งมวลที่มันอยู่ภายใต้กระบวนการเหล่านี้มันจะนำไปสู่การสร้างการตระหนักรู้บางอย่างที่สุดท้ายมันก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายได้อย่างเช่นที่เราเห็นมูฟเมนต์เกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศมาแล้วมูฟเมนต์เกี่ยวกับเรื่องสิทธิชาติพันธุ์มาแล้วหรืออะไรก็ตามคือแม้ว่าน่าสนใจคาร์ตันเดียเพราะว่าพอจะเดียพูดปุ๊บเนี่ยมันก็ต่อติดได้เลยอะว่าในหลายๆวาระเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันเกิดการมันเกิดความเข้าใจบางอย่างด้วยการคุยกันการใช่ไหมคะการตระหนักรู้บางอย่างมันจนมันหล่อหลอมหรือว่ามันตกตะกอนพอที่จะกลายไปเป็นการเปลี่ยนแปลงได้แล้วว่าจันเดีย
0: ใช่จริงๆผมมองว่าจริงๆแล้วว่าอาจจะเริ่มสักจุดเล็กๆก็ได้เนาะอันนี้อาจจะมองในมุมมองนักการศึกษาซึ่งอาจจะดูโลกสวยเนาะผมว่าจริงๆแล้วว่าการพูดคุยกันในครอบครัวคือถ้าแค่พ่อแม่เปิดใจคุยแบบเนี้ยคือในหลายๆบ้านอ่ะเราอย่างผมสอนนิสิตเนาะเราก็จะคุ้นพบว่าในหลายๆบ้านเนี้ยลูกเองอ่ะก็มีทัศนคติทางการเมืองแบบนึงเนาะชอบการเมืองชอบพรรคการเมืองแบบนึงพ่อแม่ก็ชอบไปอีกแบบนึงที่จริงแล้วถ้าเราเปิดใจพูดคุยกันแบบคุยกันเล่นๆอ่ะคือผมว่าอาจจะคุยกันแบบไม่ได้จริงจังอ่ะเนาะคุยกันแบบนั่งกินข้าวกันแบบเนี้ยผมว่าจริงๆถ้าบรรยากาศแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อ่ะมันจะมีการยอมรับกันมากขึ้นคือณปัจจุบันเราต้องพูดกันตรงๆเนาะผมว่าสังคมไทยบางทีเราขาดการยอมรับฟังความคิดเห็นนะคือป่าเราพูดแล้วว่าเรายอมรับฟังแต่ว่าจริงๆแล้วในใจเรามันมีอคติซึ่งมันเรื่องปกติของมนุษย์นะเรื่องอคติผมมองแบบนั้นแต่ว่าแน่นอนแหละถ้าเราเปิดใจแล้วฟังอย่างผมเองนะผมสอนในห้องเรียนผมก็รู้ว่าทัศนคติของเด็กแต่ละคนเป็นยังไงนะนั่งเตือนเราเองเนาะเวลาเราสอนเด็กบางทีเด็กก็จะสัมผัสได้ว่าเราก็จะมีทัศนคติทางการเมืองเป็นแบบไหนแต่ทั้งนี้นะเราทำบรรยากาศให้มันพูดคุยกันได้ผมว่าอันนี้สำคัญคือถ้าเรามองในมุมมองว่าการสร้างความเป็นพลเมืองต้องสร้างจากในห้องเรียนมันก็โอเคมันก็ถูกมันก็ใช่อยู่ระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันอย่างที่บอกครับเมื่อคนจบการศึกษาไปแล้วอะส่วนใหญ่อะผู้ใหญ่อะมักจะ มักจะปล่อยแล้วคือพอทุกคน

0: ทำหน้าที่ของตัวเองในอาชีพตัวเองก็ไม่ได้มาสนใจเรื่องอย่างชัดเจนและนั้นผมว่าจริงๆแล้วถ้ามองในมุมมองแบบนี้รัฐบาลหรือว่า NGO หรือว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอาจจะแม้กระทั่งสื่อนะผมว่าแม้กระทั่งสื่อแบบนี้เราอาจจะต้องทำให้มันมีความเป็นเมืองเห็นการเรียนรู้มากขึ้นซึ่งจริงๆอันนี้ถ้าใครอยู่กทม.อยู่กรุงเทพน่าจะคุ้นๆเนาะนโยบายคุณชัชชาติแกก็พูดถึงเรื่องเหมือนการเรียนรู้มาค่อนข้างบ่อยพอสมควรแต่ว่าผมว่ามิติที่มันอาจจะขาดไปคือมิติในเชิงความเข้าใจทางการเมืองเพราะว่าอย่าลืมว่ายังไงยังไงก็ตามอะครับการเมืองมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเนาะแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วมันเป็นจุดประกายที่ทําให้เกิดหลายๆอย่างมันไม่มีการเมืองมันก็ไม่มีนโยบายเศรษฐกิจมันก็จะไม่มีนโยบายการศึกษามันก็จะไม่มีนโยบายอะไรเลยนั่นแหละจริงแล้วความเข้าใจทางการเมืองผมว่าก็เป็นสิ่งสําคัญนะแล้วก็เรื่องของการในปัจจุบันผมอาจจะมองในอีกมิติหนึ่งสั้นๆถ้าพูดถึงในเชิงการศึกษาแบบเนี้ยเรื่องของการกระจายอํานาจก็เป็นสิ่งสําคัญการกระจายอํานาจให้สถานศึกษามีบทบาทมากขึ้นอันเนี้ยเราอาจจะยังเห็นได้บางพื้นที่แต่มันอาจจะยังไม่ได้ชัดทั้งประเทศนั้นผมคิดว่าถ้าเรามองในมุมมองภาพใหญ่ๆเนาะรัฐบาลอาจจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของท้องถิ่นเรื่องของชุมชนมากกว่านี้นะครับแต่ถ้ามองในมุมมองเชิงเล็กๆเลยในห้องเรียนแบบเนี้ยจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกไปครับการเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดได้ตั้งคําถามไอ้ส่วนเนาะเด็กมันจะเป็นเราคาดหวังเด็กที่เป็นเด็กดีเด็กเชื่อฟังเด็กที่มันไม่ตั้งคําถามถูกไหมฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะสามารถพัฒนาความเป็นพลเมืองตลอดชีวิตได้เลยอะเพราะเมื่อไหร่ที่เด็กมันถูกฟูมฟักลงมาพอวันหนึ่งเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อะสิ่งเนี้ยมันจะกลายเป็นทักษะติดตัวไปของเขาเลยเรื่องซีวีเรื่องทักษะความเป็นพลเมืองครับมันจะติดตัวเขาไปตลอด
1: ขนลุกในจันเบียเพราะรู้สึกว่าเอ้ยมันปลดล็อกความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันจันเบียคือมันเหมือนกับเหมือนพออย่างเมื่อสักครู่ที่จันเบียยกถึงเรื่องประเด็นการเมืองอะเรามักจะผ่านให้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเซนซิทีฟเป็นเรื่องที่ไม่คุยกัน
0: ใช่ถูกต้องเลย
1: ถ้าจันเบียคือเราพยายามที่จะเอาประเด็นเนี้ยเข้าไปอยู่ในกล่องดำอะในแบล็คบ็อกอะแล้วพอมันไม่ถูกหยิบขึ้นมาคุยกันจันเบียมันก็เหมือนกับแม่โมว่ามันคือระเบิดเวลารูปแบบนึงอะว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นแบบเป็นบอมที่มันทำให้แน่นอนมันน่าจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยแหละหลายรอบด้วยแหละในวงระหว่างวัยในวงครัวในวงสังคมทุกคนอยู่ในเอาเรื่องการเมืองซ่อนเอาหลังหมดกับส่วนหนึ่งที่มันเป็นเงื่อนไขที่ยิ่งทำให้เรื่องการเมืองถูกบลายมากยิ่งขึ้นกูว่าประเทศต้องทำประมูลแบบไหนว่าหลอมรูปแบบพลเมืองตามรูปแบบหนึ่งที่เป็นอุดมคติแล้วเราก็หลอมแบบนั้นผ่านห้องเรียนผ่านอะไรก็ตามมันเลยยิ่งทำให้ไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องพื้นที่การพูดคุยเรื่องระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่อะเกิดขึ้นยากมากนะดันเบีย
0: ใช่
1: ไหมมันก็จะไต่เรื่องของระดับออโตริตี้ของคนมีอำนาจที่ไม่เท่ากันแต่คือมันมีหลายเลเยอร์ที่จะเรียนเรา
0: ใช่ใช่มันมีหลายเลเยอร์มากๆผมว่านะดังนั้นเอาจริงแล้วอะสมมติถ้าเรามองง่ายที่สุดอะการสร้างห้องเรียนที่ปลอดภัยครับนั่นไม่ได้แปลว่าการทําให้ห้องเรียนเงียบและเด็กไม่พูดนะจริงๆการทําให้ห้องเรียนปลอดภัยนั่นคือการที่ทําให้เด็กรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงตัวตนหรือทัศนคติทางการเมืองบางอย่างและแน่นอนว่าพร้อมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยผมว่าอันนี้คือเป็นไอเดียห้องเรียนที่ปลอดภัยที่มันดูดีดูง่ายอ่ะแต่ยากมากนะเอาจริงมันยากมากๆเลยนะเพราะมันต้องเริ่มจากตัวครูก่อนด้วยดังนั้นถ้าครูทำให้การพูดเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องปลอดภัยในห้องเรียนเน้นการพูดคุยรับฟังกันอย่างลึกซึ้งผมว่ามันจะทำให้สุดท้ายเด็กเมื่อโตขึ้นอ่ะอย่างที่บอกฮะเขาจะมีทักษะเหล่านี้ติดตัวไปตลอดชีวิตมันเป็นทักษะที่เขาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอ่ะ
1: ซึ่งสิ่งนี้อาจารย์เบย์มองว่าห้องเรียนของสังคมไทยเราเนี่ยอาจจะยังต้องเพิ่มตรงนี้อีกมากเลยไหมครับเพราะว่าเท่าที่เราเห็นอะคือภาพก็ค่อนข้างชัดเนาะว่าในสถานศึกษาในห้องเรียนก็ตามนะคะมันมีแพทเทิร์นทางการศึกษารูปแบบที่ฟิกมาอยู่แล้วตั้งแต่บนลงล่างแล้วทีเนี้ยนักเรียนอะก็เป็นเหมือนเสมือนหุ่นยนต์เนาะเราป้อน

0: ป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วมันทําให้ไม่เกิดพื้นที่สนทนาไม่เกิดสิ่งที่เด็กจะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นแสดงตัวตนแสดงอะไรออกมาได้เลยแล้วทีเนี้ยที่ออกจากสถานศึกษาออกไปจากระบบแบบเนี้ยค่ะสำเดียมองว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างอ่ะเพราะว่าแบงค์เชื่อว่าเด็กๆหลายคนอ่ะเขาอยากเรียนรู้เขาอยากที่จะออกมาทําอะไรแต่พอเขาเจอระบบใช่ไหมคะเขาเจอระบบไม่ว่าจะไหนโรงเรียนในสังคมเนี่ยค่ะกรอบเขาเอาไว้หมดเลยอ่ะสุดท้ายอ่ะเด็กก็จะกลายเป็นคนที่โอเคถ้างั้นเราก็เป็นอิกโนแรนต์ไปเลยแล้วกันแล้วไม่เห็นแล้วเกิดเนี้ยเยอะมากสุดท้ายก็คือกลายเป็นมนุษย์เฉยมวยไปเลยแล้วสุดท้ายไม่ว่าเราจะพยายามที่จะหยิบวาระของโลกเข้ามาหยิบวาระสังคมเข้ามาหยิบให้คนรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองอ่ะมันก็ยิ่งเกิดยากขึ้นนะจันเบียมองว่าไง
1: คือจริงๆแล้วเนาะผมว่าอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นน่ะผมว่าเรื่องของความเข้าใจความแตกต่างโอบรับความแตกต่างหลากหลายนี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มเล็กก่อนแหละคือครอบครัวก่อนครอบครัวส่งต่อมาที่โรงเรียนเนาะโรงเรียนส่งต่อมาที่หน่วยงานอื่นๆนะครับคือเราปฏิเสธไม่ได้แหละว่าห้องเรียนหรือโรงเรียนมันเป็นพื้นฐานเลยของเด็กเด็กอยู่ในโรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัยมาตั้งกี่ปี15 ปี20 ปีถูกไหมที่ครึ่งหนึ่งของชีวิตเขาในช่วงแรกของเขาคืออยู่ในห้องเรียนหมดเลยดังนั้นน่ะจริงๆผมมองว่าประเด็นเรื่องของการเมืองกับชีวิตประจำวันมันเป็นสิ่งง่ายๆเนาะที่มันสร้างได้ในห้องเรียนอย่างที่บอกเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานเนาะการเลือกหัวหน้าห้องการเลือกสภานักเรียนสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าเราปลูกอย่างจริงๆนะผมว่ามันช่วยเพิ่มระดับความเข้มข้นของความรู้สึกความเป็นพลเมืองได้ดีแล้วในปัจจุบันอ่ะสื่ออย่างที่บอกไปแล้วสื่อมันมีผลมากๆเลยอ่ะบางครั้งสื่อมันอาจจะกลายเป็นภาษากฎหมายภาษาที่อ่านยากอ่ะการออกแบบสื่อให้มันดูเป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์ที่มันทุกคนเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่ผู้ใหญ่ผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันทำให้คนเข้าใจเรื่องการเมืองและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองมากขึ้นเราอาจจะออกแบบบอร์ดเกมละครอะไรก็ตามอ่ะผมว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกอ่ะการสาธารณรัฐมันซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้ได้หมดเลยเพียงแต่ว่าถ้าเราจะต้องมานั่งคุยกันถึงปัญหาว่าโอ้โหห้องเรียนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมว่าวันนี้25 นาทีเรามันคงไม่จบแหละเนาะแต่น้อยที่สุดถ้าเรามองแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆในห้องเรียนปรับเปลี่ยนห้องเรียนได้เข้าใจซึ่งกันและกันปรับเปลี่ยนสื่อได้เนาะสื่อนําเสนอสิ่งที่มันให้มันง่ายเข้าใจง่ายกระทัดรัดแล้วก็ไม่เลือกข้างปรับเปลี่ยนในส่วนของการกระจายอํานาจจากรัฐมากขึ้นสร้างความเป็นเหมือนการเรียนรู้มากขึ้นสร้างซัพพอร์ตอะผมจะว่าซัพพอร์ตแล้วกันเนาะสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามเนาะให้เขาพึงตระหนักมากขึ้นถึงความเป็นพลเมืองสิทธิของเขาว่าเขามีสิทธิอะไรบ้างเนี่ยเขาสามารถใช้ประโยชน์อะไรบ้างจากฟาซิลิตี้หรือจากทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมจากสาธารณูปโภคต่างๆที่รัฐมอบให้เขาแบบเนี้ยเขามีโอกาสได้ใช้สวัสดิการมากน้อยแค่ไหนแบบเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันทําให้คนตัวนั้นมันจะเริ่มเกิดความตระหนักในความเป็นพลเมืองมากขึ้นเองนะซึ่งจริงๆผมว่าพัฒนาการของไทยอ่ะมันดีขึ้นเรื่อยๆนะถ้าพูดกันตรงมันดีขึ้นเรื่อยๆคนเห็นความสำคัญของเรื่องการเมืองขึ้นเรื่อยๆคนเห็นความสำคัญของสิทธิของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนนะครับว่ามันก็ไปได้อีกผมมองมันไปได้อีกมันไปได้ไกลกว่านี้อีกแต่ผมว่ามันอาจจะต้องบางอย่างมันอาจจะค่อยเป็นค่อยไปบางอย่างมันอาจจะกล้ากระโดดได้ผมว่ามันต้องดูเป็นเคสไปเคสไป
0: ซึ่งมันชี้ให้เห็นว่าเหมือนตัวตนของเด็กหนึ่งคนอ่ะมันไม่ได้หล่อหลอมผ่านแค่ครอบครัวเพียงอย่างเดียวนะจำเดียมันมีสถาบันสังคมอีกทั้งหมดอะที่มันคือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหล่อหลอมตัวตนของเด็กหนึ่งคนทีเนี้ยคำว่าถ้าเราอยากให้ตัวตนของเด็กคนนั้นน่ะเป็นคนแบบไหนเป็นพลเมืองแบบไหนเป็นพลเมืองตื่นรู้เป็นพลเมืองที่เชื่อมโยงตัวเองกับวาระสังคมวาระโลกได้นั่นหมายความว่าตัวสถาบันทั้งหมดที่เราคุยกันไล่มาอย่างจะเบียร์ยกตัวอย่างการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะมองว่าสถาบันครอบครัวอ่ะมันคือพื้นที่แรกใช่ไหมคะพื้นที่แรกเริ่มพื้นที่ต่อเนื่องพื้นที่อนาคตของเขาอ่ะมันก็สามารถจะสร้างพลเมืองที่เรามองว่านี่แหละคือพลเมืองที่โลกกำลังต้องการอ่ะคือหลายๆครั้งนะคะจันเบียร์มันจะติดปัญหาตรงนี้แหละว่า มุมมองของพลเมืองอ่ะที่โลกต้องการกับมุมมองของ

0: พลเมืองที่อาสมมติสังคมไทยต้องการอ่ะคนละแบ
1: ใช
0: บ
1: ่
0: คนละแบบ
1: กันใช่มันคนละแบบกันใช่
0: ทำไมคนละแบบมันอยู่กันบนพาราดาม่ะมันก็ย
1: ใช
0: ิ่ง
1: ่
0: ให้ใช่ไหมคะการกําหนดกันอะไรใดๆอ่ะมันก็จะถูกเบนออกมาไปในทิศทางที่รู้สึกว่าอันนี้แหละคือเด็กที่อุดมคติเราต้องการแบบนี้เราก็จะไปพาราดามแบบนี้ในขณะพาราดามโลกเขาไปแบบอื่นแล้วว่าจันเบียเนี่ยคำถามสุดท้ายนะคะจันเบียอยากให้จันเบียฝากนิดหนึ่งว่าในกรณีอย่างนี้ค่ะเราควรที่จะมีโซลูชันยังไงบ้างคะจันเบีย
1: รากหน้าของแต่ละชาติของแต่ละประเทศมันก็มีอยู่แล้วแหละหมายถึงว่าแต่ละประเทศเขาต้องการผลิตพลเมืองแบบไหนอ่ะเขามีไอเดียแล้วเขามีพาราไดม์รับอ่ะมีความคิดในแบบของรัฐอยู่แล้วล่ะซึ่งแน่นอนมันสื่อผ่านแบบเรียนอยู่แล้วเนาะอันนี้เราก็เห็นชัดเจนผ่านหลักสูตรผ่านแบบเรียนอยู่แล้วอันนี้พูดถึงสมมติการศึกษาในระบบและกันง่ายๆแต่ผมว่าจริงๆแล้วว่าเราสอนกันได้นะหมายความว่าเราสอนคือแน่นอนว่าเราสามารถพูดได้ว่าพลเมืองแบบเราเป็นแบบนี้นี่คือความปรารถนาแบบเราแต่ในขณะเดียวกันโลกเขาพูดอะไรจริงจริงจริงจริงมันคุยกันได้เนาะผมว่ามันพูดกันได้เนี่ยแล้วอันเนี้ยมันอาจจะต้องรัดเนาะอันนี้ผมว่าอาจจะขอบเขตมันอาจจะใหญ่ไปถึงรัดก็แหละรัดอาจจะต้องทําหน้าที่เบรนสิ่งเหล่าเนี้ยให้มันกลายเป็นเขาเรียกว่าแหละกลายเป็นตัวตนของคนไทยในปัจจุบันเนาะแล้วก็อย่างที่เราคุยกันมาจนใกล้จะจบเนี่ยครับจริงๆอยากจะว่ารัฐถ่ายเลยดีกว่าผมว่าทุกสถาบันแหละต้องช่วยกันเบรนเด็กหรือเบรนคนของเราอ่ะให้ไปในแบบโอเคมันอาจจะยังเป็นแบบไทยก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าคุณต้องเข้าใจอยู่ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองแบบสากลมากขึ้นว่าสากลเขาเป็นแบบนี้นั้นเมื่อคุณเดินออกจากประเทศไทยไปอ่ะคุณจะไม่ไปปล่อยกายอ่ะว่าเอ้ยทำไมคนไทยมันเป็นแบบนี้ทำไมเราเป็นคนแบบนี้นะอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยคือมันยากนะผมว่ามันยากมากๆเลยแต่ว่าจริงๆมันทําได้ผมว่ามันทําได้มันพูดคุยกันได้ในหนักหลักอย่างที่บอกอ่ะมันเราคุยกันได้ในหลากหลายมิติมากๆนั้นการสร้างเป็นความเป็นพลเมืองให้มันมีความเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอะครับมันไม่ได้มีมิติเดียวฉะนั้นเราคุยกันได้หลายในหลากหลายมิติเราสอนกันได้ในหลากหลายมิติเราปฏิบัติได้ในหลากหลายมิติทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่บนกรอบหรือมันอยู่บนพื้นฐานของความเป็นพลเมืองดีผมว่าอันเนี้ยก็อาจจะเป็นไอเดียหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นพลเมืองที่เป็นพลเมืองที่โอเคแหละมันอาจจะไม่ใช่พลเมืองที่แบบโอ้ดีที่สุดแต่มันเป็นพลเมืองที่สามารถอยู่ในสังคมและอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขแล้วก็รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พลเมืองตลอดชีวิตควรจะต้องมี
0: ชัดเจนเจ็บแจ้งอยู่ทะเบียสุดยอดแล้วก็สมควรแก่เวลานะคะวันนี้ไปก็ขอบคุณนะคะอาจารย์เดียมากๆเลยที่มาเป็นวิทยากรในรายการในวันนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในช่วง2เจนเดือน2สังคมนะคะวันนี้เราทั้งสองคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับช่วงสนามปฏิบัติการ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้รับฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงสนามปฏิบัติการกับดิฉันพิชยาสุรพลชัยค่ะในช่วงแรกนะคะเราได้พูดถึงการศึกษาเพื่อการเรียนรู้สิทธิพลเมืองไปแล้วนะคะแล้วเข้ามาสู่ช่วงที่2นี้นะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับผู้ปฏิบัติหน้างานนะคะที่อยู่กับผู้คนมองเห็นเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์มองเห็นว่าเอ๊ะประชาชนมีปัญหาอะไรและเข้ามาหาการทำงานของวิทยากรของเราในวันนี้นะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะอย่างสูงเลยนะคะจากคนที่ทำงานหน้างานอยู่ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงรายนะคะขออนุญาตต้อนรับค่ะคุณธนพงษ์ชัยงานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานจังหวัดเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณค่ะที่วันนี้มาอยู่กับเราในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในฐานะของ

0: ผู้เป็นแบบหน้างานเลยเนาะที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากปาเข้าใจว่าน่าจะมีคนเนี่ยเข้ามาร้องเรียนเข้ามามีเรื่องให้เราช่วยแก้อยู่ตลอดเอ๊ะทีนี้อยากรู้ค่ะว่าในฐานะที่คุณสัทนาพงศ์เนี่ยค่ะทำงานฝ่ายกฎหมายด้วยเนาะที่ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยค่ะเราต้องเจอเคสรับวันหนึ่งเป็นร้อยๆเคสเลยค่ะมีตัวอย่างเคสที่แบบเรียกว่าพีคที่สุดหรือว่าสะเทือนใจที่สุดไหมคะที่มันเกิดขึ้นจากว่าประชาชนไม่รู้สิทธิพื้นฐานของตัวเองอะค่ะ
1: ครับขอบคุณมากนะครับที่ทางรายการนะครับได้ให้เกียรติผมนะครับมาพูดคุยนะครับที่จะเอาประสบการณ์ในการทํางานนะครับมาบอกเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบรับฟังนะครับในส่วนของการทําหน้าที่ของผมนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ครับของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดซึ่งหน้าที่หลักก็จะเป็นด่านหน้าแล้วก็เป็นสะพานเชื่อมนะครับในการรับฟังก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับตามอำนาจหน้าที่ที่ทางกฎหมายกําหนดไว้โดยเฉพาะหน้าที่อย่างที่พวกผมทําเป็นประจำก็คือยึดหลักนํานโยบายของกระทรวงมหาดไทยก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพี่น้องประชาชนนะครับคือเป็นหน้าที่หลักเลยที่พวกเราทำนะครับจากคําถามนะครับที่พูดเมื่อสักครู่นะครับที่ท่านผู้ดำเนินการได้พูดถึงนะครับส่วนที่เป็นปัญหานะในส่วนที่เรียกว่าพีคนะครับหรือว่าเป็นปัญหาที่น่าสนใจนะครับในพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยในการที่พี่น้องประชาชนมาร้องเรียนนะครับร้องเรียนร้องทุกข์กับฐานศูนย์ดำรงธรรมซึ่งมีภารกิจโดยตรงเนี่ยนะครับทุกวันก็มีหลากหลายปัญหาครับปัญหาอย่างหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นหัวข้อที่พวกเราคุยกันในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับที่มีแล้วประชาชนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจหรือบางส่วนก็อาจจะยังไม่ได้สามารถใช้สิทธิอันนั้นอย่างเต็มที่หรือว่าอย่างถูกต้องนะครับส่วนมากก็จะเกิดจากถ้าที่ผมประมวลมานะครับก็พอที่จะมีได้หลากหลายรูปแบบครับอย่างที่หนึ่งก็คือสิทธิในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนในส่วนของการที่เราได้สัมผัสโดยตรงเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องอย่างนี้พอสมควรเช่นการเข้าถึงข้อมูลเอกสารหรือว่าข้อมูลที่ทางรัฐหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยรักษาหรือเก็บไว้เนี่ยประชาชนส่วนเนี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงตรงนี้ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะมีนะครับแต่ประชาชนบางส่วนนี้ก็ยังไม่มีโอกาสหรือว่าไม่สามารถเข้าถึงตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบได้ด้วยตัวเองนะครับส่วนก็จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นพื้นฐานนะครับเพราะถ้าประชาชนความสามารถหรือว่าสามารถใช้สิทธิตรงนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับที่เป็นหน่วยงานหลักเนี่ยจะสามารถที่แสดงให้ออกให้เห็นถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะบอกเล่าหรือเปิดเผยเรื่องข้อมูลพวกนี้ได้เนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้มองได้ว่าอาจจะไม่มีความสุจริตเท่าไหร่เนี่ยครับที่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อมูลพื้นฐานข้อมูลประการที่สองที่ผมสัมผัสก็คือเรื่องของความรู้ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งมีหลายเคสครับในการทำงานที่พวกผมได้มีโอกาสก็ไปเกี่ยวข้องเนี่ยประชาชนนี่ก็จะไม่ได้ทราบเช่นอาจจะถูกจับกุมคุมขังโดยที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการที่เรียกว่าโต้แย้งนะครับโดยเหมือนกับยอมรับโดยสภาพนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับควรจะเป็นเรื่องที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้โดยที่หน่วยงานรับหรือประชาชนสามารถที่ต้องปกป้องสิทธิ์ตัวเองแต่ส่วนนี้ก็อาจจะยังผู้ตรงๆก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพราะหลานนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ทำนะครับนี่เท่าที่จากประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสทำเรื่องร้องเรียนก็จะมีเรื่องนี้ด้วยนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่ปัจจุบันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของสิทธิผู้บริโภคนะครับซึ่งก็จะมีเยอะเลยนะครับอย่างสิทธิเรื่องของการที่ผู้บริโภคในการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้เป็นจำนวนมากในปัจจุบันซึ่งก็จะออกมาในรูปของการร้องเรียนนะครับผ่านหน่วยงานโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิการที่ผู้บริโภคนั้นถูกเอาเปรียบนะครับซึ่งปัจจุบันจำนวนมากเหมือนกันแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันสุดท้ายที่พอจะเป็นตัวอย่างได้ก็คือเรื่องสิทธิที่เกี่ยวกับเรื่องของ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันหรือในชีวิตขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนนะครับ

0: เช่นปัจจุบันก็จะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมครับซึ่งเป็นปัญหาที่ได้มีประชาชนร้องเรียนนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากนะครับเช่นมีการปล่อยน้ําทิ้งน้ําเสียส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและกันแม้กระทั่งในปัญหาในพื้นที่ที่ทางภาคเหนือนี่ก็จะเป็นปัญหาประจำก็คือเรื่องการเผาในพื้นที่โล่งอะไรเงี้ยซึ่งเป็นที่มาของ PM2.5 เนี่ยครับตัวอย่างของปัญหาที่ไม่อาจจะไม่พีคนะครับแต่หมายถึงเป็นปัญหารวมๆที่เราได้สัมผัสโดยตรงครับ
1: แสดงว่าเป็นเรื่องที่คล้ายๆว่ารอบตัวเราเลยอะไรที่มากระทบกับความเป็นอยู่ความอยู่ดีมีสุขของเราอ่ะตรงเนี้ยก็ถือว่าประชาชนเนาะในฐานะที่เราเป็นประชาชนเราก็สามารถรักษาสิทธิ์ของตัวเองได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราสามารถเข้าไปที่ศูนย์ดำรงธรรมสมมติที่ต่างจังหวัดก็ศูนย์ดำรงธรรมในกทม.ก็น่าจะเป็นทางสำนักงานเขตอะไรเงี้ยต่างๆไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็จริงๆก็มีอยู่กระจายอยู่ในส่วนในการให้บริการประชาชนในระดับจังหวัดก็มีเรียกว่าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระดับอำเภอนะครับก็จะเป็นศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอนี่กทม.ก็เช่นกันนะครับซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ครับ
1: ค่ะอีกแง่มุมหนึ่งค่ะอันเนี้ยที่ท่านพูดไปก็จะเป็นเรื่องทั่วๆไปเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเจาะมากขึ้นในกลุ่มที่กลุ่มคนทำงานค่ะกลุ่มทำงานออฟฟิศกลุ่มฟรีแลนซ์ต่างๆเนี่ยเอ๊ะมีกลุ่มเหล่าเนี้ยที่เขาเข้ามาหาศูนย์ดำรงธรรมไหมคะแล้วก็เขามักเข้ามาด้วยเรื่องอะไรมากที่สุดอะคะ
0: จริงๆปัญหาของคนทำงานนี่ก็จะเป็นปัญหาที่มักจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนทำงานครับโดยตรงแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะครับก็จะเป็นปัญหาที่มักจะประสบเป็นประจำแล้วก็ปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของการทํางานครับเช่นเรื่องของการได้รับความไม่เป็นธรรมจากการจ้างงานนะครับเช่นมาถูกเบี้ยวงานหรือเบี้ยวเงินนะครับค่าใช้จ่ายค่าจ้างถูกเอาเปรียบอะไรทํานองนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาที่คนทํางานนั้นมักจะประสบอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นปัญหาที่ดูแล้วเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาแต่ก็มีนะครับก็คือเรื่องของการที่คนทํางานส่วนมากก็จะเป็นมนุษย์คนเดือนก็จะมีการต้องเช่าบ้านเช่าหอพักอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็จะมีผู้ร้องเรียนอันเกิดจากการที่ต้องเกี่ยวข้องกับการไปหาที่อยู่อาศัยของตัวเองครับคือเช่นเมื่อกรณีที่มีการโยกย้ายหรือว่าย้ายออกไปเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องของเจ้าของหอพักไม่คืนเงินประกันอะไรทำนองนี้ครับซึ่งดูแล้วเป็นปัญหาที่คนทำงานประสบโดยที่แบบดูไม่ใช่น่าจะเป็นปัญหาแต่ก็มีข้อเท็จจริงอย่างนี้เกิดขึ้นพอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นผลอันเกิดจากการที่ใช้ชีวิตของคนทำงานที่ประสบเจอเหมือนกันครับผม
1: เอ๊ะอย่างที่คุณธนพงศ์บอกเนี่ยกรณีสมมติว่าเราไปขอที่ย้ายที่อยู่เนาะเพราะว่าเนื่องจากการทำงานเปลี่ยนงานอะไรแบบนี้ค่ะแล้วผู้เขาเรียกอะไรนะผู้ปล่อยเช่าอ่ะเจ้าของอ่ะเขาไม่คืนเงินประกันแบบนี้มันก็ถือว่าผิดไหมคะอยู่แล้วไหม
0: ผิดแล้วผิดอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่แบบเหมือนกับว่าถ้าเป็นข้อตกลงตามสัญญาอะไรทำนองเนี้ยมันก็จะมีการแล้วก็สัญญาแบบเช่นเอาลักเอาเปรียบกันนะครับไม่ค่อยเป็นธรรมอะไรทำนองนี้แต่ว่าตอนที่การทำสัญญาเกิดขึ้นเนี้ยแต่ทั้งสองฝ่ายก็อาจจะแบบไม่ได้ดูรายละเอียดตัวเองอย่างชัดเจนทั้งในฝ่ายของผู้ทำสัญญาคู่นะครับก็อาจจะมีข้อสัญญาที่เป็นการเอาเปรียบกันนะครับจนกลายเป็นที่มาของความไม่เป็นธรรมนะครับแต่ปัจจุบันกฎหมายก็พยายามที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วนะครับเช่นก็ถือว่าให้การเช่าหอพักต่างๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องธุรกิจควบคุมสัญญาก็คือมีการที่จะต้องกําหนดเงื่อนไขหรือว่าการทําสัญญาที่เป็นธรรมมากขึ้นนะครับเช่นเจ้าของหออาจจะไม่มีสิทธิ์รับริบเงินประกันมั่วซั่วว่างั้นเถอะนะครับแล้วต้องคืนเงินภายใน7วันหลังการย้ายออกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องลักษณะแบบเนี้ยมันต้องมีการเรียนรู้และการก็เพราะมีการแบบทั้งสองฝ่ายก็ต้องแบบเข้าใจด้วยนะครับซึ่งเนี่ยครับเป็นปัญหาในการปฏิบัติกันว่าต่างฝ่ายก็ต่างที่จะไม่เข้าใจเรื่องข้อกฎหมายที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นการเสียเปรียบอย่างที่เกิดขึ้นจริงๆครับซึ่งจริงๆถ้ามาหาศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยส่วนมากที่เราจะช่วยก็คือให้มาไกล่เกลี่ยกันแล้วถ้าไกล่เกลี่ยกันได้ก็คืนเงินกันไปตามส่วนที่ตกลงกันได
1: ้ค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงนะคุณธนพงศ์คะถ้าสมมติว่าก่อนที่จะมาศูนย์ดำรงธรรมเลยอะสมมติณวันเนี้ยเราอยากจะให้คนมนุษย์เงินเดือนคนทำงานเนี่ยค่ะเขาต้องรู้จัก

0: สิทธิ์เขารู้จักปกป้องสิทธิ์ตัวเองก่อนเนาะอย่างกรณีของเรื่องสัญญาแบบเนี้ยมันมีทริคอะไรที่เขาสามารถแบบสังเกตเองหรือว่าก่อนทำสัญญาเขาต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมคะขออนุญาตทราบทริคเล็กๆน้อยๆตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นสัญญาที่ผู้คนน่ะในส่วนที่จะต้องทําสัญญาเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจก่อนนะครับก็คือก็ต้องสิ่งแรกก็ต้องมีก็คือต้องมีความเข้าใจในเรื่องแผนสัญญาก่อนในข้อความในสัญญาคือพูดง่ายๆต้องอ่านให้ละเอียดก่อนอ่านให้ชัดเจนก่อนดูข้อสัญญาว่าเป็นข้อตกลงที่ถูกต้องหรือเปล่าเป็นข้อตกลงที่ดูแล้วเป็นธรรมไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาลงไปเพราะว่าสัญญาลักษณะแบบนี้มันเป็นสัญญาสำเร็จรูปอะครับคือหมายถึงเป็นรูปแบบที่แน่นอนมาเลยซึ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นก็เหมือนกับว่าก็เซ็นเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจุดตรงนี้นะครับที่จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติต่อมาเพราะจะมักจะอ้างกันว่าไม่เป็นธรรมแต่มันจะมักแน่งกันเมื่อมีกรณีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกก็คือถ้าได้ศึกษาหรือว่ามีความเข้าใจในข้อสัญญาตั้งแต่แรกปัญหาเหล่านี้ก็จะลดลงไปนะครับขณะเดียวกันก็ต้องเป็นเรื่องของที่ทุกฝ่ายก็ต้องแบบเหมือนกับว่าสุจริตด้วยเพราะว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สุจริตก็นำมาซึ่งการทำให้สัญญานั้นไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาอีกเช่นกันก็คือความสุจริตเนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่ทุกฝ่ายก็ควรจะต้องยึดถือเหมือนกันครับผม
0: ว่าที่สำคัญคือต้องอ่านสัญญาโดยละเอียด
1: สัญญาจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้
0: โอเคเพราะว่าคุณได้เซ็นไปเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าคุณรับรู้แล้วโอเคถ้าอย่างนั้นขออนุญาตขยับมาเป็นช่วงอายุที่สูงขึ้นนะเนื่องจากเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้แล้วปัญหาของผู้สูงอายุล่ะคะที่มาที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะส่วนใหญ่มาพร้อมกับปัญหาสิทธิ์แบบไหนบ้างคะ
1: ครับก็อย่างที่จริงรายแล้วกันนะครับในปัจจุบันก็ก้าวขึ้นสู่สังคมสูงอายุระดับเข้มข้นระดับซูเปอร์เอทโซไซตี้เลยนะครับจากจำนวนของผู้สูงอายุนี้มีถึง200,000กว่าคนนะครับในพื้นที่นะครับคิดเป็นลำดับที่11ของประเทศเลยนะครับเป็นลำดับที่2ของจังหวัดทางภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะครับปัญหาของทางจังหวัดเชียงรายที่พบบ่อยก็จะเป็นปัญหาที่เกิดจากการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่รับความเป็นธรรมเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมักจะประสบปัญหาที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นก็คือบุคคลใกล้ชิดครับที่เป็นผู้ที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านั้นถึงหนึ่งก็คืออาจจะขาดการอุปการะเลี้ยงดูครับก็คืออันเนี้ยเป็นปัญหาดับแรกเลยที่ทางผู้สูงอายุประสบนะครับในปัจจุบันอันที่สองคือถูกหลอกครับหมายถึงว่าหลอกให้หลงเชื่อแล้วก็เซ็นเอกสารไปในหน้าที่มีทรัพย์สินต่างๆเช่นบอกว่าอาจจะต้องไปทำเรื่องของนิติกรรมอย่างเงี้ยผู้สูงอายุจะไม่สะดวกก็ให้ลูกหลานดำเนินการแทนเซ็นเอกสารคล้ายๆเหมือนปรับตัวแทนนะครับไปดำเนินการแทนเหล่านี้ครับเป็นปัญหาที่ผู้สูงอายุประสบทันทีเลยเมื่อเกิดประเด็นขึ้นมาเช่นถูกนำเอาอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านพักที่อยู่อาศัยเนี่ยไปจำนำขอโทษครับจำนองให้กับสถาบันการเงินโดยที่เจ้าของทรัพย์ที่เป็นผู้สูงอายุเองไม่ทราบพอมีปัญหาเกิดขึ้นเช่นกรณีที่ผู้ที่นำไปซึ่งเป็นบุตรหลานหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยเอาไปดำเนินการแล้วไม่ดำเนินการเหมือนกับส่งเงินให้ทำให้สถาบันการเงินต้องยึดทรัพย์สินดังกล่าวอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นนะครับก็กลายเป็นว่าทางผู้สูงอายุนั้นก็ไม่มีที่อยู่อาศัยกลายเป็นต้องมาร้องเรียนร้องทุกข์เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่แบบแปลกๆมากก็ว่าจริงๆแล้วไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยแต่ว่ามีข้อที่จริงอย่างเงี้ยจำนวนมากเหมือนกันนะครับซึ่งช่องทางในการที่ทางผู้สูงอายุมาหาว่าทางศูนย์ธรรมเราก็ยินดีนะครับที่จะช่วยเหลือในการที่จะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้กับผู้สูงอายุเองนะครับอาจจะรวมถึงการที่ถ้าเป็นคนหนีการปัญหาทางด้านการตกลงก็มีการไกล่เกลี่ยให้นะครับส่วนมากที่อย่างที่ทางพวกเราดำเนินการให้หรือแม้กระทั่งว่าเป็นหน่วยงานส่งต่อครับก็คือทำหน้าที่ในการที่จะช่วยไปสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับเพื่อจะช่วยเหลือในเรื่องของกรณีที่ไม่มีที่พักอาศัยอย่างเงี้ยครับถูกทอดทิ้งไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะให้สามารถจัดหาที่พักชั่วคราวให้สามารถที่จะมีที่อยู่อาศัยได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราช่วยเหลือนะครับ
0: ก็กรณีอย่างเนี้ยค่ะสมมติว่าผู้สูงอายุโดนหลอกแล้วก็ทำให้โดนยึดทรัพย์สินแล้วก็บ้านเนี่ยแต่หมายความว่าตัวเจ้าของเนาะที่เป็นผู้สูงอายุอ่ะเขาไม่ทราบเรื่องอ่ะคือหมายถึงว่าเขาโดนหลอกมาอีกทีอ่ะผลพวกเนี้ยค่ะมันมีผลแบบที่จะเป็นแบบโมค

0: คะได้ไหมหรือแบบได้ไหมคะในกรณีแบบเนี้ยค่ะเพราะ
1: จ
0: เน
1: ร
0: ื
1: ิ
0: ่
1: ง
0: องจ
1: ๆ
0: าม ก
1: ั
0: ม
1: น
0: ัน
1: ก็จะต้องมีการมองเข้าสู่กระบวนการทางศาลหรือกระบวนการยุติธรรมนะครับที่จะพิสูจน์หรือว่าตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวครับซึ่งก็ไม่เป็นเรื่องง่ายเท่าไหร่สำหรับผู้สูงอายุนึกถึงข้อที่จริงว่าถ้าผู้สูงอายุคนหนึ่งต้องประสบปัญหาดังกล่าวก็จะต้องดิ้นรนวิธีการที่จะพาตัวเองเข้าไปเพื่อจะเข้าไปสู่กระบวนการแล้วก็ไม่ง่ายนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างชัดเจนหรือว่าถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่าประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุก็คงไม่มีความรู้ทั้งกฎหมายไม่มีกำลังทรัพย์เพราะว่าสุดท้ายแล้วด้วยความที่เป็นผู้สูงอายุนะครับก็จะอ่อนแอในเรื่องของร่างกายในการขยับเคลื่อนตัวเองเรื่องของทุนทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยว่าสมมติจะเป็นปัญหาที่เกิดผลคนใกล้ชิดนะครับมันจึงเป็นเรื่องการกระอ่วนใจนะครับที่จะใช้วิธีการในการทางกฎหมายเข้าไปดำเนินการก็จะเป็นความยากอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาดังกล่าว
0: แล้วทีนี้แล้วในฐานะของนักกฎหมายเองอะจะมีคำแนะนำสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างไรบ้างคะเพื่อป้องกันการโดนเอารัดเอาเปรียบเนาะอย่างที่บอกอะจากคนใกล้ชิดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะโดนแบบอะโดนหลอกไปอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเราจะสร้างเรียกว่าอะไรสร้างความรู้สร้างความตระหนักอย่างเงี้ยให้กับกลุ่มคนผู้สูงอายุอย่างไรได้บ้างคะ
1: ผมจะใช้สูตรนี้ได้ไหมครับเอาสัก3 ต่อบำบัดทุกประมาณนี้นะครับตัวหนึ่งก็คืออาจจะเรียกว่าตั้งสติ
0: ค่ะ
1: ผู้สูงอายุต้องมีสติไม่ใช่ผู้สูงอายุอย่างเดียวประชาชนทั่วไปก็ต้องมีสติครับก็คือก่อนเซ็นเอกสารหรือการปั๊มลายนิ้วมือในกระดาษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ายังไม่อ่านหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจอ่ะต่อให้เป็นลูกหลานก็อย่ารีบเซ็นหรือว่ารีบปั๊มไปเลยเพราะว่าเชื่อใจเนี่ยหลายอย่างอย่างนั้นให้มีสติก่อนอันที่สองนะครับก็คือเรื่องของการถ้าเกิดกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ให้เตรียมเอกสารที่สําคัญเตรียมหลักฐานนะครับที่ตัวเองเกี่ยวข้องเช่นประวัติประชาชนรูปถ่ายหรือข้อความหรือสัญญาหรือสลิปอะไรก็แล้วแต่ที่พอจะหามาได้เป็นหลักเนี่ยไว้สําหรับที่จะใช้กันเรียกว่ากระบวนการเตรียมหลักฐานเพื่อจะใช้ในการดำเนินการทางคดีแต่ดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะสามคืออาจจะต้องเลือกต่อสายตรงมากับพวกเราเลยไปได้สินมองทำ1567นะครับยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งไปที่สํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับของสํานักงานอัยการสูงสุดเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือทางเรื่องกฎหมายได้โดยตรงเหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ช่วยเหลือได้ฟรีนะครับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิ์หรือใช้ช่องทางนี้ได้นะครับได้อย่างรวดเร็วได้นะครับ
0: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพียงแค่ว่าคุณต้องเตรียมหลักฐานมาแต่อันแรกเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะตอนแรกคือตั้งสติอย่าหลงเชื่อง่ายๆทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านตอนนี้ค่ะก็น่าจะมีทั้งที่แบบโอเครู้หนังสือเยอะกับอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเกิดว่าแบบอ่านก็ไม่คล่องภาษาที่ใช้บางทีมันเป็นภาษาแบบภาษาวิชาการภาษากฎหมายภาษาเขียนอะไรเงี้ยห้องเราจะหาตัวช่วยก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะเซ็นเอกสารนี้ค่ะอย่างไรได้บ้างคะไปหาใครได้มาให้ช่วย
1: จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาหรือแม้กระทั่งมันเป็นเรื่องของการโอนกรรมสิทธิ์นะครับต่างๆแบบเนี้ยเราควรจะต้องไปหาหน่วยงานที่เขารับผิดชอบซึ่งเขาจะพร้อมจะช่วยกันอยู่เช่นถ้าเป็นเรื่องของที่ดินอย่างเงี้ยก็ไปที่สำนักงานที่ดินนะครับเพื่อจะปรึกษาหรือขอความรู้ทางกฎหมายได้นะครับ
0: ค่ะ
1: หรือแม้กระทั่งว่าจะไปหาหน่วยงานที่สามารถที่จะให้ความรู้ทั้งเรื่องข้อกฎหมายถึงสำนักงานอัยการอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้อยู่แม้กระทั่งสำนักงานทนายความอะไรทํานองเนี้ยเพื่อให้เรามีความมั่นใจว่าเราสามารถมีความเข้าใจเรื่องข้อกฎหมายอย่างถูกต้องนะครับเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดเราต้องแบบมีปัญหาในเรื่องของการที่เซ็นสัญญาหรือว่าประทับตราลงไปแล้วเราต้องรับผิดชอบทางข้อกฎหมาย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณธนพงษ์พูดก็คือว่าถ้าสมมติว่าณตอนนี้นะปัจจุบันเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มไม่แน่ใจว่าฉันกำลังโดนเอาเปรียบหรือเปล่าสมมตินะสิ่งแรกที่เขาต้องทำ1ตั้งสติ2หาหลักฐานมาอะไรก็ได้ถูกไหมคะและ3

0: ไปเลยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์สำนักงานทนายความหรือต่อสายตรง1567ไปได้เลย
1: ใช่ครับ
0: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: มีนั้นเคไม่มีค่าใช้จ่าย
0: โอเคค่ะและนี่นะคะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องรู้นะแล้วก็รู้จักคุ้มครองสิทธิของตัวเองนะคะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะเพื่อให้เรานะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปเนาะแล้วก็เราจะได้แบบเรียกว่ามีไม่ล้มกลางทางนะคะทำใหเราสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณธนพงษ์ชัยงามเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเรานะคะแบบเน้นเน้นเน้นแน่นเลยนะคะเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยค่ะขอขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: และขอขอบคุณนะคะผู้รับฟังทุกท่านผ่านทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนวัตกรรมสังคมสารคดีความรู้จากงานวิจัย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงนวัตกรรมสังคมกับดิฉันณัฐพศรกรอบกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อพูดถึงความเป็นพลเมืองหลายคนอาจนึกถึงเรื่องสิทธิหน้าที่หรือกฎหมายแต่จริงๆแล้วความเป็นพลเมืองคือการเรียนรู้ว่าเราจะคิดอย่างไรอยู่ร่วมกันกับคนที่แตกต่างอย่างไรและมีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างไรนี่คือแนวคิดของ Citizenship Education หรือการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองตลอดชีวิตในวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอนำเสนอ3รูปแบบการเรียนรู้รูปแบบแรกคือห้องเรียนที่ผู้เรียนมีเสียงไม่ใช่แค่เรียนว่าสิทธิและหน้าที่คืออะไรแต่เปิดพื้นที่ให้กับผู้เรียนได้ตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นรับฟังคนที่คิดต่างและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องใกล้ตัวเพราะความเป็นพลเมืองเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการได้มีส่วนร่วมจริงรูปแบบต่อมาคือชุมชนที่เป็นห้องเรียนของพลเมืองการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในโรงเรียนแต่ชุมชนสามารถเปิดพื้นที่ให้คนทุกวัยร่วมคิดร่วมเสนอและร่วมแก้ปัญหาเช่นเรื่องขยะพื้นที่สาธารณะหรือการดูแลคนในชุมชนเมื่อคนรู้สึกว่าเสียงของตนเองมีความหมายก็จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของสังคมร่วมกันและรูปแบบสุดท้ายคือพลเมืองดิจิทัลที่รู้เท่าทันข้อมูลทุกวันนี้เราเป็นพลเมืองไม่ใช่เฉพาะในโลกจริงแต่รวมถึงโลกออนไลน์ด้วยเราจึงต้องรู้จักการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์แยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นและสื่อสารกับคนที่เห็นต่างอย่างรับผิดชอบเพราะทุกครั้งที่เรากดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นเราก็กำลังมีส่วนร่วมสร้างสังคมแบบหนึ่งขึ้นมาทั้ง3รูปแบบนี้สะท้อนให้เห็นว่า Citizenship Education ไม่ใช่แค่วิชาที่เรียนแล้วจบแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กเยาวชนคนทำงานไปจนถึงผู้สูงวัยสรุปให้จำง่ายที่สุดคือคิดเป็นอยู่ร่วมกันและลงมือทำเป็นเพราะการเป็นพลเมืองไม่ได้หมายถึงแค่รู้สิทธิและหน้าที่แต่คือการรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกับคนอื่นและช่วยทำให้สังคมดีขึ้นได้อย่างไรสำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz หรือจุฬาเรดิโอ Plusทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: กลับมาติดตามการสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทุกวันอาทิตย์ 9:00 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาพระ

0: วดังดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
1: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนนะก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
6: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
7: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ในเอจจิ้งโซไซตี้ที่ FM 101.5 MHz
8: สวัสดีค่ะคุณฟังคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับ Aging Society ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะกับดิฉันพลินีค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะรายการ Aging Society มาพบกับคุณฟังเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ค่ะช่วงเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะคะโดยพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับมือสังคมสูงวัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมนะคะและตอนนี้เราก็ทราบกันดีว่าในสังคมเราขณะนี้เนี่ย

0: ที่ดูแลตั้งแต่วัยเด็กนะคะหรือว่าจริงจริงตั้งแต่ในท้องนะคะก็คือเรียกว่าตั้งแต่จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนเนี่ยนะคะก็มีความสำคัญในทุกช่วงวัยนะคะและวัยเด็กเองเนี่ยก็เป็นวัยที่แม้ว่ามีจำนวนน้อยแต่เราจะสร้างให้เด็กมีคุณภาพวันนี้ทางรายการเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับโรงเรียนที่เห็นความสำคัญกับเรื่องของปริมาณของเด็กที่น้อยลงแต่ว่าสร้างให้เด็กมีคุณภาพนั้นเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทางรายการเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องคุ้งตำบลบ้านจีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะคะคุณครูสุวลีเอมสถิตค่ะอาจารย์จะมาพูดคุยกับเรานะคะในการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กมีคุณภาพแล้วก็ในทุกๆพัฒนาการของเด็กนั้นคุณครูได้ให้ความสำคัญกับทุกเรื่องเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณครูสุวลีกันค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณเล่าให้ฟังก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็การที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเนี่ยนะคะอยากให้คุณครูเล่าให้ฟังถึงสภาพของชุมชนที่ตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีก่อนค่ะว่าสภาพของชุมชนตรงนี้เป็นอย่างไรอะค่ะ
1: สภาพของชุมชนนั้นประชาชนส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะช่วงวัยก็คือคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุค่ะก็คือจะมีอายุประมาณ50ปีขึ้นไปส่วนวัยทำงานนั้นในชุมชนของเราค่ะช่วงอายุวัยทำงานก็จะไปทำงานที่ตัวเมืองลพบุรีบ้างแล้วก็จะไปอยู่ทางปริมณฑลหรือไม่ก็กรุงเทพมหานครค่ะไปทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมค่ะก็เด็กของโรงเรียนเราส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่กับตากับยายกับปู่กับย่าค่ะเพราะว่าพ่อแม่จะต้องไปทำงานเพราะว่าสภาพปัจจุบันนะคะคือคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยสนใจทำเรื่องเกษตรกรรมทำงานประจำทำงานเป็นรายเดือนหรือครึ่งเดือนเนี่ยค่ะเขาจะได้รับเงินไวสามารถนำเงินตรงนั้นมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ค่ะคนรุ่นใหม่ก็เลยจะหันไปทำงานที่เป็นได้รับเป็นเงินเดือนค่ะไม่ได้ทำประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนทำไร่เหมือนแต่ก่อน
0: ลักษณะของชุมชนเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าชุมชนแหว่งกลางนั่นก็คือมีแต่เด็กแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็คือวัยแรงงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกไปทำงานข้างนอกก็จะขาดหายไปแล้วก็จะมีแต่ผู้สูงอายุนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณทวดนะคะที่ดูแลเด็กใช่ไหมคะลักษณะของชุมชนจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้สถานการณ์ของโรงเรียนค่ะจำนวนของเด็กเป็นยังไงคะ
1: โรงเรียนวัดท้องคุ้งค่ะมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด97คนค่ะซึ่งผอ.ค่ะย้ายมาดำรงตำแหน่งที่นี่ตั้งแต่ปี2564ค่ะตอนย้ายมาใหม่ๆนักเรียนที่นี่มี132คนค่ะซ
0: ึ่
1: งลดลงจำนวนนักเรียนลดลงทุกๆปีค่ะแล้วก็ลดอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: อันนี้คือประถม1ถึงประถม6หรือเปล่าคะ
1: อนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: อ๋ออนุบาล1จนถึงป.6เนี่ยคือมี97คนนะปัจจุบันนี้
1: 97ใช่ค่ะ
0: การเรียนการสอนที่นี่แต่เดิมเป็นยังไงแล้วตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างคะ
1: แต่เดิมอะค่ะเนื่องจากว่าการแบ่งขนาดโรงเรียนนะคะถ้าโรงเรียนใดมีนักจำนวนนักเรียนตั้งแต่120คนขึ้นไปค่ะ
0: ค่ะ
1: จัดว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดกลางค่ะก
0: ็
1: จะมีบุคลากรทางการศึกษามีครูอะค่ะ11คนขึ้นไปท
0: ี
1: นี้พอนักเรียนโรงเรียนเราค่ะลดจำนวนลงต่ำกว่า120คนค่ะเราก็ถูกจัดว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทันทีพอโรงเรียนเป็นขนาดเล็กอัตรากำลังหรือจำนวนครูผู้สอนก็ต้องลดลงตามกับจำนวนนักเรียนค่
0: ะ
1: ซึ่งปัจจุบันจากข้าราชการครู11เราก็เหลือข้าราชการครูเพียง8คนค่
0: ะ
1: ซึ่งใน8คนเนี้ยค่ะก็ไม่ครบทุกวิชาเอกค่ะแล้วโรงเรียนก็ขาดแคลนในวิชาเอกที่สำคัญนั่นก็คือวิชาเอกปฐมวัยค่ะที่ใช้สำหรับสอนชั้นอนุบาลซึ่งปัจจุบันเราก็จ้างครูที่จบเอกวิชาปฐมวัยค่ะมาสอนเพราะว่าเอกวิชาปฐมวัยค่ะเป็นวิชาเฉพาะที่ถ้าคุณครูท่านใดที่ไม่ได้จบทางด้านปฐมวัยนั้นถ้าจะมาสอนนะคะจะไม่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็วิธีการจัดการเรียนการสอนของเด็กระดับชั้นปฐมวัยกับประถมศึกษาค่ะจะคนละรูปแบบกันเลยปัจจุบันนะคะก็ยังอาศัยเงินรายได้สถานศึกษาค่ะหรือเงินพระป่าซึ่งเราก็ทอดเพื่อนำเงินตรงนี้ค่ะมาใช้เป็นเงินเดือนในการจ้างครูผู้สอนในแต่ละเดือนค่ะซึ่งตอนนี้ก็ ก็เริ่มฝืดแล้วค่ะอยู่ในภาวะตึงเครียดแล้วค่ะเพราะว่าด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะ

0: ก่อนเราทำทอดพระป่า1ครั้งก็จะได้เงินประมาณ 100,000 ถึง 200,000 บาทค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ปัจจุบันค่ะถ้าด้วยสถานะทางเศรษฐกิจตอนนี้ค่ะก็น่าจะได้ไม่ถึง 100,000 ค่ะ
1: อันนี้คุณครูต้องจ้างคุณครูปฐมวัยนี่กี่คนนะคะเพื่อที่จะ
0: 1คน
1: 1คน
0: ค่ะเพราะว่าเงินที่เรามีเราจะสามารถจ้างได้แค่1คนเท่านั้นค่ะ
1: คุณครูก็หาเงินเองเพื่อที่จะเอามาจ้างครูแต่ว่าคุณครูเนี่ยให้ความสำคัญกับปฐมวัยตรงนี้สำคัญยังไงคะ
0: เด็กปฐมวัยค่ะจะเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเพราะว่าเด็กแต่ละคนนะคะมาจากต่างบ้านต่างครอบครัวแต่ละครอบครัวมีวิธีการเลี้ยงดูการดูแลที่แตกต่างกันฉะนั้นเมื่อเด็กมาอยู่รวมกันเนี่ยค่ะเขาจะต้องเรียนรู้กฎกติกาในการอยู่ร่วมกันทักษะการเข้าสังคมเอ๊ะเราจะไปเล่นกับเพื่อนคนนี้เราจะเข้าหาเขายังไงเพื่อนถึงจะเล่นด้วยหรือต้องพูดยังไงหรือต้องทำบุคลิกท่าทางสีหน้ายังไงในการแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยค่ะคือเราจะไม่ได้สอนกอไก่ขอไข่อะไรเลยค่ะเราจะเรียนรู้ให้เด็กมาเรียนรู้ว่าอ๋อการมาอยู่ในโรงเรียนหนูต้องมาโรงเรียนแต่เช้ามาถึงโรงเรียน 7:30 ไม่เกิน 8:00 แล้วก็ให้เขารู้ว่าวันจันทร์แต่งชุดอะไรวันอังคารแต่งชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเรียนรู้กฎกติกาง่ายๆในห้องเรียนอย่างเช่นถ้าต้องการไปเข้าห้องน้ำหนูต้องยกมือขออนุญาตคุณครูค่ะขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะ
1: อยากจะเรียนถามคุณครูค่ะว่าการเรียนการสอนที่นี่เนี่ยค่ะมีความแตกต่างเพื่อที่จะดูแลเด็กของเราเนี่ยยังไงบ้างคะ
0: ที่โรงเรียนจะมีโครงการเด็กเลยก็คือเป็นโครงการเกี่ยวกับทางนั้นส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตค่ะนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่เราจะเน้นการอ่านออกเขียนได้ของเด็กแล้วก็เรียนรู้ตามตัวชีวิตของแต่ละชั้นปีแล้วค่ะเราจะมีโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพทักษะชีวิตเพื่อให้เด็กอะค่ะมีทักษะในการดำรงชีวิตแล้วก็เมื่อจบแล้วค่ะนักเรียนก็มีทักษะในการประกอบอาชีพเบื้องต้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ค่ะยกตัวอย่างในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เราดำเนินโครงการก็คือการปลูกเห็ดค่ะเห็ดนางฟ้าค่ะก็โรงเรียนเราได้รับงบประมาณค่ะจากสปสช.ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัญชีค่
1: ะ
0: มาดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนค่ะก็เดิมโรงเรียนมีโรงเรือนในการเพาะชำอยู่แล้วเราก็ปรับปรุงโรงเรือนตรงนั้นเป็นโรงเรือนสำหรับปลูกเห็ดค่ะก็การดำเนินการก็คือของเราใช้หลักการมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกระดับชั้นค่ะซึ่งแบ่งไปตามความยากง่ายของแต่ละวัยค่ะก็เราซื้อเห็ดมาทำปลูกในโรงเรือนค่ะน้องอนุบาลก็จะมาดูทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันอาจจะเป็นทุกๆวันจันทร์เนี้ยค่
1: ะ
0: ดูการเจริญเติบโตของเห็ดว่าจากก้อนเห็ดเนี่ยกว่าจะเป็นเห็ดที่เราเก็บกินได้เนี่ยมีการลักษณะของการเจริญเติบโตยังไงแล้วเห็ดบานประมาณไหนถึงจะเก็บนำไปประกอบอาหารได้เงี้ยค่
1: ะ
0: น้องอนุบาลเขาก็จะมาดูเขาก็จะตื่นเต้นเวลาเห็ดออกมาจากถุงเห็ดเขาก็หูหูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะตื่นเต้นกันเนี่ยเนี่ยหนูดูถุงนี้อยู่ถุงนี้มันโตเท่านี้แล้วนะอะไรเขาก็จะไปคุยกันค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะส่วนพี่ปฐมโตหน่อยพี่ปฐมกันก็จะแบ่งเวรรับผิดชอบรดน้ำเห็ดค่ะโดยเราเปิดเป็นสปริงเกอร์ค่ะ
1: ค่ะ
0: เด็กก็จะไปเปิดก๊อกแล้วก็หนู5นาทีนะลูกเขาก็จะรู้จักกันดูนาฬิกา5นาทีเงี้ยค่ะถึงเวลาแล้วก็ฝึกความรับผิดชอบค่ะพอจะเปลี่ยนผัดเปลี่ยนหน้าที่กันไปค่ะค่ะเด็กโตก็จะเป็นคนเก็บเห็ดเอาไปประกอบร่วมกับอาหารกลางวันของโรงเรียนถ้ามีปริมาณมากเราก็จะนำไปจำหน่ายยังชุมชนรอบๆโรงเรียนค่ะก็จากผลการดำเนินการนะคะมันสะท้อนอย่างเด็กอนุบาลค่ะผู้ปกครองมารับค่ะก็จะได้ยินเสียงผู้ปกครองก็จะถามคุณครูไปซื้อก้อนเห็ดมาจากไหนเนี่ยลบเล้าฉันจังเลยให้ไปเอาเห็ดไปปลูกที่บ้านเนี่ย เขาอยากปลูกแบบโรงเรียนเนี่ยค่
1: ะ
0: ส่วนเด็กประถมเขาก็ดีใจค่ะเพราะว่าถ้าเห็ดออกเยอะค่ะเขาก็จะนำไปจำหน่ายทีนี้พอมีรายได้เด็กเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อมันเห็ดเนี่ยดูแลไม่ยากเลยเพียงแต่รดน้ำถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็สามารถถ้าเหลือจากการบริโภคแล้วเนี่ยสามารถไปจำหน่ายสร้างรายได้เงี้ยค่ะเขาก็เกิดความภาคภูมิใจว่าเขาสามารถทำด้วยตัวเองได้แล้วก็สามารถมีรายได้ถ้าเขาอยากซื้ออะไรก็ใช้เงินตรงนี้ค่ะเป็นเงินออมจากการขายเห็ดเนี่ยนำไปซื้อสิ่งของที่เขาอยากได้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเด็กอย่างนึงค่ะ
1: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก

0: เนี่ยค่ะที่โรงเรียนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
1: เด็กอะค่ะปัจจุบันไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะจะอยู่กับผู้ปกครองจะอยู่กับคนแก่เงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกๆเลยเราประสบปัญหาว่าเด็กที่เข้ามาเรียนกับเราในระดับชั้นอนุบาลนะคะเด็กไม่ค่อยสื่อสารกับครูเด็กจะพูดน้อยแล้วเวลาพูดจะไม่สบตาครูค่ะแล้วก็บางทีจะพูดไม่เป็นภาษาค่ะจะพูดเป็นภาษาการ์ตูนพูดคือเขาเปล่งเสียงออกมาแต่คนฟังจะฟังไม่รู้เรื่องว่าเขาพูดอะไรทีนี้จะค่ะแล้วเด็กจะค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นค่ะอย่างสมมติปีการศึกษาที่แล้ว3คนพอปีการศึกษานี้เพิ่มเป็น5คนเนี้ยค่ะทีนี้จากการสอบถามจากผู้ปกครองอะค่ะก็คือเด็กจะอยู่กับโทรศัพท์จะเล่นแต่โทรศัพท์เพราะว่าปู่ย่าตายายบางทีต้องไปนาไปไร่ไปนาเงี้ยค่ะออกไปดูไร่ดูนาก็เด็กน้อยจะออกไปด้วยบางทีก็ไม่สะดวกก็ให้อยู่บ้านก็ให้เล่นโทรศัพท์ให้เล่นโทรศัพท์มือถือให้ดูการ์ตูนทีวีเงี้ยค่ะทีนี้นอกจากเป็นช่องทางการสื่อสารทางเดียวค่ะไม่ว่ามือถือหรือทีวีเงี้ยค่ะเด็กเขาก็จะได้ยินได้ฟังแต่เสียงที่เป็นลักษณะของการ์ตูนค่ะเวลาเข้ามาโรงเรียนเขาก็จะพูดเหมือนพูดไม่รู้เรื่องค่ะเวลาพูดเขาก็จะก้มหน้าพูดเขาก็ไม่สบตาครูค่ะเราก็ต้องมาเริ่มกันใหม่ค่ะเอาเด็กมาใกล้ๆมาทีละคนเนี้ยค่ะแล้วก็เวลาพูดก็จะจับตัวเขาค่ะแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็ให้เขาสบตาเราก่อนที่เราจะพูดแล้วเด็กเขาจะเรียนรู้วิธีการออกเสียงจากปากของคุณครูค่ะว่าเสียงนี้ออกเสียงยังไงก็ค่อยๆเริ่มกันใหม่เลยค่ะก็ค่อนข้างใช้เวลา
0: ค่ะ
1: นานอยู่ค่ะกว่าเด็กจะเริ่มพูดเริ่มสบตาค่ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่คุณครูสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กที่เข้ามาเนี่ยเริ่มมีพัฒนาการในเรื่องของการสื่อสารที่ถดถอยลงใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการที่ใช้มือถือเยอะเกินไปตั้งแต่เด็กๆนะคะซึ่งน่าจะยังไม่ถึงวัยที่เขาจะต้องดูแต่มือถืออย่างเดียวซึ่งมันเป็นการสื่อสารทางเดียวใช่ไหมคะคุณครู
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณครูสังเกตเห็นแล้วก็ได้พบนะคะจากอันนี้คือจากข้อมูลที่ได้เห็นว่าจากเดิมเนี่ยมีจำนวนไม่มากนะคะแล้วก็ขยับเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยค่ะที่นี่เนื่องจากว่ามีเด็กจำนวนที่น้อยลงเนี่ยนะคะแล้วก็การพัฒนาของเด็กเนี่ยเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของเด็กๆด้วยนอกเหนือจากเรื่องของการทำโครงงานเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยยังมีอื่นๆอีกไหมคะคุณครู
1: กิจกรรมส่งเสริมอาชีพค่
0: ะ
1: อย่างเราก็จะจัดเป็นฐานการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ค่ะยกตัวอย่างจากการทำผ้ามัดย้อมผ้าเช็ดหน้า
0: โอ
1: ้ค่ะเราก็ให้เด็กค่ะเขาเรียนรู้การย้อมสีผ้าค่ะจากพวกเปลือกไม้สีตามธรรมชาติเนี้ยค่ะเด็กๆก็จะได้ออกแบบลายผ้าของตัวเองการจากการมัดอะค่ะว่าถ้ามัดแบบนี้แล้วเวลาไปจุ่มสีแล้วลายผ้าที่ออกมาจะเป็นแบบไหนเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: เด็กๆเขาก็รู้จักการผสมสีเรียนรู้เรื่องการผสมสีว่าสีแดงอย่างสีแดงผสมสีน้ำเงินจะได้สีม่วงเงี้ยค่ะเด็กเขาก็เกิดความสนุกสนานแล้วก็ได้ออกแบบลายผ้าของตัวเองแล้วก็แรกๆอาจจะไม่สวยแล้วค่ะแรกๆอาจจะสีปนกันแต่พอทำหลายๆครั้งค่ะเด็กเขาก็จะเรียนรู้ว่าต้องมัดอย่างไรจุ่มสีอย่างไรลายผ้าถึงจะออกมาในแบบที่เขาต้องการเนี้ยค่ะแล้วถ้าลายสวยเขาก็เริ่มเอ๊ะแล้วถ้าหนูจะทำขายได้ไหมคะคุณครูว่าจะมีคนซื้อไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็ลองอ่
0: าง
1: ั้นหนูลองไหมลูกถ้าไม่ลองก็ไม่รู
0: ้
1: หนูก็พับอะค่ะใส่ถุงแล้วก็ให้เขาลองไปขายยังอบต.ค่ะเนื่องจากโรงเรียนเราตั้งอยู่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัญชีค่ะสถานีอนามัยของตำบลบัญชีค่ะแล้วก็จะมีร้านค้าอยู่ข้างๆโรงเรียนค่ะก็เริ่มให้เด็กเขาไปขายในช่วงพักกลางวันค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีค่ะผู้ปกครองเขาก็ชื่นชมมาว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะหรือก็จะมีอาชีพอื่นๆอีกก็จะมีพวกทำขนมค่ะเราก็จะได้วิทยากรท้องถิ่นค่ะก็คือเป็นผู้ปกครองนักเรียนนะคะอาสามาสอนอย่างเช่นการทำขนมกล้วยทำวุ้น กะทิอย่างเงี้ย

0: ็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะไม่ซ้ำกันกับชนิดของขนมเนี่ยค่ะ
1: เนี่ยค่ะกำลังจะถามคุณครูเลยว่าชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของที่โรงเรียนวัดทองคุ้งนี่ยังไงบ้างอะคะ
0: เราจะอาศัยปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยแหละค่ะหรือคนแก่ในชุมชนเนี่ยแหละค่ะผู้สูงอายุคือเราก็บอกไปเวลาเราประชุมกับคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็บอกว่าโรงเรียนเราอยากจะมีหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียนวัดทองคุ้งเลยเนี่ยแม้ถ้าใครผ่านไปผ่านมาถามว่าเออโรงเรียนวัดทองคุ้งมีอะไรเด่นอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้โรงเรียนเรามีจุดขายเพราะว่าถ้าให้เราไปแข่งวิชาการคงจะแข่งไม่ชนะ เพราะว่า ของเราเป็นโรงเรียนรอบนอกค่ะ แต่ถ้าเรื่องทักษะชีวิตหรือทักษะอาชีพอะก็ลงความเห็นกันว่าท้องคุ้งไม่แพ้ใครแน่ๆค่ะทีนี้ก็มีกรรมการสถานศึกษาค่ะท่านก็เห็นว่าเอ๊ะในชุมชนเราเนี่ยค่ะมีอาชีพหรือมีกลุ่มผู้สูงอายุค่ะที่เขาทำจักสานอยู่ลองไปติดต่อดูไห
1: ม
0: แล้วก็ให้มาสอนนักเรียนดีไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปติดต่อทางกลุ่มผู้สูงอายุของตำบลบัญชีค่ะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องจักสานหวายเทียมค่ะแล้วก็จักสานไม้ไผ่ว่าถ้าขอความอนุเคราะห์ช่วยมาสอนเด็กหน่อยให้เด็กรู้จักการจักสานเบื้องต้นนะคะไม่ต้องถึงกับทำสวยทำเป็นฝีมือที่ว่าขายได้หลักพันเนี้ยค่ะจะพอแบบมาสอนเด็กหน่อยได้ไหมคะหรือไม่มีจักสานอะไรที่เด็กสามารถทำได้ไหมอะไรเงี้ยค่
1: ะ
0: ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมผู้สูงอายุของตำบลบัญชีค่ะให้ความอนุเคราะห์มาสอนสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกอะค่ะก็ให้เด็กไปเรียนรู้แต่ว่าอันนี้ก็จะทำได้ในเด็กระดับชั้นป.4 5 6ที่จะลงมือทำค่ะส่วนเด็กน้องน้อยก็จะมาดูว่าอ๋อเส้นพลาสติกเป็นยังไงคือมาฟังค่ะมาฟังเบื้องต้นว่าเนี่ยรูปร่างตะกร้าพลาสติกที่เราทำจะมีรูปร่างแบบไหนใช้อะไรทำให้เขาจับให้เขารู้ค่ะแต่คนลงมือทำก็คือจะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีที่5และปีที่6ค่ะแล้วเราก็เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมด้วยค่ะก็คือเชิญชวนว่าในชั่วโมงสุดท้ายของทุกวันพุธค่ะเราจะเรียนการทำสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกค่ะถ้าผู้ปกครองท่านใดสะดวกหรือสนใจมีเวลาว่างค่ะก็ให้เข้ามาร่วมเรียนรู้กับนักเรียนได้ค่ะทีนี้ผู้ปกครองที่มาค่ะก็เนื่องจากว่าเด็กอยู่กับปู่ย่าตายายค่ะผู้ปกครองที่มาก็เป็นปู่ย่าตายายค่ะก็เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนค่ะคือความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวค่
1: ะ
0: ปู่ย่าตายายมานั่งสารตะกร้าพลาสติกกับเด็กอะค่ะกับหลานอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาคือลูกหลานนะคะเวลาอยู่กับปู่กับย่าตายายอะค่ะเขาก็จะสอนด้วยความรักความเอ็นดูอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: มันก็เหมือนการสารสัมพันธ์ไปในตัวระหว่างผู้ปกครองกับนักเรียนนะคะยายก็จะนั่งสอนเด็กบางทีตาทำไม่เป็นหรอกค่ะแต่กลัวหลานไม่มีใครเดี๋ยวบ้านนั้นบ้านนี
1: ้
0: ผู้ปกครองมาแล้วบ้านตัวเองไม่มีใครมาตามาบางทีตามาก็จากทำไม่เป็นนะคะตาก็สารได้แล้วก็เกิดความภาคภูมิใจเด็กเขาก็จะอันนี้หนูกับตาช่วยกันทำค่ะเขาก็จะวิ่งมาอวดเวลาทำเสร็จแล้วค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวไปด้วยอีกทางหนึ่งนะคะโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะในการที่มีกิจกรรมที่ให้ร่วมกันระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุนะคะซึ่งอันนี้ทำให้คนในชุมชนเนี่ยก็มีความสามัคคีกันด้วยนะคะถือว่าเป็นการนอกจากสารตะกร้าแล้วก็ได้สารสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมคะคุณครู
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ดีมากๆเลยนะคะคุณครูคะแล้วส่วนใหญ่เด็กๆที่นี่จบออกไปแล้วเขาเองเนี่ยเขาจะได้ทักษะอะไรยังไงบ้างคะ
0: นอกจากการอ่านออกเขียนได้แล้วก็ทักษะตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วค่
1: ะ
0: เด็กๆที่นี่ก็จะมีทักษะในการประกอบอาชีพเบื้องต้นค่ะทำขนมไทยค่ะ
1: ค่ะ
0: ทักษะในการดำรงชีวิตค่ะการปลูกพืชผักสวนครัวค่ะเพราะที่โรงเรียนก็จะมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเราจะปลูกพืชผักสวนครัวแบบหมุนเวียนให้เด็กเขาได้เรียนรู้ค่ะเช่นผักบุ้งโหระพากะเพรามะเขือกระเจี๊ยบเขียวเงี้ยค่
1: ะ
0: เขาก็จะรู้

0: วิธีการปลูกการดูแลบำรุงรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็นำไปประกอบอาหารหรือนำไปจำหน่ายในชุมชนเนี่ยค่ะเด็กเขาก็จะเรียนรู้ต้นทุนกำไรค่ะเขาก็จะคิดได้ค่ะว่าลงทุนไปกี่บาทพอขายได้ขายเป็นได้กำไรเท่าไหร่หักจากต้นทุนแล้วเนี่ยค่ะ
1: คุณครูให้ความสำคัญกับเรื่องของอาหารของเด็กๆ ด้วยใช่ไหมคะ
0: คือเด็กที่นี่ก็ค่อนข้างมีความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวค่ะค่ะบางคนนะคะเนื่องจากว่าสังคมปัจจุบันนะคะผู้ปกครองตื่นมาก็ต้องไปทำงานก็ต้องมาเรียนค่ะอาหารส่วนใหญ่ของเด็กอะค่ะบางคนก็จะง่ายๆค่ะอาหารผ่านไมโครเวฟค่
1: ะ
0: ทีนี้พอเองเคยได้ยินเด็กเขาพูดอะค่
1: ะ
0: ก็จะมีเด็กที่มาโรงเรียนค่ะบางคนก็จะได้เป็นของเวฟมากินทีนี้เด็กที่เขาอยู่กับปู่ย่าตายายเนี่ยค่ะเขาก็จะกินไข่เจียวที่ยายทอดให้หนูกินผัดที่ยายทำเนี่ยค่ะทีนี้พอเรามาทำโครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนนะคะด้วย 3 อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาหารอนามัยแล้วก็อารมณ์เนี่ยค่ะให้เด็กเขาเรียนรู้วิธีการปลูกผักให้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่ถูกหลักโภชนาการเนี่ยค่
1: ะ
0: ความคิดของเด็กอะค่ะที่ว่าเอออยากกินเซเว่นอยากกินอาหารเวฟเนี่ยค่ะเด็กเขาเริ่มเปลี่ยนไปเขาเริ่มแบบอ๋อพอเราจัดกิจกรรมโครงการเนี่ยค่ะเด็กเขาจะอ๋องั้นที่หนูกินก็มีประโยชน์มากกว่าอาหารที่เพื่อนซื้อมาที่นั่นสิ
1: อ๋
0: อยายรักหนูนี่เองยายเขาถึงทำอาหารที่มีประโยชน์ให้หนูกินอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้ว่าอ๋ออาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วปลอดสารพิษเนี่ยค่ะมีคุณค่าทางโภชนาการมีประโยชน์เนี่ยค่ะจากมุมมองที่เคยบอกโอ้ยยายทำอะไรก็ไม่รู้มุมมองความคิดของเด็กก็เปลี่ยนไปค่ะเขากลับภูมิใจที่ว่าอ๋อเพราะยายรักหนูนี่เองเพราะย่ารักหนูนี่เองถึงทำผัดผักให้หนูถึงทอดไข่ให้หนูกินเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วเขาก็สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองว่าอ๋อสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำให้เนี่ยคือมาจากความรักมาจากมันมีประโยชน์มากกว่าการไปรับทานอาหารที่เราซื้ออุ่นจากไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เหมือนลดช่องว่างระหว่างวัยด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนเมื่อก่อนเด็กจะมาบ่นว่าโอ้ยายอ่ะยายชอบบ่น เวลาหนูเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยค่ะ แต่พอเราทำปลูกเห็ดเราเด็กอยากจะลองปลูกเนี่ยค่ะแล้วผู้ปกครองคือก้อนเห็ดอะค่ะคือสามารถทำเองก็ได้หรือซื้อก้อนละ10 บาทที่โรงเรียนซื้อมาค่ะตอนหลังเราก็ซื้อแล้วก็แจกให้ไปแต่ละบ้านค่ะบ้านละ2 ก้อน 2 ก้อนให้เด็กเขาไปปลูกที่บ้านนะคะเขาก็ลดจากการดูจอค่ะมาเฝ้าดูว่าเอ๊ะวันนี้เห็ดออกหรือยังออกแล้วก็คืออ่ะออกแล้วหนูจะไปทำเขาก็คิดเมนูค่ะหนูจะทำเห็ดชุบแป้งทอดเขาก็จะมาคุยกันนะคะว่าเอ้ยวันนี้ข้ากินเห็ดชุบแป้งทอดข้ากินต้มยำใส่เห็ดอะไรเงี้ยค่ะ คือจากเดิมที่คุยเรื่องการ์ตูนเรื่องเกมเรื่องการซื้อขายตัวในเกมอะค่
1: ะ
0: ก็เปลี่ยนไปค่ะก็เลยครูก็เลยบอกมันเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็คือเราไม่ต้องวัดผลอะไรค่ะเราวัดจากสิ่งที่เด็กพูดออกมาค่ะเด็กคุยกันค่ะเรื่องที่เด็กคุยกันเปลี่ยนไปจากเกมเป็นมาคุยเรื่องชีวิตประจำวันว่าวันนี้ย่าทำอะไรให้กินเห็ดออกกี่ดอกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็เวลาประชุมผู้ปกครองค่ะเขาก็บอกว่าอยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแบบนี้มันดีจังเลยหลานไม่ดูจอแล้วหลานไปเฝ้าแต่ว่าเมื่อไหร่เห็ดจะออกดอกเมื่อไหร่เห็ดจะเก็บได้แล้วก็จะคอยคิดเมนูแล้วก็เหมือนเด็กเขาอยากเรียนรู้ค่ะยายทำยังไงเห็ดชุบแป้งทอดหนูอยากกินแล้วเข้าครัวไปอยู่กับปู่ย่าตายายนะทำอาหารก็เป็นการลดการดูหน้าจอไปด้วยค่ะในตัว
1: ค่ะโอ้โหดีมากๆเลยนะคะในยุคที่มีผู้สูงอายุเยอะแล้วก็เด็กเกิดน้อยเนี่ยค่ะในเรื่องของการเรียนเนี่ยค่ะคุณครูคิดว่าคุณครูมองว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเด็กยังไงบ้างคะ
0: เราก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กค่ะว่าปัจจุบันเนี้ยเราสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุทีนี้จะมีวิธีการอย่างไรที่เราจะอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุขเราจะไม่คิดว่าผู้สูงอายุคือภาระแต่ผู้สูงอายุน่ะคือต้นทุนทางสังคมที่สามารถเรียนรู้ได้หาความรู้ได้จากผู้สูงอายุเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้จากผู้สูงอายุเพราะท่านอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยค่ะแล้วเด็กของเราค่ะก็คือได้ไอของเขาอะค่ะเป็นวัยที่เหมือน

0: เราบอกอะไรไปเขาก็หนึ่งเขาจะค่อนข้างเชื่อและมีความคิดเอ็นเอียงไปตามที่คุณครูบอกแล้วแล้วถ้าเขาไปประสบกับเหตุการณ์ที่เราบอกกับที่บ้านเนี้ยค่ะอย่างเช่นเราบอกว่าเนี่ยถ้าโดนแมลงกัดต่อยนะลูกถ้าบ้านเราไม่มียาหม่องเนี่ยเราสามารถเอาต้นไม้เนี่ยมีสมุนไพรเนี่ยที่บ้านเนี่ยลูกเขาชื่อต้นไรยุงเนี่ยขยี้แล้วมาทาเนี่ยหนูจะหายคันแล้วหนูจะไม่ต้องไปซื้อยาหม่องไม่ต้องไปซื้อวิกทาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จริงเหรออะไรเงี้ยก็แล้วคุณครูเขาบอกว่าเดี๋ยวลองกลับไปนะใครไปหาต้นนี้อย่างเงี้ยค่ะใครเจอต้นนี้พอเขาเด็กมันเป็นพืชที่เหมือนมีอยู่ในชุมชนนะคะพอเด็กเขากลับไปเขาก็จะไปถามผู้ปกครองแล้วมีจริงไหมต้นนี้แล้วผู้ปกครองเขาก็จะสอนวิธีสอนกระบวนการว่าต้องทำอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะพอเช้ามาเขาจะเด็ดมาแล้วคุณครูมีต้นอันนี้จริงๆนี่ทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะบีบีอย่างนี้แล้วคุณครูก็ทาตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะค่ะเด็กเขาก็จะเนี่ยยายหนูเก่งนะยายหนูรู้ด้วยอะไรเงี้ยเหมือนที่คุณครูบอกเลยว่ายายหนูรู้แน่ๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กและผู้สูงอายุเนี่ยได้มาพูดคุยกันนะคะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างทั้งที่คุณครูได้ทำเรื่องของกิจกรรมเรื่องของการสารตะกร้าพลาสติกเนี่ยนะคะหรือว่าเรื่องของอื่นๆนะคะอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคนในชุมชนเนี่ยก็คือมีผู้สูงอายุกับเด็กเนี่ยนะคะซึ่งทำให้คนสองวัยเนี่ยได้หันมาพูดคุยกันแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งนะคะที่โรงเรียนวัดท้องคุ้งถึงแม้ว่าจะมีเด็กจำนวนน้อยลงนะคะแต่ว่าก็มีการเรียนการสอนแล้วก็การจัดกิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนที่ให้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตนะคะทักษะเรื่องอาชีพทักษะการเข้าสังคมเนี่ยนะคะกับเด็กเนี่ยซึ่งก็ทำให้มีการพัฒนาเรื่องพัฒนาการนะคะทั้ง3อนะคะอย่างที่คุณครูเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณครูสุวรีเอมสถิตนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองคุ้งตำบลบ้านจีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะคะที่มาพูดคุยในรายการ Aging Society นะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการที่เรารับมือสังคมสูงวัยนะคะในการที่จะสร้างเด็กที่มีจำนวนน้อยเนี่ยนะคะให้มีคุณภาพมากขึ้นด้วยนะคะขอบพระคุณคุณครูค่ะค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการ Aging Society ก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
3: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5 โมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการจากสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจาก Facebook และก็ YouTube ของจุฬา Radio Plus นะครับขอต้อนรับสู่รายการรอบตัวเราครับวันนี้รายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชและก็ผมรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในคลิปก่อนๆเนี่ยเราจะพูดเรื่องน้ำกันนะตอนนี้ก็จะมีคำถามต่อไปอีกแล้วนะฮะว่าน้ำมันจะขาดนะจริงหรือเปล่านะฮะวันนี้เราก็คงคุยกับท่านผู้รู้อีกท่านนึงนะครับที่เราเคยคุยกันแล้วนะครับก็คือดร.สมเกียรติประจำวงนะครับท่านเป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทนะครับทรัพยากรน้ำและก็โครงการสำคัญนะครับซึ่งท่านก็เคยมาคุยกับเรานะครับเรื่องของน้ำนะครับตอน

0: นั้นก็พูดเรื่องน้ำทั่วไปนะแต่วันนี้นะครับจะคงจะมาคุยกันในเรื่องของน้ำทางเลือกนะครับหรือ renewable water ซึ่งอันนี้หลายๆท่านก็อาจจะสงสัยนะมันแล้วมันคืออะไรนะครับผมก็ขออนุญาตสวัสดีอาจารย์ก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ยินดีต้อนรับนะครับว่าผมคงซักอาจารย์เรื่องน้ำอีกเยอะนะฮะ
1: เลยฮะ
0: ขออนุญาตถามนิดนึง
1: ครับ
0: ที่อาจารย์ใช้คำว่าน้ำทางเลือกหรือ renewable water เนี่ยมันเกิดคืออะไร
1: คือตอนนี้เราคงได้ยินคำว่า renewable energy เยอะมากแต่ก็ไม่จ่ายต่างกันฮะสิ่งสำคัญก็คือเรื่อง energy เรื่อง water เรื่อง food เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นอาหารทางเลือกก็ยังมีเลยอาจารย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำทางเลือกก็คงจะมีด้วยเช่นเดียวกันคำว่า renewable water เนี่ยนะครับในที่นี้จริงๆแล้วมันมีหลายรูปแบบนอกจากว่าเป็นน้ำผิวดินน้ำบาดาลไม่ใช่นะมันมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับเบื้องต้นๆ นะครับไอ้น้ำผิวดินเองก็ยังมีหลายรูปแบบนะครับน้ำผิวดินที่เกิดจากอะไรอ่ะน้ำผิวดินที่เกิดจากรัฐสร้างขึ้นมาเพื่อกักเก็บน้ำน้ำผิวดินที่เอกชนนะทำขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตัวเองก็มีส่วนน้ำบาดาลเองจะเห็นว่ามีทั้งเอกชนมีทั้งอะไรขุดโจมขุดเจาะเต็มไปหมดทีนี้น้ำทางเลือกที่ว่านี้นะครับมันยังมีอย่างอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเอาน้ำเสียมาปรับเปลี่ยนสภาพเป็นคุณภาพน้ำดีนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำทะเลเป็นน้ำจืดซึ่งหลายๆประเทศเขาใช้เทคโนโลยีทำกันแล้วนี่ก็ว่านไปนะครับและอย่างคือเราลดเรื่องของการสูญเสียน้ำก็มันเป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะเพิ่มน้ำต้นทุนให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้น้ำทางเลือกที่ว่านี้จริงๆแล้วมันควรสมบัตินะครับมันจะต้องเป็นน้ำที่เป็นอินดิพีเดนต์กับเรื่อง climate change ซึ่งยากนะอาจารย์เพราะว่าน้ำที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับภาวะไอ้เรื่องของเอลานิญาเอลนิโญต่างๆเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างที่เราคิดว่าทำแล้วปั๊บเนี่ยมันค่อนข้างยั่งยืนแล้วก็ไม่เกิดปัญหาหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากๆครับอาจารย
0: ์ทีนี้พออาจารย์พูดเรื่องนี้ผมก็เริ่มย้อนกลับมาคำถามเก่าๆแล้วนะ
1: ครับครับ
0: บ้านเรานี่ฝนตกเยอะมาก
1: ครับ
0: เป็นพันมิลลิเมตรอะไรเนี่ยต่อปีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ถึงเวลาน้ำท่วมทิ้งเราก็ผลักน้ำลงทะเล
1: ครับ
0: นะเราไม่เคยคือไอ้ที่เก็บกักก็พอจะสร้างไอ้ที่เก็บกักก็มีการโต้เถียงกันนะว่าNGO ไม่ยอมมั่งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์บ้างอะไรแบบกลายเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยรัฐบาลเคยมองไหมครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะได้ถามต่อว่าไอ้ทางเลือกที่เรากำลังเจอปัญหาอยู่ตอนนี้คืออะไรบ้างทีนี้ตรงเนี้ยผมก็ขออนุญาตถามนิดนึงว่าเราเคยมองไหมครับว่าเรามีน้ำจริงๆเนี่ยเยอะแล้วเราก็ผลักลงทะเลซะเนี่ยเราจะแก้ไขตรงนี้ไหมหรือจะต้องมาหาทางเลือกใหม่ในการหาน้ำ
1: จริงๆแล้วจะพูดว่าผลักลงทะเลก็ไม่เชิงเพราะมันจำเป็นจะต้องลงระบายลงทะเลนะอาจารย์ตอนนี้ประเด็นที่ว่าเนี่ยน้ำบ้านเราเยอะไหมเยอะครับเยอะเยอะถ้าเทียบกับถ้าหากว่าเราเอาปริมาณน้ำทั้งหมดมาทั้งปีนะแล้วก็เอาความต้องการน้ำทั้งปีมาคิดบ้านเราไม่ขาดแน
0: ่ใช่
1: แต่ถ้าเกิดว่าเอาไปรายเดือนมาดูรายเดือนปรากฏว่า
0: เป็นช่วง
1: บ้านเราจะขาดก็คือช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงไอการขาดที่ว่าเนี่ยถ้าการเกษตรก็พอทนไหวนะประมาณสัก 2-3 อาทิตย์พอไหวนะแต่เกิดภาคอุตสาหกรรมไม่ได้อุปโภคไม่ได้ใหญ่เลยเพราะนั้นก็เรียนว่าถามว่าเรารู้ไหมว่าน้ำที่เราตกมาเนี่ยสัก 100% เนี่ยเราเก็บได้เท่าไหร่นะประมาณไม่เกินประมาณ 30-40% ในขณะนี้ที่เป็นแหล่งน้ำจริงๆก็ได้ประมาณสัก 80,000 70,000 ถึง 80,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นความจุนะฮะแต่น้ำที่ไหลเข้าในแหล่งเก็บน้ำที่เป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กจริงๆแล้วก็อยู่ประมาณ 5-60,000 ซึ่งมันจะสวิงไปสวิงม
0: าย
1: ามไหนก็ตามที่เราวางแผนณขณะนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราวางแผนให้ครบปีแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วฮะต้องวางแผน2อย่างอย่างแรกคือต้องเผื่อไปในปีหน้าด้วยหากขาดอันนี้เป็นปัญหาเยอะถ้าเกิดว่าไอ้ขนาดเล็กๆแหล่งน้ำเล็กๆมันสายป่านไม่ยาวพอฮะจะวางแผนไปอีกปีนึงมันก็คงลำบากอ่ะเอาปัญหาเฉพาะหน้าเอากินไว้ก่อนปัญหาต่อไปว่าอีกทีนึงนะครับเพราะแล้วเรื่องน้ำท่วมเนี่ยบางครั้งเห็นว่าเรารู้นะมันเกิดพฤษภาเมื่อไหร่ปั๊บพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยภาคเหนือเนี่ยโดนประจำอ่วมประจำแล้วพอมากลางๆแล้วปั๊บเนี่ยออกมาสิงหากันยาตุลาเนี่ยภาคกลางโดนประจำแล้วที่เหลือก็ไปภาคใต้ถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้รู้มั้ยรู้แต่ว่าอาจารย์ครับคนที่ดูแลบริหารจัดการน้ำทั้งหมดเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายส่วนนะหลายหน่วยงานว่างั้นเถอะตอนนี้คนกำกับส่วนกลางเองก็เห็นว่าแม้ว่าจะมีคนกำกับส่วนกลางเองก็ตามมีอนุกรรมการกำกับด้านนี้ก็ตามแต่ว่าเวลาสั่งการอะไรต่างๆต่างๆปั๊บเนี่ยเขาต้องดูอำนาจหน้าที่ตัวเองเพราะฉะนั้นผมเรียนว่ายากไหมมันยาก แต่ว่าหากไม่

0: ทำแต่ว่ามันต้องทำนะครับเพื่อความอยู่รอดของประเทศนะครับผมก็เรียนว่าจริงๆแล้วรัฐบาลรู้ไหมผมว่ารู้แต่วิธีการจะเลือกเอามาใช้เนี่ยบางทีบางครั้งมันมีแรงเสียดทานอยู่บ้างแต่แรงเสียดทานที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่าไม่ตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนะมันก็ไปอย่างนี้เรื่อยๆจะรอโชคลาภในอนาคตไม่ได้นะครับผมคิดว่ามันรู้ไหมรู้ครับแต่ว่าการแก้ก็ยังมีวิธีการที่แก้หลายอย่างซึ่งแน่นอนคนที่เสนอก็คือหน่วยงานปฏิบัติและหน่วยงานที่เป็นกำกับต้องไปเสนอทางเลือกให้ทางผู้บริหารเขาตัดสินใจแน่นอนครับต้องการการตัดสินใจเป็นเรื่องแรกครับ
1: ทีนี้ที่สำคัญอันหนึ่งเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของน้ำทางเลือกหรือ renewable นะ
0: ครับ
1: คือผมก็มีคำถามนะฮะว่าเราเองรู้ว่าเรามีน้ำที่ใช้ได้อยู่เท่าไหร
0: ่
1: แต่เราก็ไปสนับสนุนเรื่องอุตสาหกรรมให้ขยายตัวเต็มที่นะมหาศาลมากตัวอย่างง่ายๆ EC นะฮะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าโซนนั้นเนี่ยมันมีน้ำจำกัดอยู
0: ่
1: นะทีนี้อาจารย์มีการแนวคิดยังไงฮะว่าไอ้ renewable water ในโซนนั้นเนี่ยเราควรจะทำไหมทำยังไงและก็ที่สำคัญอันนึงก็คือคิดว่ามันจะรอดไหมเพราะว่าอย่างเช่นเดี๋ยวมันมีเรื่องของ reverse osmosis อะไรทั้งหลายแหละเยอะแยะไปหมดนะทั่วโลกก็ทำกันหมดแล
0: ้
1: วทีนี้บ้านเราเนี่ยมันจำเป็นไหมครับที่จะต้องทำไอ้น้ำทางเลือกอันนี
0: ้ผมขออนุญาตนำเรียนประกอบการพิจารณาได้คิดดูนะครับภาคกลางกับภาคในภาค EC หรือว่าตะวันออกภาคกลางเนี่ยถ้าเราพังไปแล้วปั๊บน้ำที่มีอยู่เนี่ยจริงๆแล้วไม่พอน้ำไม่พอนะแต่ก็เอาน้ำที่ที่มาจากลุ่มน้ำอื่นๆที่เขาเก็บกักไว้แล้วเอามาใช้แต่น้ำที่มาปุ๊บก็ส่วนใหญ่ก็จะมาขังไว้ตามพื้นที่ลุ่มต่ำนะอันนี้ก็คือแนวทางที่บริหารจัดการน้ำเพื่อให้มันแมทชิ่งกันให้ได้แต่ภาคตะวันออกขึ้นมาปั๊บเนี่ยเรียนอย่างนี้ครับว่าความจริงแล้วมี 3-4 จังหวัดทั้งเองที่ติดกับอ่าวไทยนะครับแล้วก็มีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนะครับแล้วก็ไปจันทบุรีตราดถ้าดูปริมาณฝนขึ้นมาแล้วปั๊บจันทบุรีตราดจะเยอะสุดแล้วก็ค่อยๆน้อยลงตามลำดับแต่พูดถึงดีมานด์ขึ้นมาปั๊บสมัยนั้นประมาณ 20-30 ปีที่ผ่านมาอาจารย์คงได้ยินว่ามีการริเริ่มของอีสเทิร์นซีบอร์ดและก็เซาเทิร์นซีบอร์ดซึ่งผมคิดว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งหลายนะครับเขาไม่ได้มองเฉพาะเรื่องน้ำอย่างเดียวเนาะเขามองหลายๆมิติเหมือนกันนะว่าเส้นทางคมนาคมต้องไม่อยู่ไกลจากท่าเรืออะไรเงี้ยครับการบุกการบินอะไรเงี้ยเขาก็มองหลายมิติทีนี้เมื่อรัฐบาลตัดสินใจอะไรไปแล้วปั๊บจะพุ่งเป้าไปที่นี่ทุกอย่างก็ต้องหามาตรการรองรับให้ได้เพื่อสร้างระดับประกันให้ได้ตอนนี้ที่เนี้ยน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วมีนิคมมากจะพูดมีนิคมแบบบางอะไรเยอะแยะหมดก็เลยว่าถ้างั้นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็ต้องหาทางที่เอาทรัพยากรเนี่ยเข้าไปสนับสนุนที่นี่ให้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับอาจารย์ผมคิดว่ามันก็ต้องมีข้อจำกัดไม่ใช่จะบีบตะบันพัฒนาตลอดไปถ้าหากว่าสิ่งที่เราไปอำนวยความสะดวกเนี่ยมันลงทุนมากกว่ารายได้ที่เข้ามามันก็คงจะต้องฟรีซเอาไว้หรือหยุดเอาไว้หรือชะลอไว้ก่อนเจนว่าภาคตะวันออกเนี่ยเป็นภาคแรกๆที่มีโครงข่ายน้ำที่เชื่อมกันระหว่างแหล่งเก็บน้ำ
1: ม
0: ีระบบท่อเยอะแยะหมดตอนนั้นก็มีการปฏิรูปว่าเอาละระบบโครงข่ายน้ำเนี่ยจะต้องดำเนินการโดยเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจก่อนนะครับอาจารย์คงได้ยินว่ามีหน่วยงานไหนบ้างนะมีเยอะแยะมากมายเพื่อความคล่องตัวนะสมัยนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยกับการว่าเป็นธุรกิจไปนะฮะมันก็เลยกลายว่าราคาค่าน้ำก็เลยพุ่งสูงถึง 20-30 บาทนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยเรามาคิดว่าน้ำตัวเนี้ยถ้าจันทบุรีน้ำส่วนใหญ่แล้วก็ไปก็เพื่อการเกษตรส่วนใหญ่น้ำก็เพียงพออยู่แล้วครับพอมาระยองขึ้นมาปั๊บทุกคนก็คิดภาพออกมาว่าอันนี้ต้องเป็นอุตสาหกรรมนะจริงๆแล้วระยองด้วยน้ำตัวเองน้ำเยอะนะฮะอาจารย
1: ์
0: น้ำเยอะมีอ่างเก็บน้ำค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับแต่ระยองเนี่ยต้องเอาน้ำส่วนบางส่วนเนี่ยให้กับพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีซึ่งน้ำไม่ค่อยมีมันก็เลยกลายเป็นว่าก็เกาะกันไประยองกับชลบุรีก็เกาะกันไปขาขาดด้วยกันแรงกับแรงด้วยกันท่วมด้วยกันไปเลยเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าเพราะฉะนั้นอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่านโยบายจะไปทางไหนถ้าจะเอาพัฒนาต่อไปก็ต้องผ่านน้ำก็ต้องผ่านน้ำอาจารย์คงจำได้ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยเราคงจะได้ยินคำว่าจะเอาน้ำมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: ใช่
0: จึงนำอะไรที่มา
1: เข้าไปศึกษาเอง
0: นั่นแหละครับ นี่คือปัญหาหนึ่งว่าเฮ้ยทำไมบ้านเราเองทำไมไม่เอาน้ำภายในประเทศให้จบซะก่อนนะครับเราดูครับว่าถ้าไม่พอจริงๆจะเอาจากประเทศเพื่อนบ้านขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันมีผลต่อ water security ความมั่นคงประเทศชาติยังไงบ้างตอนนี้ภาคตะวันออกเองก็เลยมาดูว่ามีแผนงานโครงการอะไรบ้างที่พอเป็นไปได้และต้องการขับเคลื่อนแน่นอนที่สุดไม่มีโครงการไหนที่ทำแล้วไม่มีแรงเสียดทานไม่กระทบเลยมีหมดแต่ว่าจะทำไงบ้างที่ให้เอาผลกระทบที่เกิดขึ้น

0: แม้ว่าจำนวนไม่มากนักแต่สำคัญมาแก้ไขได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเขาพยายามที่จะสร้างอะไรเก็บน้ำทั้งหมดออกมาให้มากที่สุดมีแผนงานอยู่เกือบ40แผนงานที่จะทำอยู่แต่บางแผนงานก็เกิดแรงเสียดทานอยู่พอสมควรครับยกตัวอย่างล่าสุดที่มติครม.พ่อออกไปใช่ไหมครับที่โครงการอ่างเก็บน้ำวังโตนดไอ้โครงการนี้จริงๆแล้วนานมากแล้วนานมากตั้งแต่สมัยโน้นแล้วครับเรียกแยกออกมา 4-5 ปีจนกระทั่งเอเอก็จะหมดแล้วนะครับก็เลยต้องมาดูกันว่าน้ำผิวดินกับน้ำบาดาลเป็นยังไงบ้างน้ำบาดาลก็มีการศึกษาอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้เต็มที่เพราะยังกังวลเรื่องคุณภาพน้ำบาดาลนะครับแล้วก็กรมสิ่งแวดล้อมน้ำบาดาลที่รับผิดชอบก็บอกว่าน้ำบาดาลเนี่ยเอาไว้ใช้เฉพาะเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคเท่านั้นไม่เพราะว่าค่าตัวสูงนะฮะเพราะว่ามันต้องสูบน้ำมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ดูว่าน้ำผิวดินต่างๆที่ว่านี้มันมีเพียงพอไหมนโยบายรัฐบาลอีกมาว่าจะมีเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะนะฮะ EC ปรากฏว่า EC ปรากฏว่ามี มีการวางเอาไว้วางแผนเอาไว้เชื่อไหมครับว่าต้องการน้ำเท่าไหร่ครับปีหนึ่ง34ล้านลูกบาศก์เมตรไอ้34ล้านลูกบาศก์เมตรสมัยนั้นก็คือว่ามันก็คงกระจายแค่พื้นที่แต่ปัจจุบันเนี้ยพื้นที่ที่ว่านี้ขีดกรอบไปแล้วครับต้องเอาตรงนี้นะแต่ตรงนี้ขึ้นมาปรากฏว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันอยู่บนที่สูงครับไม่สามารถที่จะเอาน้ำมาใส่ได้เต็มนะไม่เหมือนกับพื้นที่ที่มีอยู่ที่ต่ำใช่ไหมครับจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอาน้ำจากที่อื่นมานี่แหละครับคือปัญหาว่าเมื่อเอาน้ำที่อื่นมาแล้วมันมีค่าใช้จ่ายกันแล้วเช่นตอนนี้ก็บอกว่าแนวคิดบอกว่าจะเอาน้ำจากโน่นนะครับแถวเมืองจันทบุรีเอามาใช้จริงๆแล้วจันทบุรีเนี่ยนะครับที่พัฒนาแหล่งน้ำเก็บน้ำปัจจุบันเมื่อก่อนมีสามอ่างปากแก่ภาวะใหญ่อะไรพวกนี้ว่าปรากฏว่ามันดีไหมดีครับทำให้การเกษตรเขามั่นคงนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าจันทบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่เน้นเรื่องของไม้ผลทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลักแต่นี้ถ้าเกิดว่ามีแหล่งเก็บน้ำอีกแหล่งนึงซึ่งจริงๆแล้วแหล่งเก็บน้ำที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันก็ต้องการลดน้ำที่ไหลลงทะเลเนาะ
1: ม
0: ันก็เลยช่วยให้น้ำเนี่ยสามารถที่จะชะลอเอาไว้ได้และส่วนเกินบางอย่างนะบางแห่งบางอันก็สามารถที่จะผันน้ำไปช่วยประเทศข้างไม่ใช่ประเทศนะจังหวัดข้างเคียงนะครับเพราะฉะนั้นหากว่าจังหวัดเราไม่ช่วยกันเองแล้วนะครับมันจะไปไหนแต่ว่าเมื่อเอาน้ำไปช่วยเขาแล้วปั๊บเนี่ยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ต้องกลับไปยังพื้นที่ด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรียกว่าความเข้าใจซึ่งกันและกันความเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะว่าคนในพื้นที่เองนะผมขออนุญาตเอ่ยนามนะอย่างอาจารย์เจริญอยู่ที่วังโตนดเนี่ยเขาก็พยายามที่จะรวมกลุ่มกับคณะกรรมการรูปน้ำนะในพื้นที่วังโตนดเพื่อจะดูว่าบางปีแม้ว่ายังไม่เป็นไปตามมติครม.ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งที่4ก็ตามเขาก็ยังแบ่งปันน้ำที่มีอยู่เนี่ยให้กับภาคอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนน้ำอันนี้คือด้วยใจนะฮะแต่ตอนนี้ปรากฏว่าเขาก็ต้องการพัฒนาตอนนี้ภาคอีสานภาคตะวันอีสานก็น้ำเยอะพอสมควรแต่ว่าภาคตะวันออกเนี่ยน้ำก็ยังไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องพัฒนาแหล่งเก็บน้ำของเขาเนี่ยเอาไว้เพื่อขยายภาคเกษตรอาจารย์ดูรู้ไหมครับว่าในขณะนี้ทุเรียนขยายเยอะมากจนกระทั่งนะครับนี้ล้นตลาดนะครับถูกมากเลยครับครับ
1: คือที่ผมถามอันนี้ก็เพราะว่าตอนนี้เรามีความผมมีความรู้สึกว่ารัฐบาลส่งเสริมมากเรื่องของอุตสาหกรรมใน EEC นะไปเชิญใครมาต่อการโอ้เยอะแยะไปหมดแต่พอมาดูเรื่องน้ำเนี่ยเรามีปริมาณเท่าเดิมนะจะสร้างใหม่ก็ถูกต่อต้านบ้างอะไรบ้างทีนี้ไอ้ทางเลือกเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงอย่างเช่นทำระบบอะไรนะเอาน้ำเค็มน้ำทะเลมาทำเป็นน้ำจืดนะน้ำเสียมาทำเป็นน้ำดีอะไรต่างๆพวกนี้โอกาสมันเป็นยังไงกันแล้วก็มันจะคุ้มไหม
0: คือถ้าพูดถึงต้นทุนนะถ้าต้นทุนในเชิงของน้ำผิวดินเองนะน้ำผิวดินเองก็อยู่ประมาณไม่เกิน5บาทประมาณนั้นนะซึ่งตรงนี้เองถ้าเป็นยิ่งเป็นโครงข่ายอยู่แล้วมันอาจจะขยับเป็น10บาทนะมันก็มีการลงทุนมันอยู่แล้วนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคำว่าเอาน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเนี่ยมันเป็นการศึกษาที่ได้ศึกษามันยาวนานแล้วไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานราชการศึกษานะครับเอกชนก็ศึกษาผมอ้างอีกได้คือปตท.ศึกษามานานแล้ว ก็อยากจะใช้ตรงนี้จริงๆแล้วเครือข่ายของบริษัทต่างๆก็มีนะก็มีการติดตั้งนะครับไอ้เนี่ยนะลงกลั่นน้ำจากน้ำทะเลเป็นน้ำจืดแล้วเป็นของตัวเองนะ แต่ว่าจะใช้ในกรณีที่วิกฤตจริงๆแต่บ้านเราในขณะนี้มันเริ่มเข้ากันวิกฤตไหมครับที่ว่านะมันก็ยังคือไม่อุ่นใจอ่ะไม่อุ่นใจว่ามีน้ำเพราะฉะนั้นก็เรียนว่าเทคโนโลยีสมัยนี้เมื่อประมาณ30ปีที่ผ่านมาศึกษาเอาไว้แล้วนะครับโดยสทช.เองศึกษาเพราะว่าคิดว่าเป็นคนกลางนะศึกษาดูโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะก็ต้องขอบคุณทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วศูนย์บริการด้านวิชาการเองก็ไปให้คำปรึกษากับหลายที่เหมือนกันอันนี้ก็ไป

0: ดูที่พื้นที่ที่ภาคตะวันออกว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะพัฒนาดูว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ปรากฏว่าศึกษาไปศึกษามาแล้วปั๊บปรากฏว่าอุปกรณ์สำคัญที่เป็นต้นทุนสูงๆก็คือตัวเมมเบรน
1: ใช่
0: เมมเบรนเนี่ยโอ้ยมีวิวัฒนาการเยอะมากโดยทั่วไปแล้วนะครับเห็นว่าถ้าหากว่าเมมเบรนที่จะใช้ได้ก็คือต้องกรองไม่ให้เกลือเนี่ยต้องให้กรองให้ได้มากกว่า 98%
1: ใช่
0: แต่ถ้าเกิดว่ามาใช้เพื่อการอุปโภคต้องกรองให้ได้ถึงมากถึง 99.3% อันนี้แต่ว่าทั้งเนี้ยราคาแพงแล้วใช้มันช่วงระยะสั้นๆ
1: ใช
0: ่ต่างประเทศสิงคโปร์ใช้แล้วนะครับแม้ว่าม
1: ีเดอีสต์ทั้งหลายก็ใช
0: ้อิสราเอลนะปัจจุบันนะและแม้กระทั่งที่อื่นใช้หมดอาจารย์ทราบไหมครับว่าที่ภูเก็ตก็ใช
1: ้
0: สมมติก็ใช้ผลิตมาแต่ว่าณขณะนั้นเทคโนโลยีสมัยนั้นอ่ะมันแพงทุกคนตระหนักนะครับว่าและตระหนกด้วยว่าถ้าหากว่ามีตรงนี้ขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้คอสของมันสูงขึ้นมากกว่าประมาณ50 บาท 60 บาทแต่เรียนด้วยความเคารพในผู้ที่มีนวัตกรรมทั้งหลายนะเขาสามารถพัฒนาเมมเบรนแล้วก็พัฒนากลไกอันนี้ราคาถูกลงยิ่งหากว่ารวมกันขึ้นมาเป็นปริมาณน้ำเยอะๆต่อวันเช่นไม่น้อยกว่าแสนลูกบาศก์เมตรต่อวันในนิคมมาบตาพุดเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการประมาณ100,000 ถึง 200,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะอันเนี้ยถ้าผลิตออกมาปั๊บรวมกันมาขึ้นมาแบบเนี้ยมันสามารถพัฒนาไปได้ต้นทุนนะขณะนั้นที่คิดเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ20ต้น
1: ๆโอ้ถือว่าถูกนะ
0: ถูกลงมากๆครับบางคนก็ว่าอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้เหรอผมว่าต่างประเทศเขาใช้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอันนึงก็คือว่าหากว่ามีตรงนี้ขึ้นมาปั๊บที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะเทรดออฟกับน้ำทะเลจะเป็นน้ำจืดเนี่ยกับน้ำจืดที่เราเอาเนี้ยไปใช้ภาคเกษตรได้
1: อ
0: ีกผมคิดว่ามันสองเด้งนะมันมีโอกาสมากๆเพราะว่าน้ำจืดเชื่อไหมครับว่าคลองวังตะโนดเนี่ยในอนาคตเนี่ยกว่าจะสร้างเสร็จถ้าสร้างนะครับถ้าสร้างเสร็จขึ้นมาปั๊บใช้เวลาไม่น้อยกว่า5 ปี แล้วจากการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับภาคตะวันออกนะครับในปี70เนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วเรื่องน้ำแล้งนะครับยิ่งเอเนโยมีการคาดการณ์ปีนี้ต่อปีหน้ายาวอีก ไม่อยากให้มันให้เหมือนปีก่อนโน้นนะ38 3อะไรที่ว่าน้ำท่วมเยอะน้ำแรงเยอะต้องมีระบบท่อเข้ามาช่วยซึ่งจะต้องจำเป็นต้องซื้อน้ำจากที่อื่นมาลูกบาศก์เม็ดละประมาณ200มากกว่า200บาทเลยแต่ตอนนี้เองผมคิดว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเองโดยเฉพาะยิ่งภาคตะวันออกเองอยู่ใกล้ชายทะเลนะข้อห่วงใยก็มีไม่ใช่ไม่มีเราก็ต้องศึกษากันอยู่ว่าไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกลือที่เข้มข้นมากขึ้นเนี่ยมันจะลดไปยังไงบ้างและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์เองก็ดีหรือแม้กระทั่งไนเตรตซัลเฟตต่างๆเองก็ดีจะลดยังไงในระหว่างปล่อยน้ำกลับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ต้องป้องกันมาไม่ใช่เหมือนกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะจ๊ะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถามว่าประเทศที่ไม่มีน้ำมันเลยเขาต้องเอาไหมเขาก็ต้องเอาแต่ก็ต้องมีมาตรการรองรับเอาไว้เหมือนเราไปขึ้นจากรถเครื่องบินจากนี่ไปเชียงใหม่ทุกคนก็กลัวนะเครื่องบินโน้นอย่างนี้แต่ก็ไปกันนะก็เราคิดว่าถ้าว่าเรามีมาตรการที่ดีพอนะครับแล้วก็มีการกำกับแล้วก็มีแรงสนับสนุนจากทางรัฐบาลที่ดีนะฮะ BOI มีอยู่แล้วใส่ไปสิผมคิดว่าราคาที่ว่านี้มันอยู่ในวิสัยที่โดยเฉพาะยิ่งภาคอุตสาหกรรมนะสามารถที่จะรับได้แล้วรับรองว่าในขณะนั้นที่เราประเมินขึ้นมาจะต้องราคาจะต้องไม่สูงกว่าราคาที่ภาคอุตสาหกรรมซื้อเด็ดขาดถ้าสูงกว่าเราจะต้องหาทางที่จะเข้าไปดูวิธีการที่มันเหมาะสมบ้าง
1: ทีนี้โอกาสจริงๆจากที่คุยมาเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยพอทราบว่ามันมี process อะไรบ้างยังไงบ้าง
0: ครับครับ
1: ทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้ตรงนี
0: ้ครับ
1: พอบอกว่าจะกันจะทำน้ำทะเลมาเป็นน้ำจืดม
0: ัน
1: ก็จะเหลือเกลือเยอะแยะหมดอะไรเงี้ยท
0: ี
1: ตรงนี้เนี่ยเคยมีใครให้ความรู้รัฐบาลนี่เคยสนใจเรื่องพวกนี้ไหมหรือแล้วแต่หน่วยงานก็ทำไปอันนี้คือน่าสนใจนะเพราะว่าชาวบ้านไม่มีความรู้ตรงนี
0: ้เมื่อการศึกษาครั้งแรกๆโดยทางสทช.ที่ศึกษาเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อน 5 ปีก่อนนะเรื่องนี้เป็นประเด็นอิชชูสำคัญมากๆที่ภาครัศดรเองประชาชนเองให้ความสนใจแต่จริงๆแล้วปั๊บเนี่ยอาจารย์ครับอุตสาหกรรมเองเขาศึกษามาก่อนเราแล้ว
1: ใช่
0: เขามีวิธีการอยู่ผมเชื่อมั่นว่ามาตรการต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมีเพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่ว่าเนี่ยแล้วนี่มันอยู่ทะเลขึ้นมาปั๊บถ้าหากว่าเราเลือกโซนนิ่งนะเอาพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลนะครับเอามาใช้ประโยชน์ในการดึงน้ำจากทะเลขึ้นมาแล้วการเอาส่งกลับไปมันไม่เหมือนประเทศปิดบางประเทศใช่ไหมครับที่เอามาแล้วปั๊บเข้ามาในกระจายกลางของเช่นไปไม่ได้อันนี้อยู่ชายทะเลแล้วก็มีข้อบังคับตามกฎตามระเบียบตามมาตรฐานเด้เลยครับว่าเมื่อปล่อยไปแล้วปั๊บ

0: ้องมีจำนวนหรือความเข้มข้นของเกลือเท่าไหร่ยิ่งหากว่าเราผนวกระหว่างโรงไฟฟ้ากับดีเซลเลเรชันแพลนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันขึ้นมานะครับมันก็จะทำให้ลดคอสของการทำตรงนี้ขึ้นมาด้วยเพราะว่าไอ้เครื่องทำความเย็นของไฟฟ้าเองก็มาช่วยลดความเข้มข้นของเกลือที่เกิดขึ้นด้วยแต่นี่การปล่อยไปแล้วปั๊บเขามีการศึกษานะครับว่าจะปล่อยในติดที่ผิวดินเลยผิวท้องทะเลเลยหรือว่าจะสูงขึ้นมาเท่าไหร่แล้วแต่ละอันปั๊บมีปริมาณผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างผมคิดว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้เขามีเซฟการ์ดเพียงพอนะครับดีกว่าที่จะให้เราอดน้ำขาดน้ำแล้วพัฒนาไม่ได้ก็คงต้องเลือกเอาแล้วครับว่าเราจริงๆแล้วเห็นด้วยนะครับเราจะอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ใช่แต่ธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะเราก็เลยต้องหาทางป้องกันไปด้วยครับ
1: คือตอนนี้ที่ผมพยายามจะถามก็คือว่าเรากำลังส่งเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมมหาศาลเลยดึงคนเข้ามาโอ้โหมหาศาลและก็มีคนสนใจด้วยทีนี้น้ำเราเองประเทศเกษตรกรรมเราก็ต้องการน้ำจืดสำหรับเกษตรกรรม
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมน้ำเริ่มไม่พออย่างชัดเจนตอนนี้เห็นชัดๆเลยนะแล้วเพื่อประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไม่ยอมให้เราเข้าไปสร้างอะไรต่างๆนะนี่ข้างในเองเราก็มีปัญหาในการที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆใช่ไหมซึ่งพอจะมาทำระบบไอ้นี่ฮะไอ้ระบบ process ไอ้ทำน้ำจืดทำอะไรเนี่ยเราก็มีปัญหาว่าชาวบ้านทั่วไปก็ไม่รู้คือเราไม่เคยให้ความรู้เขาว่าเออมันได้มีการทำอะไรบ้างยังไงบ้างทีนี้เนี่ยพอจะเดินหน้ากันจริงๆเนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่พวกเรากลัวก็คือว่าคอนฟลิกต์มันจะเกิดขึ้นทันทีใช่ไหมคือการที่รัฐบาลไม่ให้ความรู้นะว่ามันควรจะต้องทำอะไรยังไงควรจะเผยแพร่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะให้ชาวบ้านได้เข้ามาเห็นภาพแล้วก็ให้เห็นว่าเอ้ยถ้าทำแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: นะคือเราไม่ได้เสนอตรงนี้เพราะฉะนั้นผมกำลังมีความรู้สึกกังวลแทนนะฮะว่าหน่วยงานเนี่ยทำไปเถอะเหนื่อยเพราะว่าไม่ยอมให้ประชาชนได้รับรู้ในข้อมูลต่างๆเหล่านี้
0: ผมมองเป็นสองซีกนะครับซีกหนึ่งประชาชนอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยคงไม่ยากเท่าไหร่หากว่าหน่วยงานของรัฐที่ศึกษาจริงให้ข้อมูลจริงจังแล้วก็ยกตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีต่างๆประเทศที่เขาใช้แล้วประสบความสำเร็จนะครับผมคิดว่าณขณะนี้ระบบโซเชียลมันแรงมากสามารถดูได้ที่ไหนบ้างประสบความสำเร็จแล้วก็มีที่ไหนบ้างที่พัฒนาไปแล้วผมคิดว่ามีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนนะครับอย่างที่สองสำคัญนะผมคิดว่าเรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปัจจัยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์มหาศาลผลประโยชน์ที่ว่านี้ถ้าหากผลิตน้ำจืดน้ำทะเลเป็นน้ำทะเลเป็นน้ำจืดขึ้นมาแล้วปั๊บใครบ้างนะครับได้รับประโยชน์ใครบ้างเสียประโยชน
1: ์
0: ตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าจากการศึกษาขึ้นมาแล้วปั๊บปรากฏว่าผู้ที่มีน้ำผิวดินที่ขายให้กับภาครัฐนะเขาก็เอ๊ะ
1: ไม่เอา
0: แล้วอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองแหล่งเก็บน้ำที่เขามีดีเซลเลชันแพลนของเขาเองเขามีอยู่แล้วเขาใช้จำกัดทั้งว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวนี้ขึ้นมาปั๊บปรากฏว่าไปแย่งเดี๋ยวทำให้ราคาเขาดรอปลงมาเอ๊ะทำให้ตรงนี้สูญเสียไปหรือเปล่าเพราะผมเรียนว่าจริงๆแล้วมันก็ทำสองส่วนแล้วครับทางภาครัฐเองแล้วก็ประชาชนเองเขาต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันโดยต้องมีการทำงานและมีเป้าหมายอย่างจริงจังว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอะไรบ้างประชาชนได้อะไรแค่นั้นเองครับ
1: นี่แหละครับก็คือคำถามแล้วเพราะว่าตอนนี้บอกได้เลยว่าประชาชนไม่รู้เลยว่าทำอะไร
0: ครับ
1: เราก็บอกว่าเออเอาน้ำทะเลมาน้ำเค็มมาทำมันเป็นน้ำจืดแล้วก็ใช้แล้วชาวบ้านก็เริ่มสงสัยไงว่าใครได้อะไรยังไงคุ้มค่าไหมเศรษฐกิจและเกษตรกรรมเขาจะเป็นยังไงต่อไป
0: เกษตรผมคิดว่าและผมคิดไอ้ส่วนตัวนะฮะเกษตรจะได้ประโยชน์มากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดแต่ว่าดีเซลเลชันเนี่ยจะใช้เพื่อใครเพื่ออุตสาหกรรมเท่านั้นที่มีแรงซื้อเพราะว่ามันต้องลงทุนทั้งนั้นนะ
1: ใช่ใช่
0: ตอนนี้บ้านเราเนี่ยชอบอะไรสับสนอะไรก็ไม่รู้นะที่ไปสับสนไรเขาอ่ะมันก็ทำให้เราเองเนี่ยขาดเอกภาพในการบริหารจัดการก็เรียนว่าผมเห็นด้วยณขณะนี้ข่าวเรื่องrenewable water supply เนี่ยเริ่มมีขึ้นมา
1: ใช่
0: เพราะเริ่มเล็งเห็นว่าในอนาคตมันจะขาดแต่ถ้าหากว่าเราคิดตอนนี้มีแผนหลักแผนเหลือกเรียบร้อยหมดแล้วแต่พร้อมที่จะเดินแต่เราเดินช้าไปนิดนึงเพราะไอ้ที่เดินช้าเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือ
1: ดันมันมีนิดแต่ฮะเยอะเลยครับเพราะตอนนี้ชาวบ้านกันงงมาก
0: ช้ามากก็เลยเราเรียนว่ากลัวว่าอันตรายหรือภัยพิบัติเนี่ยมันจะเกิดก่อนแล้วก็สุดท้ายสุดมาตกที่รัฐบาลและก็ตกที่หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ปั๊บเนี่ยเรื่องนี้ก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาต่อไปว่าสิ่งที่เราทำอยู่ณขณะนี้อะไรที่มันมีแผลสำคัญก็น่าจะขับเคลื่อนโดยทำคู่ขนานกันไประหว่างประชาชนกับทางผู้มีอำนาจตัดสินใจครับ
1: ครับคืออันนี้น่าสนใจมากครับว่า เราอย่างพวกเราเป็นนักวิชาการเนี่ยเราบ

0: รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นแต่ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจ
1: ครับ
0: ทีนี้ทำอย่างไรที่จะให้เขาได้รับรู้แล้วก็คืออย่างไรนะให้เขาเข้าใจแล้วจะได้ยอมรับในบางอย่างนะ
1: ตอนนี้นะผมคิดว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าอยู่ระหว่างการจะทำแผนแม่บทลุ่มน้ำ เอาทุกอย่างป้อนไปตรงให้หมดเลยครับว่าไปเลยผมคิดว่าที่ปรึกษาเองที่ไปรับหน้าที่ในการวิจัยเองนะมาศึกษาตรงนี้ขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยหากว่ามันจำเป็นก็จำเป็นแต่ถ้าหากว่ายังไม่จำเป็นยังไม่ถึงเวลาก็ว่ากันไปไม่เป็นปัญหาผมคิดว่าหน้าที่ของผู้ศึกษาเองหรือนักวิชาการเองกันเองนะต้องเอาแฟกต์จริงๆนะไปให้ภาคประชาชนทราบแล้วก็ส่งสะท้อนไปยังผู้บริหารต่างๆในโอกาสนี้นะครับจากนี้ไปจนกระทั่งถึงกลางเดือนกลางปี70เนี่ยเป็นโอกาสที่จะทำทบทวนแผนแม่บทแล้วหากว่ามีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวข้องแบบนี้ข้อกังวลข้อห่วงใยต่างๆเพื่อจะปิดแก๊ปให้ได้ผมอยากให้วิงวอนว่าทุกพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในแผนแม่บทนะครับของลุ่มน้ำมันจะได้เข้าไปในองค์รวมทั้งหมดแล้วก็ปรับปรุงทบทวนใหม่หมดครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปที่ดีนะฮะแต่ว่าคงต้องให้ความรู้ประชาชนนิดนึงนะว่าอะไรบ้างที่ควรจะเป็นควรแม้เสียดายอาจารย์หมดเวลาแล้ว ยังคุยกับอาจารย์ไม่ได้เท่าไหร่เลยวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ก่อนนะครับที่
1: ยินดี
0: ครับให้ความรู้เรื่องของ renewable water นะ
1: ครับ
0: ครับรายการของเราก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 น.ส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา
3: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
2: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการรอจุฬานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายโดยคณาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายต่างๆครับรายการรอจุฬานิติมิตินะครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึงเวลา 11:30 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับสิงโตบุญปันนิติกรศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้ผมรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในประเด็นในวันนี้ครับในวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับกลับมาพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจและก็ใกล้ตัวกับทุกท่านกว่าที่คิดนะครับโดยประเด็นที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับในหัวข้อ AI และการสู้คดีด้วยตัวเองของประชาชนครับโดยในวันนี้นะครับพวกเราได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรพัฒน์โชคสุวัฒนสกุลนะครับโดยท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งท่านให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อให้ความรู้หัวข้อดังกล่าวในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณสิงโตครับ

0: หยิบยกขึ้นมานะครับอาจารย์ทำงานโดยตรงกับเรื่องนี้เลยไหมฮะ
1: ครับก็จริงๆทำโดยตรงนะครับผมสอนแล้วก็ทำวิจัยอยู่ประมาณ2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องกฎหมายกับเทคโนโลยี
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องกฎหมายกับเศรษฐศาสตร
0: ์ครับ
1: ครับซึ่งจริงๆส่วนหนึ่งที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยผมไปพูดในงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยที่จัดร่วมกับศาลยุติธรรมนะครับหัวข้อก็คือเรื่องการเพิ่มความสามารถให้ประชาชนดำเนินคดีด้วยตนเองนะ
0: ครับ
1: ก็เลยคิดว่าน่าเอามาเล่าให้ประชาชนทั่วไปฟังเหมือนกันว่าหลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจริงๆศาลเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องไปด้วยทนายโดยมีทนายความเราจริงเราสามารถดำเนินคดีด้วยตัวเองได
0: ้นะครับงั้นผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนเลยนะครับว่าการที่คนไทยเราเนี่ยฮะต้องสู้คดีด้วยตัวเองโดยที่เราไม่มีทนายความเลยฮะเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนครับอาจารย
1: ์จริงๆพอถามว่าเกิดบ่อยแค่ไหนเนี่ยต้องตอบตรงๆว่าเราไม่รู้ครับ
0: ครับ
1: ใช่ก็ที่น่าสนใจคืออย่างนี้ฮะคือเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆการสู้คดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทนายความนะครับในกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ว่าจริงๆเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองได้นะครับในเวลามีการดำเนินคดีในชั้นศาลเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเลขที่เรารู้จริงๆเนี่ยตอนนี้อย่างในครึ่งปีแรกของปี2569ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรารู้ว่ามีคดีขึ้นสู่ศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักรเนี่ยประมาณ 1,190,000 กว่าคดีครับเสร็จไปแล้วเราประมาณ178
0: ครับ
1: นะครับอันนี้เนี่ยสำนักงานศาลยุติธรรมแถลงเมื่อวันที่12สิงหาคมเป็นการแถลงครึ่งปีแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าใน1ล้านกว่าคดีนั้นเนี่ยคำถามคือแล้วมีกี่คดีที่คู่ความอย่างน้อย1ฝ่ายความหมายคืออาจจะเป็นโจทก็ได้หรือเป็นจำเลยนะครับ
0: ครับ
1: ที่ไม่มีทนายความ
0: อ
1: ันเนี้ยผมหาตัวเลขนั้นไม่เจอ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งจริงๆมันเป็นข้อค้นพบนะว่าเราเก็บหรือเปล่าหรือว่าเรามีการตีพิมพ์ตัวข้อมูลนี้หรือเปล่านะครับซึ่งก็น่าสนใจครับว่าถ้าเราไม่รู้เลยว่าตัวเลขเป็นยังไงเนี่ยในการที่เราจะไปดำเนินการว่าเราจะช่วยคนดำเนินคดีด้วยตัวเองง่ายขึ้นหรือว่ายากขึ้นได้อย่างไรเนี่ยมันก็แก้ยากเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่เราจะแก้ไขเนี่ยตอนนี้ปริมาณหรือว่าจำนวนมันเป็นยังไง
0: ถ้าเรายังหาในประเทศไทยไม่ได้อย่างนี้แล้วต่างประเทศเนี่ยเขาวัดกันด้วยแหละครับ
1: มีนะครับจริงๆก็มีงานหลายงานนะครับงานหนึ่งก็คืองานของคู่ professor ที่ Stanford นะครับคือ Nora Freeman Engstrom แล้วก็ David Freeman Engstrom เนี่ยเขาไปไล่ดูคดีแพ่งในสหรัฐนะครับแล้วเขาก็เทียบครับปี2ปีห่างกันประมาณ30เกือบ30ปีนะก็คือ2535กับ2556
0: ครับ
1: นะครับน่าสนใจว่าในฝั่งโจทย์นะครับก็คือคนที่ไปฟ้องตัวเลขเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะครับเดิมเนี่ยเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้วเนี่ยมีทนายประมาณ199นะครับผ่านมาประมาณ20กว่าปีเนี่ยเหลืออยู่196
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าฝั่งจำเลยเนี่ยน่าสนใจกว่าเดิมเนี่ยเมื่อประมาณปี2535เนี่ยฝั่งจำเลยเนี่ยมีทนายความเนี่ยประมาณ197ก็คือใกล้เคียงกันกับฝ่ายโจทย์เลย
0: ครับ
1: แต่ว่าผ่านไปไม่นานนะครับมีเหลือแค่46
0: โอ้น่าสนใจมากครับคือนั่นหมายความว่าเดี๋ยวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเหมือนกับโจทย์เนี่ยในการฟ้องก็ยังนิยมในการใช้ทนายอยู่แต่พอเป็นฝั่งจำเลยเนี่ยลดมาครึ่งหนึ่งเลยไหมฮะ
1: ใช่ครับลดเกือบครึ่งหนึ่งเลยฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ประเด็นเนี่ยจริงๆตัวเลขก็ส่วนหนึ่งนะครับประเด็นเนี่ยคือถ้าเกิดเราไปดูอย่างที่ผมเกริ่นไว้ถ้าไปดูกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายก็คือกฎหมายที่บอกว่าคุณจะฟ้องเรื่องอะไรได้บ้างต้องมีองค์ประกอบยังไงบ้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกาหรือว่าของประเทศไทยเนี่ยจริงๆเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่ามีเหมือนกับอยู่บนสมมติฐานว่ามีทนาย2ฝ่ายเนี่ยสู้กันต่อหน้าผู้พิพากษาที่วางตัวเป็นกลางนะครับคำถามก็คือว่าถ้าเกิดในสมมติฐานนั้นเนี่ยมันเป็นจริงแค่ครึ่งเดียวความหมายก็คือหลังๆมาเนี่ยจำเลยไม่มีทนายความแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าเรากำลังใช้กฎกติกาที่ออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอีกต่อไปแล้ว
0: ครับแต่อย่างนี้แล้วฮะเดี๋ยวนี้มี AI แล้วนะครับอาจารย์เราบางทีเราอาจจะไปเปิดแชทบอทถามได้เลยไหมครับว่าน่าจะช่วยตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าทุกวันนี้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลามีปัญหากฎหมายก็เริ่มไปคุยกับ AI แล้วรอบๆตัวผมก็เริ่มมีคนมาคุยแล
0: ้
1: วก็ต้องตอบว่าช่วยครับแต่ว่าพอไปดูงานที่เป็นงานที่ไปเก็บข้อมูลดูจริงๆในเชิงประจักษ์เนี่ยปรากฏว่าช่วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ช่วยตรงกับจุดที่เราคาดหมายว่าจะช่วยเท่าไหร
0: ่
1: นะครับจริงๆมีเปเปอร์นะครับเพิ่งออกปีนี้เองนะครับของโรโคเฮนแซสเซนนะครับเขาทำสตูดี้ออกมางานหนึ่งนะครับเขาชื่อว่า the new process นะครับสิ่งที่ทำก็คือว่าเขาไปดูคำฟ้องในศาลกลางของสหรัฐนะครับราวประมาณ2ล้าน8แสนเรื่องเยอะนะฮะ
0: ครับ
1: เทียบกันครับก่อนกับหลัง generative AI จริงๆดูง่ายๆว่าคำว่าไอ้จุดตัดตรงนั้นคือเมื่อไหร่ก็คือตอน

0: ที่เริ่มมี ChatGPT นะครับคือช่วงประมาณปี2023นั่นเองนะครับก็ปรากฏว่าเขาพบว่าสัดส่วนโจทก์ที่ฟ้องเองโดยไม่มีทนายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากร้อยละ11ช่วงก่อนที่จะมี Generative AI หรือว่าพวก ChatGPT Claude Gemini ที่เราใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ11เนี่ยเป็นร้อยละ17
1: โอ้โหเพิ่มนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็คือง่ายๆคือคนเนี่ยกล้าไปศาลมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับเขาหาไม่เจอนะครับว่าหลักฐานเนี่ยว่าอัตราการชนะคดีเนี่ยมันดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับ แล้วก็คำฟ้องที่มีเรียกว่าร่องรอยแล้วกันของการใช้ AI เนี่ยปรากฏว่าถูกยกฟ้องมากกว่าที่ซ้ำไป
1: ครับคือแปลว่าเราสามารถใช้ AI ได้แต่ก็ยังมีก็แพ้เหมือนเดิมได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ประมาณนั้นครับจริงๆก็จริงๆมีตัวเลขที่น่าคิดเหมือนกันนะครับก็คือมันจะมีฐานข้อมูลหนึ่งจริงท่านไหนอยากลองไปดูไปเซิร์ชได้นะครับของเดเมียนชาโลตินเนี่ยเขาเก็บรวบรวมไว้นะครับ CHARLOTIN นะครับลองเซิร์ช Google ได้นะครับเขาไปดูคดีที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยครับแล้วก็ไปเก็บเฉพาะคดีที่ศาลวินิจฉัยแล้วว่ามีการอ้างคำพิพากษาที่ไม่มีอยู่จริงนะครับอันนี้เราบางทีเราเรียกเป็นศัพท์เทคนิคว่าหลอนนะ hallucination นะครับ
1: hallucination
0: ประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคมตอนที่ผมเก็บข้อมูลครั้งล่าสุดเนี่ยมีประมาณ 1,870 คดีนะครับในจำนวนนั้นเนี่ยที่น่าสนใจคือผู้ใช้เนี่ยเป็นคู่ความที่ไม่มีทนายความเนี่ย 1,097 คดีนะครับแล้วก็เป็นทนายความเนี่ยที่ใช้เนี่ยประมาณ725คดี
1: ก็หมายถึงว่าที่เรากำลังพูดถึงคือมีอาการของ hallucination ขึ้นมาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับคนที่ไม่มีทนายเจอปัญหามากกว่าเกือบครึ่งเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เกือบเท่าครึ่งเลยครับ
0: ใช่ครับเยอะมากนะครับซึ่งมันก็เนี่ยแหละอย่างเรื่องที่เล่ามามันก็จะกลายเป็นว่าเขากล้าไปศาลมากขึ้นเพราะว่าเอกสารที่เดิมไม่รู้จะเริ่มเขียนยังไงเนี่ยตอนนี้มันมีคนมาช่วยเขียนละแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เราต้องการคือเราไม่ได้ต้องการให้คนไปศาลมากขึ้นจริงไหมครับเราต้องการให้คนที่เขาถูกละเมิดสิทธิ์หรือว่าต้องการใช้สิทธิ์เนี่ยเขาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็อันเนี้ยอย่างมันกลายเป็นว่าข้อมูลมันก็ยังไม่ได้ชี้ไปในทางนั้นซึ่งเราก็หวังแหละว่ามันอาจจะเป็นที่คุณภาพของเทคโนโลยีซึ่งมันก็ดีขึ้นเร็วมากๆในช่วงแค่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งไอ้ตัวเลขเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมันก็นับเฉพาะที่ศาลจับได้นะครับก็มองง่ายๆคือมันเหมือนเครื่องมือเครื่องเดียวกันเลยนะครับก็ทุกคนก็ใช้ ChatGPT เหมือนกันแต่พอมันไปตกอยู่ในมือคนที่ตรวจทานมันไม่เป็นเนี่ยกลายเป็นว่ามันดูเหมือนมันจะกลายเป็นความเสี่ยงแทนที่จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเหลือ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคำถามที่หลายคนถามกันมาในรอบหลายปีเนี่ยมันอาจจะต้องปรับหรือเปล่าเพราะว่าเราถามกันว่าเอ๊ะ AI จะช่วยให้ประชาชนฟ้องคดีได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องถามคำถามที่แตกต่างจากนั้นหรือเปล่า
1: แล้วคำถามที่ถูกที่ดีนี่คืออะไรครับ
0: จริงๆอาจจะต้องเฉพาะเจาะจงกว่านั้นครับผมว่ามันก็คือการถามว่าจะช่วยใครในคดีแบบไหนในขั้นตอนไหนและที่สำคัญที่สุดเลยคือใครเป็นคนที่จะต้องจ่ายหรือว่าเอาง่ายๆคือใครที่เป็นคนที่จะต้องออกเงินเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆคิดง่ายๆแบบนี้ฮะช่องว่างที่ทำให้คนสู้คดีเองไม่ได้เนี่ยถ้ามองภาพเนี่ยมันก็คืออันนี้มองในเหมือนเป็นสมการคณิตศาสตร์นิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: มันจะเท่ากับภาระที่กระบวนพิจารณาเนี่ยเหมือนเรียกร้องจากเขาความหมายก็คือว่าอย่างผมไปศาลเนี่ยโหผมต้องไปนั่งทำความเข้าใจต่างๆผมจะต้องไปยื่นเอกสารผมจะต้องไปที่ศาลเวลาศาลมีนัดต่างๆใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ลบกับความสามารถของตัวเราเองเนี่ยก็คือถ้าความสามารถเราเยอะกว่าอย่างเงี้ยเราก็โอเคภาระมันก็ไม่ได้เยอะเกินกว่าสิ่งที่เราจะต้องแบกรับแต่ถ้าผมไม่มีความรู้กฎหมายเลยเนี่ยมันก็เป็นว่าผมก็ต้องแบกภาระเยอะมากก็อย่างนี้ผมก็ไปศาลลำบากใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วสุดท้ายอะครับมันจะต้องไปลบออกจากสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่สถาบันตุลาการเนี่ยหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยมันชดเชยให้เขาไปแล้วคือเครื่องมือที่ไม่ช่วยในการเข้าถึงกระบวนการง่ายขึ้นหน่อยนะครับหรือว่าเครื่องมือที่ทำให้เขาสามารถที่จะยื่นฟ้องหรือว่าทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตัวเองเช่นรู้กฎหมายรู้เกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของตัวเองเนี่ยก็คือถ้าสองอย่างนะครับความสามารถเขาดีแล้วก็ระบบเนี่ยไปช่วยซัพพอร์ตเขาได้มากเพียงพอแล้วเนี่ยไอ้พวกภาระของกระบวนพิจารณาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็อาจจะเล็กลงหรือว่ามันอาจจะไม่ได้สำคัญคนก็ยังไปสู้คดีเองได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมองประมาณ3ก้อนนั่นคือภาระที่เขาจะต้องไปแบกรับในการเข้ากระบวนการความสามารถของตัวเขาเองแล้วก็สิ่งที่ตัวระบบเนี่ยไปซัพพอร์ตเขาอยู
1: ่นะครับน่าสนใจมากครับผมขออนุญาตถามว่าเทอมสุดท้ายที่อาจารย์พูดถึงนี่หมายถึงอะไรนะครับ
0: ที่บอกว่าสถาบันไปชดเชยหรือว่าระบบไปซัพพอร์ตเขาไว้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็เอาง่ายๆคือมันหมายถึงสิ่ง

0: ที่กฎหมายเนี่ยวางระบบไว้ให้นะครับเช่นฟ้องด้วยวาจาได
1: ้
0: นะครับในบางคดีบางประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมให
1: ้
0: นะครับหรือว่าในบางศาลอย่างเช่นเรารู้ว่าศาลปกครองเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยมีการใช้ระบบของการไต่สวนเองนะครับเพราะว่ารู้ว่าประชาชนเนี่ยในบางกรณีเนี่ยก็ไม่มีความสามารถในการที่จะเตรียมสำนวนทุกอย่างด้วยตัวเองหมดนะครับหรือว่าแม้แต่บางที่เนี่ยศาลก็สามารถช่วยแก้คำฟ้องให้นะครับก็เลยอยากให้เห็นครับว่าเทอมที่สองอ่ะที่เราพูดไปคือเรื่องความสามารถของคนแต่ละคนเนี่ยจริงๆมันสร้างได้นะแต่มันสร้างแล้วมันใช้เวลานะครับกว่าจะให้คนมาเรียนรู้กฎหมายเนี่ยโอ้ใช้เวลานานมากแต่ว่าอีกที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นภาระที่กระบวนการเนี่ยสร้างขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่ตัวกระบวนการศาลหรือว่าสถาบันศาลเนี่ยชดเชยให้เนี่ยหรือว่าสร้างขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตเนี่ยอันนี้ออกแบบได้นะครับเราเรียกกันว่ามันเป็นเรื่องของตัวแปรในเชิงนโยบายนะครับซึ่งจริงๆเรามีเครื่องมือพวกนี้เยอะมากนะครับเรามีการฟ้องทางวาจาในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา191
1: ครับ
0: นะครับในวิคดีปกครองโทษครับวิคดีผู้บริโภคมาตรา20เนี่ยเรามีการยกเว้นค่าธรรมเนียม
1: ครับ
0: นะครับหรือว่าปวิแพ่งเนี่ยมาตรา86วรรค3เนี่ยเรามีให้อำนาจศาลเรียกพยานหลักฐานเองได้ซึ่งใช้ในทุกคดีแพ่งเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องมือเหล่านั้นอยู่บ้างอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่มีนะคร
1: ับ แต่ฟังดูแล้วก็เหมือนกับเรามีเครื่องมือครบแล้วไหมฮะ
0: จริงๆต้องบอกว่ามีครับแต่ว่าเหมือนเดิมครับสิ่งที่ขาดไปจริงๆคือยังไม่มีงานวิจัยในเชิงปริมาณเลยที่บอกว่าแล้วไอ้อำนาจเหล่านี้ถูกใช้จริงบ่อยแค่ไหน
1: ครับ
0: นะครับจริงๆหลักฐานที่ผมหาได้ก็ยังเป็นในเชิงคุณภาพเกือบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเท่าที่เห็นก็ยังใช้น้อยเพียงแต่ผมไม่สามารถฟันธงได้จริงๆว่าใช้น้อยแค่ไหนครับ
1: แบบนี้ครับถ้าให้อาจารย์ชี้ว่าคนที่ไม่มีทนายเนี่ยขาดอะไรมากสุดอาจารย์จะชี้ไปที่เรื่องอะไรครับ
0: ผมตอบด้วยตัวอย่างแล้วกันครับสมมติว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งได้รับหมายเรียกมาที่บ้านนะครับเป็นคดีบัตรเครดิตยอดแสนกว่าบาท
1: บ
0: นะครับหนี้เนี่ยค้างมาตั้งแต่7-8ปีก่อนนะครับคุณป้าท่านนี้ก็ไปหาเครื่องมือ AI แล้วก็บอกว่าช่วยร่างคำให้การให้หน่อยมันร่างได้นะครับแล้วก็ร่างออกมาถ้อยคำสมัยนี้โอเคเลยอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 ชั่วโมงแต่สุดท้ายคุณป้าก็อาจจะแพ้คดีอยู่ดี
1: เอ้าทำไมครับในเมื่อร่างมาดูดีแล้วฮะ
0: เพราะว่าจริงๆงานที่มันมีมูลค่าหรือว่ามันมีความหมายจริงมันไม่ใช่แค่การร่างนะครับใช่ไหมครับอันหนึ่งก็คือว่าคือการรู้ว่านี่บัตรเครดิตมีอายุความกี่ปีคือ2ป
1: ีครับ
0: ใช่ไหมครับแล้วก็นี่ก้อนนี้อาจจะขาดอายุความไปแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆมันใช้เวลาคิดแค่ประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: นะครับอย่างถ้าเราไปดูในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมาตรา193/29เนี่ยเขียนสั้นนะครับบอกว่าพอไม่ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้เนี่ยศาลจะเอาอายุความมายกเป็นเหตุยกฟ้องไม่ได้เพราะศาลเนี่ยยกเกินกว่าที่ต่อสู้มาไม่ได
1: ้ครับแปลว่าผู้พิพากษาเห็นอยู่ใช่ไหมครับว่านี่เก่าแล้วแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ก็ช่วยไม่ได้ครับถ้าจำเลยไม่พูดออกมาครับก็ต้องพิพากษาให้โจทก์ชนะอยู่ดี
1: ครับ
0: นะเพราะนั้นกฎหมายก็เหมือนให้สิทธิ์คุณป้าไว้แล้วล่ะในมาตรา193/10นะบอกว่านี่ที่ขาดอายุความเนี่ยปฏิเสธการชำระได้เลยนะแต่สิทธินั้นจะทำงานก็แต่เมื่อเนี่ยเราพูดมันออกมาม
1: ีคนพูดออกมาโอเคครับขอเปรียบเทียบเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาเลยนะครับ
0: ใช่ครับแล้วก็นี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมแพลตฟอร์มช่วยให้ดำเนินคดีทั่วโลกเนี่ยถึงไปทำงานที่ปลายทางคือไปร่างเอกสาร
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืองานเอกสารเนี่ยมันไม่ใช่เชิงเหมือนเป็นสายพันธุ์การผลิตในโรงงานที่แบบเอาเหล็กมาตัดเชื่อมประกอบออกไปเป็นรถแล้วก็ขั้นท้ายๆเนี่ยมันมีมูลค่าสูงสุดเพราะว่าประกอบขึ้นมาเป็นรถวิ่งได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มันเปรียบเทียบคล้ายกับคลินิกที่เราไปหาหมอมากกว่าก็คือคนเนี่ยคนไข้เนี่ยเข้ามาพร้อมอาการเพราะฉะนั้นงานที่มันมีมูลค่าสูงสุดคือการวินิจฉัยส่วนในพวกเขียนใบสั่งยางานปลายทางเนี่ยจริงมันถูกมันทำซ้ำได้แต่ว่าถ้าเกิดคนที่วินิจฉัยคือหมอเนี่ยผิดแต่แรกเนี่ยจะเขียนสละสลวยยังไงก็ไม่มีประโยชน
1: ์
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็งานร่างเอกสารเนี่ยมันสาธิตได้มันเห็นเป็นภาพเป็นกระดาษออกมาเลยใช่ไหมฮะแต่งานวินิจฉัยเนี่ยมันไม่ได้มีเอาพูดออกมาปลายทางคนก็เลยแห่กันไปสร้างงานร่างเอกสารขึ้นมาซึ่งเอาจริงๆหลายคนก็คิดแบบนั้น
1: ครับครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับกลับมาที่ไทยครับ อย่างที่ท่านอาจารย์เล่าเมื่อสักครู่ครับมีภาพเหมือนหรือว่าต่างที่จากอาจารย์เล่ามายังไงครับ
0: จริงๆก็มีความต่างนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าในทางที่ดีกว่าหรือเปล่าหรือว่าแย่กว่านะครับยังที่กลับไปที่ดูสถิติคดีนะในครึ่งปีแรกของปี2519เนี่ย5อันดับแรกเป็นของคดีผู้บริโภคเนี่ย รวมกันราวประมาณ 394,000 คดีนะครับส่วน5อันดับแรกของคดีแพ่งสามันรวมกันเนี่ยราวประมาณ 100,000 คดี
1: ซึ่งคดีผู้บริโภคมากกว่าเกือบ4เท่าใช่ไหมครับ
0: ใช่ฮะแต่ที่อยากให้สังเกตก็คือว่า5อันดับแรก

0: นั่นคืออะไรบ้างนะครับ
1: ครับ
0: สินเชื่อส่วนบุคคล
1: ครับ
0: บัตรเครดิตเช่าซื้อค้ำประกันทั้ง5อันดับเนี่ยเป็นคดีที่เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้เกือบหมดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เป็นคดีที่ผู้บริโภคเองเป็นโจทย์เลยนะครับถ้าดูประเภทคดีแล้ว
1: แปลว่าอะไรล่ะครับ
0: ก็แปลว่าช่องทางหลักที่คนไทยเดินเข้าสู่ชั้นศาลเนี่ยไม่ได้ว่าเราเลือกเข้าไปเองครับแต่คือเราโดนคนอื่นลากเข้ามาคือคนที่มาฟ้องเราน
1: ะ
0: ครับแล้วเครื่องมือที่กฎหมายพิจารณาคดีผู้บริโภคสร้างไว้เนี่ยฟ้องด้วยวาจาได้ยกเว้นค่าธรรมเนียม
1: ครับ
0: มีเจ้าพนักงานคดีช่วยเนี่ยเครื่องมือเหล่านี้อยู่ฝั่งคนฟ้องแทบทั้งหมด
1: ครับ
0: ครับส่วนฝั่งจำเลยเนี่ยเป็นเครื่องมือของเช่นเรื่องของคนที่ขาดนัดไปแล้วก็คือเป็นเครื่องมือสำหรับการแก้ไขหลังจากเกิดเหตุขึ้นมาแล้ว
1: ครับเหมือนเราสร้างทางลาดไปแล้วให้คนเดินได้อยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ประมาณนั้นครับซึ่งก็คือไม่ได้แปลว่าคนออกแบบคิดผิดนะครับในตอนที่ร่างกฎหมายในปี2551เนี่ยผมเข้าใจว่าภาพที่คนร่างในขณะนั้นเนี่ยคิดในคดีผู้บริโภคเนี่ยก็คือผู้บริโภคเนี่ยถูกเอาเปรียบ
1: ครับ
0: แล้วก็อยากจะฟ้องนะครับซึ่งมันถูกในยุคนั้นนะแต่พอมันผ่านมาประมาณ18ปีเนี่ยปริมาณคดีจริงๆที่เกิดขึ้นในข้อมูลเชิงประจักษ์เนี่ยมันกลายเป็นอีกทางนึงเลย
1: ครับขออนุญาตเข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับเป็นเรียกว่าเป็นช่วงครึ่งหลังแล้วกันครับผมอยากถ้าจะให้อาจารย์เสนอเรื่องนี้จากที่อาจารย์เล่ามาเราควรสร้างอะไรขึ้นมาไหมครับ
0: จริงๆผมอยากให้แยกในคดีเนี่ยหนึ่งคดีหนึ่งเนี่ยแยกเป็นขั้นๆก่อนก็ได้ครับ
1: ครับ
0: ผมแบ่งเป็นประมาณ6ขั้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือขั้นแรกสุดเลยเนี่ยคือการวินิจฉัย
1: ครับ
0: นะครับบอกให้ได้ว่าเรื่องของคุณเนี่ยเป็นเรื่องทางกฎหมายไหมอายุความเหลือแค่ไหน
1: ครับ
0: นะครับขั้นถัดไปขั้นที่2นะครับคือเรื่องของการนำทางนะครับความหมายคือแล้วคดีแบบนี้ไปศาลไหน
1: ครับ
0: แล้วกำหนดเวลาเป็นยังไงบ้างนะครับขั้นที่3นะครับคือการประกอบสำนวนขึ้นมา
1: ครับ
0: นะครับเรียงลำดับเหตุการณ์นะครับทำรายการพยานหลักฐานขั้นที่4ก็คือร่างคำคู่ความขึ้นมาก็คือคำฟ้องหรือว่าคำให้การก็ตามนะครับขั้นที่5นะครับก็คือการไปว่าความในชั้นศาลแล้วขั้นสุดท้ายขั้นที่6คือเรื่องของการบังคับคดีนะครับ
1: ครับผมแล้วถ้ามี AI แล้วนี่เราได้เปรียบตรงไหนครับ
0: พอเราแยกเป็น6ขั้นตอนแล้วอ่ะครับข้อได้เปรียบของ AI ที่ชัดเจนที่สุดคือขั้นที่1ถึงขั้นที่3
1: ครับ
0: แล้วก็ขั้นสุดท้ายคือขั้นบังคับคดีนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่ทำแล้วมันเห็นชัดมากที่สุดอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะสำหรับสิ่งที่เราเรียกว่า generative AI หรือ AI ที่มันเขียนตัวเอกสารออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปเป็นขั้นที่4นะครับซึ่งจริงๆก็คือเรื่องของการร่างคำคู่ความนะครับเพราะมันสร้างเอกสารคนก็เลยคิดว่าในเมื่อข้างเอกสารก็ตรงไปตรงมาก็เลยเอาไปใช้ในการร่างคำคู่ความ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ซึ่งเป็นขั้นที่มูลค่าต่ำสุดไหมคร
0: ับ ใช่ครับแล้วก็เสี่ยงที่สุดด้วยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอมันหลอนปุ๊บแล้วมันออกจากมือเราไปเลยแล้วก็ไปสู่ชั้นศาลเลยนะครับซึ่งเพราะนั้นถ้าถามว่าควรจะเริ่มที่ไหนเนี่ยก็ผมว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับจริงเราควรจะไปเริ่มที่ฝั่งจำเลยในคดีผู้บริโภคเพราะว่าปริมาณเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็ประเด็นเนี่ยก็มีความซ้ำซ้อนกันมากจนจริงๆเนี่ยเริ่มเห็นแพทเทิร์นที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุความเรื่องดอกเบี้ยเกินอัตราเรื่องยอดหนี้นะครับหรือว่าเรื่องการส่งหมายว่าชอบไม่ชอบนะครับ
1: ครับแล้วแบบนี้เนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาโดยการเราใหเอกชนทำแอปขึ้นมาแล้วให้ร่างช่วยประชาชนอย่างเงี้ยทำได้ไหมครับ
0: อันนี้จริงๆคนอาจจะเข้าใจผิดกันเยอะนะครับหลายคนคิดว่าประเด็นเนี่ยไปอยู่ที่ใบอนุญาตทนายความนะครับแต่จริงๆเนี่ยตัวตัดจริงๆที่กฎหมายไทยให้ความสำคัญเนี่ยมันคือใครเป็นคนที่ลงมือทำเรื่องนี
1: ้ครับ
0: อันนี้อาจจะในทางเทคนิคนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูตัวปวิแพ่งนะครับ
1: ครับ
0: ตัวนิยามว่าคำว่าคู่ความเนี่ยหมายถึงใครบ้างคนก็คือหมายถึงคนที่เข้าไปอยู่ในคดีเนี่ยเขาบอกว่าหมายถึงบุคคลที่มีสิทธิ์กระทำการแทนคู่ความตามกฎหมายด้วยนะครับแล้วจริงๆเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่10323/2551นะครับที่วินิจฉัยว่าผู้รับมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเนี่ยเรียงและแต่งคำฟ้องเองได้ไม่ผิดมาตรา33พรบ.ทนายความความหมายก็คือว่าไม่ได้ไปทำงานแทนทนายความนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆประชาชนเนี่ยใช้เครื่องมือร่างเอกสารตัวเองได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ใช่การทำให้คนอื่นนะครับเจ้าพนักงานของรัฐที่ทำตามหน้าที่ก็ทำได้ครับนะครับแต่ว่าจะไปในแง่เอกชนอื่นที่มารับจ้างร่างเนี่ยโดยที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในฐานะคู่ความอันนี้ไม่ได้ก็ไปติดตัวพรบทนายความมาตรา33
1: โอ้ชัดเจนมากครับเท่ากับว่าตลาดนี้แบบเอกชนเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็ในเฉพาะโดยเฉพาะยิ่งในรูปแบบที่ขายบริการร่างให้ประชาชนโดยตรงนะครับอันนี้ไม่ได้ซึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าคนมักจะคิดว่ามันเป็นข้อจำกัดแต่จริงๆเนี่ยก็ให้มองครับว่า

0: มันเป็นเหมือนกับความจำเป็นมากกว่าคือถ้าศาลไม่สร้างตัวกระบวนการชั้นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่มีใครที่สามารถสร้างได้อย่างถูกกฎหมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าเออมันเหมือนบีบเหมือนกันระดับหนึ่งว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ศาลจะต้องมีดำริในการทำขึ้นมาเอง
1: ครับผมน่าสนใจมากครับเดี๋ยวกลับมาประเด็นก่อนหน้านี้อีกนิดนึงครับผมแล้วมีประเทศไหนไหมครับที่ทำแล้วได้เห็นผลจริงบ้างไหมครับ
0: จริงมีเยอะนะครับแต่ว่าผมขอยกสัก2เคสละกันนะครับที่ผมคิดว่าเห็นชัดนะครับเคสแรกเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่มีผลค่อนข้างผลสำคัญนะครับคืออังกฤษเนี่ยเขาเปลี่ยนแบบฟอร์มคำร้องขอหย่าจากกระดาษเนี่ยไปเป็นดิจิตอลนะครับแล้วก็มีคำถามนำทีละข้อเมื่อประมาณปี2511นะครับปรากฏว่าตาคำร้องที่ถูกตีกลับเนี่ยเพราะกรอกผิดเนี่ยลดจาก40%เหลือแค่0.6%นะครับ
1: ครับจาก40เหลือ 0.6 เองครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ระยะเวลาจนคดีเสร็จเนี่ยลดลงจาก60สัปดาห์เหลือแค่ประมาณ20สัปดาห์นะครับคือที่น่าสนใจคือมันไม่ได้มีการเปลี่ยนกฎหมายเลยนะครับคู่ความเหมือนเดิมเลยความรู้ก็ไม่ได้เปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนแค่แบบฟอร์มแค่นั้นเอง
1: ครับแล้วเคสที่2ล่ะครับ
0: เคสที่2เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือตัว Civil Resolution Tribunal ของรัฐ British Columbia ในแคนาดานะครับเป็นศาลออนไลน์ของรัฐนะครับตั้งตามกฎหมายตอนปี2555แล้วก็เปิดจริงเนี่ย4ปีให้หลังนะครับในปี2559ไม่ใช่การเอาสารเดิมไปขึ้นออนไลน์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาเขียนกฎหมายใหม่เลยครับโดยที่กลับด้านสมมติฐานตั้งแต่เรียกว่าขั้นพื้นฐานเลยนะครับเช่นอย่างมาตรา20เนี่ยในวรรคหนึ่งเนี่ยเขาเขียนว่าคู่ความเนี่ยต้องดำเนินคดีด้วยตนเองนะครับการมีทนายเนี่ยกลายเป็นเรื่องข้อยกเว้นและต้องขออนุญาตก่อนด้วย
1: ซึ่งกลับกันกับบ้านเราเลยนะครับ
0: ครับกลับหมดเลยฮะแล้วก็มีอีกวรรคนึงที่ผมว่าเขียนดีมากนะครับคือวรรค5เขาบอกว่านิติบุคคลจะส่งทนายมาไม่ได้ต้องส่งกรรมการหรือหุ้นส่วนมาเอง
1: ทำไมอ่ะครับ
0: เพราะว่าถ้าไม่เขียนเนี่ยฝั่งบริษัทก็มีทนายทุกคดีใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ แต่ชาวบ้านเนี่ยไม่มีหรอกมันแพงนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความไม่สมมาตรหรือไม่สมดุลกันเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาการเขียนแบบนี้ก็เรียกว่าร่างกฎหมายมาเพื่อทำให้เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า level playing fieldนะครับก็คือทุกคนเนี่ยอยู่บนพื้นฐานเดียวกันนะครับซึ่งในกฎหมายไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการลงไปถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือในปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยมีคนใช้เครื่องมือวินิจฉัยฟรีของเขาในประมาณ 35,000 กว่าครั้งนะครับแต่ว่ายื่นคำร้องจริงๆเนี่ย 8,800 กว่าเรื่อง
1: อ๋อ3ใน4ไม่ได้ฟ้องครับ
0: ใช่ครับเขาถือว่านั่นเป็นความสำเร็จนะครับไม่ใช่ความล้มเหลวเลยเพราะว่าเครื่องมือที่มาตั้งแต่ขั้นแรกเนี่ยทำหน้าที่ของมันแล้วก็คือบอกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยคุณไม่ต้องไปศาลก็ได
1: ้ถ้าตอนนี้เนี่ยมีคนฟังที่เพิ่งได้รับหมายศาลนะครับวางอยู่บนโต๊ะนี่ครับถ้าอาจารย์จะบอกอะไรกับเขาครับ
0: ประมาณสัก4อย่างนะครับ
1: ครับ
0: ประการแรกเลยก็คือว่าให้ไปศาลตามวันนัดที่ระบุในหมายนะครับอันนี้สำคัญนะครับถ้าเป็นคดีผู้บริโภคเนี่ยมาตรา24ของกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในกำหนดให้ศาลนัดวันพิจารณาแล้วออกหมายเรียกให้จำเลยมานะครับเพื่อไกล่เกลี่ยให้การแล้วก็สืบพยานในวันเดียวกัน
1: ครับ
0: อันที่2คือถ้าเขียนคำให้การไม่เป็นไรนะครับมาตรา26เนี่ยเขียนไว้ชัดว่าจำเลยเนี่ยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือหรือจะให้การด้วยวาจาก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วศาลก็จะจัดให้มีการบันทึกคำให้การนั้นแล้วก็ให้เราลงลายมือชื่อไว
1: ้อ๋ออันนี้น่าสนใจครับผมคิดว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับ
0: ใช่ครับซึ่งต่างจากคดีแพ่งสามัญนะครับเพราะว่าในคดีแพ่งทั่วไปเนี่ยตัวปวิแพ่งเนี่ยบอกให้ทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นภายใน15วันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วข้อที่3ก็คือถ้าเป็นหนี้เก่านะครับก็ให้ลองดูเรื่องอายุความก่อนนะครับก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปว่าเรื่องอายุความเนี่ยถ้าไม่ยกเนี่ยการว่าศาลเนี่ยยกให้เองไม่ได
1: ้คร
0: ับแล้วก็ข้อที่4ข้อสุดท้ายก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้ศาลแพ่งเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินคดีด้วยตนเองนะครับมีแล้วนะฮะอยู่ที่อาคารศาลแพ่งถนนรัชดาพิเศษนี่เองนะครับก็เปิดผมเข้าใจว่าเปิดเนี่ยวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะครับก็อันนี้ครอบคลุมคดีแพ่งทุนทรัพย์ไม่เกิน1ล้านบาทและคดีผู้บริโภคที่ไม่ซับซ้อนนะครับรวมถึงฝั่งจำเลยด้วยนะคร
1: ับ น่าสนใจครับเขาช่วยถึงขั้นไหนนะครับ
0: เขาเขียนไว้นะครับว่าช่วยแนะนำขั้นตอนตั้งแต่ยื่นฟ้องจนถึงมีคำพิพากษานะครับแต่ว่าไม่ได้แนะนำวิธีชนะหรือว่าไม่ได้เป็นทนายให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งจริงๆผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วก็ตรงกับที่เราคุยกันมาตลอดแล้วว่าสิ่งที่ประชาชนขาดจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่คนเขียนเอกสารนะครับแต่เป็นคนที่ให้ความรู้แหละว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอะไรแล้วในกระบวนการเนี่ยสิทธิของเราเป็นยังไงบ้าง
1: ครับแล้วเรื่อง AI นะครับเราใช้ได้ไหมครับ
0: อันนี้สำคัญครับใช้ได้นะครับผมย้ำว่าใช้ได้แต่ว่าใช้ให้ถูกขั้นตอนนะครับผมคิดว่าผมอยากแนะนำว่าเราใช้ในทำความเข้าใจว่าเอ๊ะเรื่องของเราเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่นะครับช่วยเรียงลำดับเหตุการณ์ช่วยทำรายการเอกสารอันเนี้ย มันช่วยได้แล้วมันเก่งมากๆแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มันร่างเอกสารไปยื่นศาลเนี่ยก็ยังทำได้แต่ต้องตรวจทุกตัวอักษรนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นตัวเลขเช่นเลขคำพิพากษาเลขมาตราเพราะว่ามันแต่งได้เหมือนมากครับแล้วก็มีโอกาสผิดพลาดอยู่นะครับแม้จะใช้ตัวที่ดีที่สุดแค่ไหนก็ตาม
1: ก็น่าจะครอบคลุมแล้วนะครับวันนี้ผมต้องขอพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้พวกเราในสัปดาห์นี้นะครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย
0: ์ขอบพระคุณครับ
1: ครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่สนใจติดตามรายการลอจุฬานิติมิติของเราย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ www.law.jula.ac.th นะครับหรือผ่านทาง YouTube Channel นะครับลอจุฬา Channel และ Podcast ครับจุฬา Radio Plus ครับและในสัปดาห์ถัดไปนะครับจะพบกับประเด็นทางกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนนะครับและพบกันที่รายการวิทยุลอจุฬานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึงเวลา 11:30 น.ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: จารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโกมุตคงเทศทุกๆวันพฤหัสบดี 16:30 น.นะครับวันนี้วิทยากรรับเชิญของเรายังคงเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับไม่ทราบผู้ฟังเบื่อหรือยังนะ
3: ผู้ฟังไม่เบื่อ
4: เลยนะอยู่กันมา6ตอน
3: เพราะว่าในแต่ละตอนเนี่ยอาจารย์พาเที่ยวไม่ได้แค่แบบว่าเที่ยวตรงนั้นแล้วก็เลยมาเที่ยวตรงนี้อาจารย์มีเรื่องราวของแต่ละที่ซึ่งมีทั้งเรื่องส่วนตัวที่อาจารย์ได้พบเห็นประสบการณ์ของอาจารย์เองกับมีทั้งเรื่องของวรรณกรรมนะครับแล้วลำพังเรื่องของวรรณกรรมเองเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายท่านที่ได้อ่านแล้วเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีรายละเอียดเท่ากับที่อาจารย์เล่าให้ฟังด้วยเพราะว่าอาจารย์ใช้วิธีเทียบเคียงบูรณาการกับอีกหลายอย่างทีนึงอันนี้การบูรณาการทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพราะประสบการณ์การสอนหรือเป็นเพราะประสบการณ์การเดินทางครับอาจารย
4: ์ก็ทั้ง2อย่างครับผมคือคิดว่าถ้าท่านติดตามฟังมาทั้ง6ตอนเนี่ยครับตอนนี้เป็นตอนที่6ก็จะเห็นว่าผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงสิ่งที่ท่านสุนทรภู่ท่านพรรณนาในตัวนิราศมากเท่าไรนักนะครับแต่ว่าอยากจะกล่าวถึงว่าตัวนิราศของท่านสุนทรภู่เนี่ยได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางยังไงบ้างนะครับ
3: ใช้คำนี้ถูกต้องมากที่สุดเลยแรงบันดาลใจ
4: เป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางนะครับแล้วก็ตัวนิราศของท่านสุนทรภู่เองเนี่ยมันเป็นอย่างที่เคยเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็คือว่ามันเป็นบันทึกประวัติศาสตร
3: ์
4: สังคมบันทึกประวัติศาสตร์ความคิดบ
3: ัน
4: ทึกประวัติศาสตร์บ้านเมืองในยุคเวลาหนึ่งนั่นก็คือในถ้าเกิดว่าเราเฉพาะเจาะจงลงไปก็คือยุคต้นรัตนโกสินท
3: ร์
4: ประมาณรัชกาลที่1รัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่3โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนิราศหลายๆเรื่องเนี่ยแต่งในสมัยที่ท่านอยู่ในภิกษุเพศนะครับบรรพชิตเพศบรรพชิตเนี่ยเป็นพระเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3
3: ครับ
4: ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของสังคมไทย
3: ของประเทศชาติเราเองด้วย
4: ของประเทศชาติไทยช่วงเวลาตั้ง27ปี
3: ครับ
4: นะครับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆนะครับ
3: ส่วนหนึ่งก็คือวิธีการคิดหรือว่าการถ่ายทอดของท่านน่ะเป็นของคนธรรมดา
4: ใช่ถูกต้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยผมคิดว่าสำหรับงานของกวีไทยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท่านทั่วๆไปท่านผู้ฟังทั่วๆไปเนี่ยเรียนวรรณคดีในตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยนะครับในชั้นเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการกล่าวถึงเน้นมากนักนะครับว่าเอ๊ะกวีผู้แต่งวรรณคดีไทยของเราเนี่ยมีสถานภาพเป็นอะไรบ้างนะอยู่ในสภาพสังคมแบบไหนสถานะเป็นแบบไหนแรงบันดาลใจหรือจุดประสงค์ในการแต่งวรรณคดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคร
3: ับ ใช่ฮะ
4: แต่ว่าความน่าสนใจของท่านสุนทรภู่ที่ทำให้งานของท่านยืนยงแล้วก็เรียกได้ว่าตราตรึงใจผู้ฟังหรือผู้อ่านมาตลอดก็เพราะว่าท่านมีความเป็นสามัญชน
3: ใช่แล้ว
4: นะครับท่านมีความเป็นสามัญชนท่านมีความเข้าใจนะครับท่านมีอิสระนะแล้วในระหว่างการเดินทางนั่นเองนั่นแหละที่ท่านได้บันทึกนะครับพื้นที่ต่างๆนะฮะวิถีชีวิตของผู้คนความคิดนะครับบรรยากาศของยุคสมัยเนี่ยไว้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ความคิด ทำให้เราในปัจจุบันเนี่ยพอไปถึงสถานที่ที่ท่านเคยไปแล้วเนี่ยมันเกิดภาพสะท้อนซึ่งกันและกัน
3: ใช่ครับแล้วก็สำหรับคนในยุคเดียวกันกับท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าประสบการณ์เป็นประสบการณ์ร่วมเพราะว
4: ่
3: าท่านไม่ได้บันทึกในฐานะของคนชนชั้นสูงใดๆทั้งสิ้นเลยนะคร
4: ับก็
3: เล
4: ยทำให้มีอิสระในการสร้างงานมากกว่า
3: ใช่ครับก็เลยทำให้ตัวลมหายใจแห่งเจ้าพระยาของเราเนี่ยจนถึงเดี๋ยวนี้เราไปดูตามรอยท่านเราก็ยังเห็นลักษณะใกล้เคียงกันกันถ้าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเป็นร้อยปีก็
4: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่คุณอาจารย์โกมลถามนะว่าเอ๊ะอาจารย์อาทิตย์ทำไมถึงเน้นไปที่วัดมีสถานที่อื่นหรือเปล่าจริงๆมีสถานที่อื่นที่ท่านกล่าวถึงนะครับเป็นชื่อบางมดบางพลัดบางอ้ออะไรเงี้ยนะครับก็มีบางจากอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคลองต่างๆที่ท่านกล่าวถึง
3: ครับ
4: พูดถึงลักษณะภูมิประเทศอะไรบ้างแต่ว่าวัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลักฐานของการตั้งชุมชนนะครับแน่นอนแล้วก็ฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนเพราะว่าถ้ามีวัดก็ต้องมีพระถ้ามีพระก็ต้องมีโยมอุปถัมภ
3: ์ไม่งั้นจะไปบิณฑบาตกับใคร
4: ก็จะใช่ถูกต้องนะครับถ้าเราไปพื้นที่แถวฝั่งทนเนี่ยจะเห็นว่าอุ้ยวัดยุบเต็มไปหมดเลยนะครับก็อาจจะมีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาก็ได้อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือบางกอกนะครับบางกอกแท้ๆที่ไม่ใช่ฝั่งพระนคร
3: คืออยู่ตรงนี
4: ้อยู่ตรงฝั่งทนนั่นเองนะครับบางกอกเนี่ยจริงๆก็คืออยู่ตรงฝั่งทนก็มีการถกเถียงกันว่าเอ๊ะบางกอกนี่มันจากบางเกาะหรือเปล่านะเกาะที่ไอร์แลนด์นะฮะภาษาอังกฤษเรียกว่าไอร์แลนด์เนี่ยก็เพราะว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาตัดรอบอะไรเงี้ยมีคลองนะฮะเป็นบางเกาะหรือเปล่าหรือว่าหมายถึงต้นมะกอกอะไรเงี้ยนะครับก็ยังพูดคุยถกเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่แต่ว่าจะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เราสามารถที่จะพูดได้ว่าบริเวณพื้นที่ฝั่งทนที่เป็นบางกอกเนี่ยก็มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองเรียกว่า
3: เป็นชุมชน
4: เป็นด่านขนอนนะครับที่เก็บภาษีนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเส้นทางออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปออกทะเลเนี่ยจะออกไปทางปากน้ำสมุทรปราการอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับก็สามารถที่จะลัดเลาะไปตามคลองที่ผมเรียนแล้วนะครับคลองบางกอกใหญ่นะครับแล้วก็ลัดเลาะไปทางคลองด่านคลองบางขุนเทียนอะไรเงี้ยครับ
3: ก
4: ็ไปออกทะเลได้เหมือนกันแล้วก็กลับเข้าไปสู่แม่น้ำท่าจีนอันนี้ก็จะไปทางตะวันตกได้ทีนี้จะไปทางตะวันออกก็อาจจะไปออกทางสมุทรปราการอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเข้าทางชลบุรีทางฉะเชิงเทราแปดริ้วอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เส้นทาง
3: แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ฟังต้องฟังแล้วอย่าลืมเกาะติดอยู่ด้วยนะครับว่าเรากำลังพูดคุยเส้นทางที่

0: ที่เราตามรอยย้อนกลับไปถึงท่านสุนทรภู่เพราะไม่งั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า
1: 200กว่าปี
0: ใช่จะรู้สึกว่ามันก็ใกล้ๆไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยมันก็สะดวกไม่ใช่เหรอไม่สะดวกนะณตอนนั้นก็ไม่สะดวก
1: ไม่สะดวกครับไม่สะดวกเพราะว่าพายเรือพายอย่างเดียวนะครับเรือพายอย่างเดียวแล้วก็จะเห็นว่าท่านสุนทรภู่ก็จะพูดถึงความยากลำบากในการเดินทางโดยเรือเนี่ยหลายตอนหลายครั้งเช่นบางทีก็เรือก็ไปเจอน้ำวนบ้
0: าง
1: นะครับเรือเจอน้ำวนบ้างอย่างเช่นในนิราศภูเขาทองเนี่ยนะครับหรือว่าในนิราศเรื่องอะไรดีล่ะนิราศเมืองแกลงนี้เป็นต้นนะครับเรือไปติดเลนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรือไปติดเลนก็ต้องใช้เวลากว่าจะต้องรอน้ำขึ้นกว่าจะเดินทางต่อไปได้อะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีก็ไปเจอที่มีเสือมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการพายเรือเนี่ยเวลาพายเรือก็บางทีพายเรือห้าม
0: ใกล้ไปมาก
1: เรียบผลิกมากไม่ได้เพราะว่าเสืออาจจะมีเสือซุ่ม
0: มาแบบนี้
1: เขาถึงเรียกว่าคำว่าเสือซุ่มไงครับแล้วก็มี
0: มาจากแถวนี้
1: ใช่มาจากลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้คราวที่แล้วพูดถึงคลองบางหลวงนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของนิราศเมืองเพชรที่เป็นลมหายใจของเจ้าพระยาจริงๆแล้วนอกจากวัดนะครับที่ระบุอยู่ในนิราศของท่านสุนทรภู่แล้วเนี่ยก็ยังมีวัดอื่นๆอีกเช่นวัดปากน้ำภาษีเจริญนี่ก็เป็นอยู่ในเส้นทางนะชื่อว่าเราเรียกว่าวัดปากน้ำนี่ภาษีเจริญนี่เป็นคลองตัดใหม
0: ่
1: เป็นคลองขุดใหม่ในสมัยหลังนะครับแล้วก็มีวัดอับสรสวรรค์หรือว่าวัดชื่อเดิมชื่อวัดหมูอย่างนี้เป็นต้น
0: วัดหมู
1: ชื่อวัดหมูนะวัดอับสรสวรรค์นะครับก็มีความลักษณะพิเศษคือพระประธาน28องค์มีพระประธาน28องค์นะฮะเพราะว่าเป็นพระประธานที่เป็นอดีตพุทธเจ้าทั้งอดีตพุทธเจ้าแล้วก็พุทธเจ้าของเราเนี่ยรวม28พระองค์นะครับก็สวยงามมากๆเลยแล้วก็มีมัสยิดนะฮะอย่างน้อย2มัสยิดคือมัสยิดคลองบางหลวงกับมัสยิดต้นสนนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อต้นปีนี้ก็ผ่านนิสิตในรายวิชาสนงานสุนทรภู่เนี่ยไปเยี่ยมชมที่มัสยิดต้นสนนะครับมัสยิดต้นสนเนี่ยก็ได้พบกับท่านอิหม่ามประจำมัสยิดต้นสนเนื่องมัสยิดต้นสนนี่เป็นมัสยิดที่เก่าแก่มากๆเลยแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆซึ่งเกี่ยวพันกับการก่อร่างสร้างเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์นะครับเท่าที่ได้ฟังจากท่านอิหม่ามวันนี้เล่าประสบการณ์ให้ฟังกันละกันก็คือว่าท่านอิหม่ามก็บรรยายให้ฟังถึงประวัติศาสตร์ว่าในการก่อร่างสร้างกรุงธนบุรีเนี่ยในยุคสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ดีนะครับในตอนที่เราพยายามจะกู้แผ่นดินคืนจากการที่พม่าทำลายกรุงศรีอยุธยาไปเนี่ยแล้วก็มีการก่อร่างสร้างเมืองใหม่นะครับก็ดีหรือว่าการที่เราก่อร่างสร้างกรุงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลที่มีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะครับไม่แพ้กับบุคคลอื่นเลยก็คือบรรดากลุ่มขุนนางที่เป็นเชื้อสายมุสลิมทั้งหลายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคิดว่าตอนที่ฟังได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่าเวลาที่เราเรียนชั่วโมงประวัติศาสตร์ในชั้นเรียนเนี่ยจะไม่ค่อยมีการกล่าวถึงนะครับไม่ค่อยมีการกล่าวถึงเรื่องของความสำคัญของขุนนางมุสลิมเท่าไหร่เลยนะครับ
0: ส่วนใหญ่มักจะไปทางฝรั่งกับจีน
1: ใช่ครับทำนองนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูเนี่ยจะเห็นว่านอกจากเรื่องเล่านะครับที่เล่าได้มีหลักฐานปรากฏแล้วเนี่ยประจักษ์พยานที่สำคัญเลยก็คือบรรดากูโบหรือว่าสุสานนะครับของบรรดาขุนนางมุสลิมจุฬาราชมนตรีนะซึ่งเป็นบุคคลสำคัญมากๆเลยนะครับที่เป็นขุนนางสำคัญมากๆเลยในยุคสมัยกรุงธนบุรีก็ดีหรือว่าต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน
0: หลักฐาน
1: หนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ชัดเจนมากๆเลยว่าบุคคลสำคัญท่านเหล่านี้เนี่ยได้มีส่วนสำคัญในการก่อร่างสร้างกรุงธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ให้มั่นคงต่อมา
0: ซึ่งนี่ก็เราจะรับรู้ได้เนี่ยก็คือเมื่อผ่านจากประสบการณ์การเดินทางนะครับแล้วตอนนี้เราเดินทางผ่านเส้นทางที่ถูกกำหนดกันขึ้นมาใหม่เพื่อการนี้อยู่เนี่ยสองเส้นทางแล้วก็คือดวงอาทัยแห่งรัตนโกสินทร์แล้วก็ลมหายใจแห่งเจ้าพระยาจันครับเดี๋ยวเวลาจะหมดซะก่อนเราไปสัมผัสถิ่นความหลากหลายกันดีกว่า
1: ท่องเที่ยวอีกเส้นทางหนึ่งเรียกว่าสัมผัสถิ่นความหลากหลายครับก็อยากจะนำเสนอไม่ทราบเวลาจะทันหรือเปล่าเอาสักเป็นแซมเปิลแล้วกันนะเป็นตัวอย่าง
0: ความหลากหลายที่ว่านี่คือหลากหลายอะไรครับ
1: ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ของกลุ่มวัฒนธรรมนะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะสำคัญของบ้านเมืองเรา
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็คือความเป็นพหุวัฒนธรรม
0: ครับ
1: มันเป็นที่ที่เป็นแหล่งหลอมรวมของกลุ่มชนหลา

0: ชาติพันธุ์กลุ่มชนหลายๆศาสนากลุ่มชนหลายๆวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
1: ใช่ครับ
0: อย่างสันติซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับจะยกตัวอย่างถิ่นแรกก็แล้วกันถิ่นความหลากหลายที่ว่าเนี่ยนะครับถิ่นแรกก็คือถิ่นบางกอกน้อยแล้วก็บางอ้อนะครับก็คืออยู่ฝั่งทนก็จะอยู่ตรงคลองบางกอกน้อยแล้วก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปทางบางอ้อเนี่ยถ้าไปทางรถ MRT ก็ได้นะครับรถ MRT ก็ได้รถไฟฟ้า MRT เนี่ยก็จะไปทางสถานีบางขุนนนท์บางยี่ขันธ์สิรินธรบางอ้ออะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะครับก็จะแถบๆนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งวัดแล้วก็มีทั้งมัสยิดนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับมีศาลเจ้าจีนด้วย
1: ครับ
0: มีศาลเจ้าจีนด้วยยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นถิ่นบางกอกน้อยบางอ้อเนี่ยจะมีวัดสำคัญเช่นวัดทองหรือวัดสุวรรณารามซึ่งอันนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญมากมีชื่อเสียงมากในเรื่องของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
1: คร
0: ูทองอยู่ครู
1: ค
0: งแปะอะไรเงี้ยอาจจะเคยได้ยินนะครับวัดศรีสุดารามหรือว่าวัดประขาวหรือว่าชีประขาว
1: ชีประขาว
0: ซึ่งในนิราสุพันเนี่ยสุนทรภู่ท่านสุนทรภู่ท่านบันทึกไว้ว่าเป็นที่ที่ท่านเคยเรียนหนังสือนะครับทุกวันนี้ก็ที่วัดชีประขาวหรือว่าศรีสุดารามเนี่ยก็เหมือนกับเป็นศูนย์เรียกว่าศูนย์ศึกษาศูนย์อนุสรณ์ถึงท่านสุนทรภู่ที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งเพราะว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าท่านคณะสงฆ์เจ้าว่าที่นั่นท่านก็สนับสนุนนะครับเรื่องของการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับท่านสุนทรภู
1: ่
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ระลึกท่านสุนทรภู่วันที่26มิถุนายนของทุกปีเนี่ยก็จะมีเสวนามีกิจกรรมอะไรต่างๆครับอันนี้ก็เป็นอีกที่นึงที่สำคัญนอกจากวัดเทพธิดารามที่เล่าไปแล้วนะครับถ้าไปที่วัดศรีสุดารามจะเจอรูปปั้นอนุสาวรีย์ท่านสุนทรภู
1: ่
0: นะเป็นรูปเด็กนะฮะเด็กผู้ชายไว้จุกนะฮะซึ่งเป็นลักษณะที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นักเพราะว่าถ้าเราคุ้นเคยเราจะเห็นรูปปั้นท่านสุนทรภู่เป็น
1: นั่ง
0: ชายหนุ่มนั่ง
1: หลังตรง
0: นะแล้วก็เป็นชายหนุ่มที่ค่อนข้างมีอายุไม่ใช่ชายหนุ่มอ่ะเป็นชายที่ค่อนข้างม
1: ี
0: เป็นกลางคนแล้วน้องนั้นนะครับซึ่งเป็นภาพจำทั่วไปแต่ว่าที่วัดศรีสุดารามเนี่ยจะเป็นรูปปั้น
1: ตั้งแต่เด็ก
0: ที่เป็นรูปเด็กเพราะว่าเชื่อมโยงกับประวัติตอนที่ท่านมาเรียนหนังสือ
1: ซึ่งอันนี้เป็นของทำใหม่
0: เป็นของทำใหม่แต่ว่าเราก็จะเห็นว่าทำไมจึงมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าท่านเติบโตที่วังหลังที่อยู่ในคลองบางกอกน้อยแล้วก็แสดงว่าวัดศรีสุดารามก็เป็นวัดที่สำคัญแล้วก็เป็นวัดที่เหมือนกับเป็นที่ที่ให้เด็กๆมาเล่าเรียนหนังสือกันได้นะครับว
1: ั
0: ดศรีสุดารามก็ปรากฏอยู่ในนิราศสุพรรณแล้วก็นิราศพระปฐมนี้เป็นต้นหรือว่าถ้าจะไปอีกวัดนึงใกล้ๆกันนะครับก็คือวัดดุสิตดารามหรือว่าในนิราศภูเขาทองเรียกว่าวัดประโคนปัก
1: ครับ
0: ประโคนนี่ก็คือเสาที่ใช้บอกเขต
1: ครับ
0: นะครับใช้บอกเขตก็เรียกว่าวัดประโคนปักแล้วก็มีบ้านบุนะบ้านบุนี่ก็จะเป็นการระบุถึงอะไรครับระบุถึงกลุ่มอาชีพนะฮะทำเครื่องบุนะฮะทำเครื่องบุภาชนะที่เป็นเครื่องบุถมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อันนี้ก็ปรากฏอยู่ในนิราศสุพรรณทีนี้ถ้าขยับขึ้นไปหน่อยก็จะมีนอกจากจะเป็นวัดแล้วก็เป็นมัสยิดอย่างที่ว่าเพราะว่าอันนี้นอกจากที่ตรงคลองบางกอกใหญ่เนี่ยก็มีกลุ่มมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งที่อพยพมานะฮะตั้งมาตั้งรกรากอยู่นะในสมัยกรุงธนบุรีเช่นกันเป็นกลุ่มมัสยิดกลุ่มบางกอกน้อยนะครับก็คือมีมัสยิดกุดีหลวง
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือที่เราเรียกกันว่าเจ้าเซนนะครับม
1: ั
0: สยิดเจ้าเซนก็คือเป็นพวกชีอะ
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีประเพณีเฉพาะนะครับในเดือนที่เรียกว่าเดือนมะฮารัมนะครับเป็นการระลึกถึงอิหม่ามอุเซนนะครับก็มีการแห่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีมัสยิดหลวงอันซอริสซุนนะหรือว่าเรียกเป็นภาษาไทยคือโรงเรียนราชการุณมีมัสยิดบางอ้อซึ่งอันนี้ก็เป็นมัสยิดที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็มีกิจกรรมที่แอคทีฟเรียกว่าแอคทีฟละกันคือยินดีต้อนรับนะครับคนที่ไปเยี่ยมชมแล้วก็ที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือว่าท่านก็จะท่านบรรดากลุ่มแม่บ้านของมัสยิดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: จะทำอาหารมุสลิมทำขนมมุสลิมเนี่ยมาเลี้ยงด้วย
1: เอาไว้แจก
0: ก็แล้วก็เทศกาลสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเทศกาลช่วงถือศีลอด
1: ครับ
0: นะครับช่วงเทศกาลถือศีลอดเนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยบรรดาพวกที่ชาวมุสลิมทั้งหลายในละแวกนั้นเนี่ยเวลาที่ละศีลอดตอนที่ตะวันตกดินแล้วอะเขาก็จะมาทานข้าวด้วยกันเป็นสามัคคีธรรมร่วมกันของชุมชนในเวลานั้นแล้วก็ บ้านไหนทำอาหารเก่งหรือ

0: ไรเงี้ยเขาก็จะมาทำอาหารแบ่งปันกันอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างในข้าก็ท่านอิหม่ามที่นั่นนะครับท่านก็เล่าให้ฟังแบบว่าช่วงโควิดเนี่ยสิ่งนี้ก็ไม่ได้หายไปนะครับ
1: ครับ
0: คือสามัคคีธรรมในระหว่างพี่น้องมุสลิมนี่เป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: นะครับเขาก็เล่าให้ฟังท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยมาทานข้าวร่วมกันไม่ได้ทำยังไงครับทำปิ่นโตนะฮะทำป
1: ิ
0: ่นโตแล้วก็วางไว้ที่มัสยิดเนี่ยแล้วแต่ละบ้านก็มารับไปเป็นละสินอดกันที่บ้านอันนี้ก็คือถึงแม้ว่าเป็นการสามัคคีธรรมระยะไกล
1: ครับ
0: คือถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันที่มัสยิดแต่ก็มีสายใยสัมพันธ์ของความเป็นพี่น้องด้วยกัน
1: นี่ผมอยากให้คุณผู้ฟังมีโอกาสได้เห็นหน้าผมขนาดนี้เพราะว่าจะสังเกตว่าผมรับคำอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าประสบการณ์ทั้งหมดที่อาจารย์อาทิตย์เล่าให้ฟังในตอนนี้เนี่ยคืออยู่นอกเหนือประสบการณ์ชีวิตทั้งสิ้นแต่ก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันก็ยังเป็นความสนุกสนานที่เราเชื่อมโยงได้ถึงผมจะไม่เคยไปมาก่อนเลยเนี่ยแต่ว่าทุกสิ่งที่อาจารย์พูดถึงมันไปเชื่อมโยงกับวรรณกรรม
0: ครับเชื่อมโยงกับวรรณกรรมแล้วก็อยากให้เห็นว่ากรุงเทพที่เราเห็นเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นความวุ่นวายหรือเป็นอะไรที่เราอาจจะรู้สึกว่าชอบไม่ชอบอะไรต่างๆเนี่ยในความเป็นมาตลอด200ปีเนี่ยนะที่วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องที่เรา6ตอนที่ผ่านมาเราพูดถึง240ปีท่านสุนทรภ
1: ู่
0: เนี่ยเราไม่ได้พูดถึง240ปีของชีวิตของท่านเท่านั้นแต่ว่าท่านได้ฝากมรดกความคิดประวัติศาสตร์ความคิดอะไรหลายอย่างเนี่ยที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราตามรอยแล้วเราเรียนรู
1: ้
0: แหล่งย่านต่างๆได้จากการท่องเที่ยวมันก็เป็นการจัดการศึกษาอย่างหนึ่ง
1: ใช่
0: ครับเป็นการจัดการศึกษาอย่างหนึ่งซึ่งได้ไปชมสถานที่จริงแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดอย่างที่บอกว่าผัสสะรัตนโกสินทร์เนี่ยภาษาต่างๆมันก็จะทำให้เราเกิดความแรงบันดาลใจเกิดความรู้สึกแล้วก็ได้เรียนรู้ไปในเวลาเดียวกัน
1: แล้วในส่วนที่อาจารย์บอกว่าอยากจะเพิ่มเติมขึ้นมาในภาษาที่6ก็คือเรื่องของความทัชชิ่งความที่มัน
0: สัมผัสถึงใจ
1: เนี่ยว่ามันชัดเจนมากเพราะว่าเลเยอร์ของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีแตกต่างกันไปนะครับในส
0: ่
1: วนที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของความพึงพอใจจากตาจากลิ้นจากหูแต่เป็นความพึงพอใจจากความคิดและจิตใจมากๆในการเดินทาง3เส้นทางเนี่ยนะมักจะเป็นแบบนี้ซึ่งเชื่อมโยงกับวรรณกรรมด้วย
0: ใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปอีกย่านนึงครับอาจารย์โกมุตย่านสุดท้ายละนะครับอันนี้ก็เป็นย่านที่ผมรักมากเป็นพิเศษนะครับก็คือย่านสำเพ็งย่านวัดจักรวรรดิวัดบพิตรพิมุขสะพานหัน
1: เป็นย่านของกินผมจะรัก
0: เป็นย่านของกินจริงๆครับแล้วก็เป็นเสน่ห์ครับอันนี้เนี่ยผมยืนยันได้เลยว่าถ้าไปย่านนี้เนี่ยผัสสะทั้ง5ครบถ้วนเลย
1: ทีนี้อาจารย์บอกไว้เนี่ยว่าความหลากหลายเนี่ยก่อนหน้านี้ที่อาจารย์พูดถึงในช่วงบางกอกน้อยต่างๆเนี่ยความหลากหลายมันเห็นชัดเจนมากเพราะมีทั้งเรื่องของมุสลิมมีทั้งไทยมีทั้งจีนแต่โดยทั่วไปอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเองคนเดียวนะครับถ้าผิดพลาดยังไงอาจารย์แก้ไขให้ผมด้วยอาจารย์พูดถึงสำเพ็งพูดถึงจักรวรรดิผมนึกถึงแต่ว่าเป็นย่านคนจีนอย่างเดียวเลย
0: อ๋อมันเป็นย่านทั้งคนจีนย่านทั้งคนไทย
1: ครับ
0: แล้วก็มีแขกด้วย
1: ก็คือยังมีความหลากหลายที่ว่านี่เหมือ
0: นด้วย
1: โอ้นี่แสดงว่า
0: สำเพ็งบาฮูรัตอะไรแถวๆ
1: ภาพทั่วไปที่เราอ๋อพอมี
0: มันมีความลึกซึ้งมันมีความลึกซึ้งที่เดินถึงกันได้นะครับมีความลึกซึ้งที่เดินถึงกันได้อย่างสมมติว่าขอประทานโทษนะครับอย่างย่านสำเพ็งวัดจักรวรรดิวัดวพิพิมุขสะพานหันอะไรเงี้ยนะครับก็จะปรากฏอยู่ในนิราศ2เรื่องสำคัญด้วยกันก็คือนิราศเมืองแกลงกับนิราศสุพรรณนะครับนิราศเมืองแกลงเนี่ยจะพูดถึงสามปลื้มสามปลื้มก็คือวัดจักรวรรดิราชาวาสนะครับซึ่งจริงๆก็มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแหละแต่ว่าได้มารับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ก็คือรัชกาลที่3นะครับโดยท่านเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีนะครับซึ่งท่านเป็นขุนพล
1: ค
0: ู่พระทัยคู่พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยดูราชทินนามก็ทราบเจ้าพระยาบดินทร์เดชานะครับซึ่งเชื่อมโยงกับพระนามกรมหมื่นเจษฎาบดินทร
1: ์
0: นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณสามปลื้มเนี่ยก็จะเป็นแหล่งการค้าของคนจีนนะครับซึ่งติดเชื่อมโยงกับคลองรอบกรุงหรือเรียกว่าคลององอ่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วเนี่ยในเชิงประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่ามันเป็นย่านที่มีความสำคัญในเชิงของการป้องกันพระนครนะครับถ้าเราไปใกล้ๆจากวัดจักรวรรดิเดินไปอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเราก็จะไปเจออีกวัดหนึ่งคือวัดบพิตรพิมุขนะครับหรือว่าวัดชื่อเดิมเรียกว่าวัดเชิงเลน
1: วัดเชิงเลน
0: วัดเชิงเลนนะครับวัดเชิงเลนเนี่ยก็มีความสำคัญ

0: าลีกเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยผู้ที่มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเชิงเลนก็คือกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่1
1: ครับ
0: นะครับก็ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยมากก็สร้างวังให้ตรงศิริราชใช่ไหมครับทุกวันนี้แล้วก็เป็นวังหลังในที่เรียกว่าวังหลังเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วท่านก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเชิงเลนนี้ด้วยก็แปลว่าที่ตรงนี้มันต้องเป็นที่ที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทำไมจึงจะต้องให้เจ้าพญาบดินเดชาม
1: าดูแล
0: บริเวณแถบนี
1: ้
0: ซึ่งเป็นที่อยู่ของคนจีนโดยมากย้ายมาจากที่วัดพระแก้วเดิมคือในสมัยอยุธยาเนี่ยบริเวณที่ปัจจุบันนี้เป็นวัดพระแก้วเดิมเนี่ยเป็นชุมชนคนจีนนะแล้วโปรดให้ย้ายมาอยู่ที่สำเพ็งนะเพราะฉะนั้นการที่จะย้ายคนมาก็ต้องมีคนที่คอยมาช่วยดูแลเหมือนกับว่าความเรียบร้อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าคนจีนคนไทยไม่ได้สมัครสมาสมัคคีเรียบร้อยเหมือนอย่างที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างเช่นทุกวันนี้นะฮะในสมัยโบราณเนี่ยก็อาจจะมีความกระทบกระทั่งนะครับมีการตั้งกลุ่มอิทธิพลอะไรขึ้นมาบ้างก็จะต้องมีการควบคุมแน่นอนนะครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์คือถ้าเกิดว่าเราไปตามคลองเนี่ยเราจะสามารถที่จะระบุได้พอสมควรเลยว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกลุ่มชาติพันธุ์ไหนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่หนูนะฮะไหนอยู่นะอย่างเช่นสำเสงก็จะเป็นพวกยวนเขมรใช่ไหมครับนะถ้าไปอีกบางที่ก็จะเป็นที่ของกลุ่มชุมชนชาวมอญตรงนี้เป็นที่ชุมชนชาวจีนถ้ามาตรงศรีพญาก็เป็นฝรั่ง
1: เล
0: ยก็แปลว่าราชสำนักมีการควบคุมนะให้คนอยู่ในที่ต่างๆ
1: เหมือนแบ่งโซน
0: ใช่เหมือนแบ่งโซนนะครับทีนี้ถ้าไปทางวัดบพิตรพิมุขสำปลื้มสำเพ็งเนี่ยนอกจากจะสัมผัสกับในเชิงประวัติศาสตร์อย่างที่ว่านี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายนะศาสนาที่หลากหลายแล้วก็ที่สำคัญที่อาจารย์กมลพูดถึงก็คือเรื่องของอาหารนะครับมีความหลากหลายมากๆและที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเป็นย่านสมุนไพรเป็นย่านที่ขายเครื่องยาสมุนไพรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดินเข้าไปแถวนี้เนี่ยสัมผัสแรกที่ได้รู้สึกเลยคือกลิ่นหอมของยา
1: อบอวลใช่ครับ
0: ใช่ครับเช่นร้านขายยาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดวัดอันหนึ่งเลยก็คือร้านเจ้ากรมเป
1: ๋
0: ออยู่หน้าวัดจักรวรรด
1: ิ
0: เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเดินลัดล้อเข้าไปในตรอกซอกซอยเนี่ยเราก็จะไปเจอศาสนสถานนะครับอย่างเช่นของจีนศาสนสถานของจีนเนี่ยอย่างเช่นศาลเจ้าที่เรียกว่าศาลเจ้าจุนเสียงโจวซือเนี่ยนะครับเป็นศาลเจ้าเล็กๆนะครับอุทิศให้กับท่าน81ใน8เสียงที่ฉันชื่อว่าท่านลู่ทงปิ่นนะครับก็เป็นเทพแห่งความอะไรล่ะเป็นปราชญ์นะครับเป็นเทพของปราชญ์เป็นเทพของการแพทย์อะไรต่างๆนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือแม้จะเป็นศาลเจ้าเล็กๆเนี่ยแต่ว่าได้รับพระราชทานกระถางธูปสังเคตตอนงานพระบรมศพรัชกาลที่5ก็แปลว่ามีความสำคัญกับชุมชนตรงนั้นแล้วก็มีความเก่าแก่คล้ายๆกับศาลเจ้าแม่ทับทิมตรงสำย่าน
1: ครับ
0: ครับตรงสำย่านก็คือว่าเป็นศาลเจ้าที่มีมันเก่าแก่แล้วก็เป็นที่รู้จักของราชสำนักจนกระทั่งได้รับพระราชทานเครื่องสังเคตอะไรที่ว่าเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีมิติของความซับซ้อนที่เรียกว่าสัมผัสถิ่นความหลากหลายเนี่ย
1: ค่อนข้างชัดเจนคือถ้าอาจารย์ไม่อธิบายเนี่ยผมก็จะนึกถึงแต่ว่าเป็นถิ่นคนจีนแต่พออาจารย์อธิบายแล้วมองภาพตามขึ้นไปจริงๆด้วยเราก็เคยผ่านทั้งหมดเหล่านี้มาแล้วเราก็ได้รู้อ๋อตรงนี้มีส่วนของความเป็นมุสลิมอิสลามตรงนั้นจะมีฝรั่งแต่ไม่เคยคิดเพราะว่าภาพของความเป็นคนจีนมันคลุมเพราะว่าปัจจุบันมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเป็นเศรษฐกิจซะมันก็เลยทำให้ภาพคนจีนมันค่อนข้างจะใหญ่กว่า
0: ใช่ครับคือบางทีเราไปเที่ยวแหล่งชุมชนเหล่านี้นะครับเราก็จะไม่ต้องยึดติดว่าโอ้จะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับสมัยรัชกาลที่3หร
1: ือ
0: เกี่ยวกับสุนทรภู่ท่านเสมอไปนะครับแต่ว่าเราสามารถดูความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของความเป็นสังคมเมืองหรือว่าประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองได้ผ่านสิ่งที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยว่าในหลายๆชั้นของความซับซ้อนหลายๆชั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนอยู
1: ่
0: นะในเชิงวัฒนธรรมในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงความรู้ความคิด
1: ก็คือแทนที่เราจะนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปเร็วๆเนี่ยใช้วิธีการที่มันช้าลงแล้วมันจะซึมซับได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันไม่สามารถจะพุ่งตามการเดินทางไปได้นะฮะมันต้องหยุดอยู่กับที่นั้นแล้วก็ไปซึมซับนะครับ
0: ซึ่
1: งวันนี้ลำพังเพียงแค่นี้แค่ฟังจากในรายการวิทยุเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีหลายท่านทีเดียวที่ซึมซับแล้วก็
0: อาจารย์กมลอยากไปไหม ครับ
1: อยากไป

0: อยากไปมากโดยเฉพาะยิ่งไปแหล่งของกินเดี๋ยวอาจารย
1: ์อร่อยเป็นของกินมีหลากหลายมากจริงๆฮะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยถ้าชอบอาหารอินเดียเนี่ยมีเป็น10ร้านนะครับแล้วก็มีรสชาตินะครับแล้วก็เรียกว่าภาษาอังกฤษว่าซิกเนเจอร์ของแต่ละร้านที่ต่างๆกัน
0: คือไม่ได้เหมือนกันไปหมด
1: ไม่เหมือนกันไปหมดครับ
0: ต้องตามกันฟังไปเรื่อยๆแล้วนะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆครับขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร. อาทิตย์จิรวณิชกุลอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยคณะสารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพบกับผมโกมุตคงเทศได้ใหม่วันพฤหัสบดีหน้าวันนี้ลาเท่านี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งประดิษฐ์สยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
4: ยามเช้ามีก็เฝ้า
3: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลายSci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสายไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงไพพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรือเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอพลัสนะครับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ภายใต้แนวคิดสังคมปัญญาครับหรือว่าเราจะเรียกว่า Synergy for a Smart Society นะครับวันนี้เป็นรายการสดครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์022183975-7ครับเบอร์ของสถานีนะครับ022183975-7นะครับแล้วก็ทักทายผ่านมาที่เพจ Facebook ได้นะครับนะตอนนี้ก็มีการไลฟ์ Facebook สดๆ ด้วยนะครับนะที่ใช้ชื่อว่าเจษฎาเด่นดวงพันธ์นี่นะครับจะเขียนว่า JEWSADA นะครับแล้วก็เชษฐาดีด็อกนะครับว่าเด่นดวงพันธ์เขียนยังไงนะครับนะก็จะหาเจอนะครับเพื่อจะเข้ามาทิ้งข้อความมาทักทายกันหรือว่าฝากคำถามความเห็นต่างๆได้นะครับวันนี้น่าจะมีเรื่องราวบางคนบอกเชิงดราม่าให้คุยกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเอาเรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องปลาหมอคางดำก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีความคืบหน้าที่น่าสนใจผมเดี๋ยวมันจะไม่ได้อัปเดตเรื่องพวกนั้นนะครับนะแต่ผมพยายามจะอัปเดตเรื่องนี้ตลอดก็คือว่าสถานการณ์ปลาหมอคางดำจริงๆช่วงนี้ผมโดนสัมภาษณ์เรื่องปลาหมอคางดำบ่อยมากเลยนะกลับมาอีกรอบนึงเพราะว่ามันมีประเด็นค่อนข้างเยอะนะครับคนก็มาสัมภาษณ์กันหลายทีแต่ว่าพื้นที่ที่เราค่อนข้างเป็นห่วงกันคือที่เขื่อนลำปาวนะครับนะที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพราะว่ามีจำนวนของปลาหมอคางดำที่ชาวประมงช่วยกันจับนะครับก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับคือจริงๆได้ข่าวล่วงหน้ามาแล้วแหละเพราะว่าก็มีหลังไมค์มาบอกว่าอาจารย์ก็เจออยู่นะแต่ไม่ได้เป็นข่าวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ที่ผมเห็นล่าสุดประมาณ130-140ตัวนะที่เป็นทางการว่าจับได้จริงนะครับซึ่งมันก็มีเยอะกว่านั้นแหละนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้ามองในเชิงของการเป็นเข้าข่ายเกณฑ์การระบาดเนี่ยมันอาจจะยังไม่นับเนาะคือการที่เราเจอพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันต้องการบุเกณฑ์ด้วยใช่ไหมครับนะว่า

ร้อยเป็นพันอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมองถึงการระบาดที่มันมากขึ้นแล้วก็เข้าเกณฑ์ในการที่จะมีมาตรการรับมือหรือเลี้ยวย้ายต่อไปนะครับนะฉันตอนนี้ยังไม่เข้าเกณฑ์ว่าเป็นพื้นที่ระบาดนะครับมันนึกภาพเหมือนที่มันอันที่เราบอกว่ามีปลาหมอครั้งนั้นไปเจอที่หาดพัทยาอะไรเงี้ยครับหรือว่าที่คลองนั้นคลองนี้คือบางทีอาจจะเป็นชั่วคราวหรืออย่างเคสเนี้ยก็ยังเป็นที่ลุ้นกันอยู่ว่ามันมีการระบาดที่ยั่งยืนหรือเปล่ายั่งยืนคือหมายความว่าไอ้มันก็อาจจะเป็นแค่บางตัวมั้งแต่ตอนนี้เราบอกว่าเจอตัวที่มีไข่แล้วแล้วผมบอกสเต็ปต่อไปที่ต้องดูนะคือเจอฝูงลูกปลาหรือเปล่าคือถ้ามีแต่ไข่นะก็ยังอาจจะลุ้นๆอยู่ว่าเอ๊ะลูกปลามันออกมามันอาจจะไม่ค่อยรอดชีวิตนะแหล่งน้ำไม่เหมาะสมตรงนั้นอาจจะมีปลาผู้ล่าเยอะหน่อยแล้วก็อาจจะกินมันได้แต่ถ้าเกิดมันรอดชีวิตได้เป็นฝูงลูกปลาอันนี้แนวโน้มมาแล้วเริ่มแพร่กระจายและเรื่องใหญ่คือเขื่อนลำปาวก็เป็นเขื่อนที่มีการเชื่อมโยงกับพื้นที่แหล่งน้ำอื่นๆนะครับมันจะกระจายไปที่อื่นอีกหรือเปล่าเนี่ยเพราะภาคอีสานเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาถือว่าไม่ใช่พื้นที่การระบาดเลยแล้วก็คนก็ชอบแซวตลอดว่ามาอีสานสิโดนจับกินหมดแน่นะครับอย่าประมาทครับชาวบ้านมันบางทีถ้าเกิดอัตราการบริโภคของเราไม่เท่ากับอัตราที่มันใหญ่พันธุ์ได้เนี่ยก็จะไม่ทันนะครับนะฉันตอนนี้หวังว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่เขาบอกว่าชาวประมงก็ยังพอคือจริงๆข้อหนึ่งเนี่ยสำคัญที่สุดคือต้องสร้างความตระหนักก่อนอย่างที่ผ่านมาที่ระบาดกันเยอะๆมาเป็น10ปีเนี่ยเพราะว่าไม่ได้สร้างความตระหนักว่ามันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์สำคัญที่ต้องพยายามควบคุมหรือกำจัดนะมันก็เลยเพิ่มขึ้นแล้วกระจายไปที่ต่างๆฉะนั้นถ้าเราสร้างความตระหนักให้คนในพื้นที่นะครับทราบว่าตัวนี้ไม่ใช่ปลาที่ดีนะมันไม่ใช่ปลานิลไม่ใช่ปลาหมอเทศนะมันเป็นปลาที่เป็นญาติกันก็จริงแต่ว่าแพร่พันธุ์เร็วกว่ากันเยอะเลยนะครับนะเจอที่ใดให้กำจัดซะอย่างเงี้ยครับก็อาจจะทำให้เราควบคุมได้ในมุมกับข้างกันเนี่ยผมก็จะว่าเป็นอาจารย์ชวลิตเนาะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสัตว์น้ำเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีการปฏิบัติการเชิงรุกนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยไม่สนใจนะภายในไม่เกิน3ปีบอกว่าไม่เกิน3ปีเนี่ยต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบนิเวศแน่ก็พูดง่ายคือมันคงเข้ายึดพื้นที่แน่ๆนะครับนะที่เปิดประเด็นเรื่องประมงครั้งน้ำที่เขื่อนลำปาวขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้มีมาตรการเพิ่มเติมที่น่าสนใจคือกรมประมงเนี่ยนะครับคือนอกจากเรื่องสร้างความตระหนักอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมันต้องทำให้เราสามารถจะทำลายหรือกำจัดมันได้ดีขึ้นฉะนั้นในเชิงของเรื่องกฎเกณฑ์นะครับเรื่องการใช้เครื่องมือประมงเนี่ยก็เพิ่งมีประกาศเพิ่มเติมออกมาว่ามีหลายอย่างที่ผ่อนผันนะให้สามารถจัดการให้มาใช้งานได้ดีขึ้นมาเพื่อการใช้ในการควบคุมด้วยเพราะคือบางอย่างมันก็เราก็ต้องล็อกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันถูกเอาไปใช้ในการที่จะไปจับปลาพื้นถิ่นพื้นบ้านต่างๆมากเกินไปจนอันตรายแต่ว่าในเคสของปลาหมอครั้งดำเนี่ยก็มีการประกาศมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะบอกว่าแบ่งกลุ่มนะครับเป็นเครื่องมือประมง3กลุ่มนะครับที่ปลดล็อกให้ใช้ได้นะครับคำว่าใช้ได้เดี๋ยวต้องค่อยๆฟังนะเขาบอกว่ากลุ่มที่1คือเครื่องมือที่ประชาชนใช้ได้ทั่วไปนะครับทันทีเลยนะครับนะไม่ต้องขออนุญาตอะไรเลยนะครับนะซึ่งมันก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยครับนะใครมีอะไรอยู่ใช้ได้เลยนะครับเป็นเบ็ดเอ่ยข่ายเอ่ยนะครับอวนติดตาแหยอรอบอวนลากและอวนรุนนะครับแต่อวนรุนต้องเป็นประเภทไม่ได้มีเครื่องยนต์นะครับนะก็อาจจะต้องใช้เรือพายมั้งนะครับนะมีเงื่อนไขว่าจับเนี่ยครับนะมันไม่ใช่การไปทอดออกมาแล้วก็ลากขึ้นฝั่งนี่ไม่ได้นะครับนะหรือว่าไปทำการล้อมจับไม่ได้แล้วก็แน่นอนครับระวังเรื่องสัตว์น้ำอื่นด้วยถ้าเป็นช่วงที่ฤดูกาลที่สัตว์น้ำจืดมีไข่วางไข่ในตัวอ่อนเนี่ยก็อย่าเพิ่งใช้พวกนี้ก็จะอันตรายไปทำให้สัตว์อื่นมีปัญหาได้นะครับนั่นคือกลุ่มที่1กลุ่มที่1ไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันก็ใช้กันอยู่พื้นบ้านทั่วไปนะแต่เขาก็มารณรงค์ให้ใช้เพิ่มขึ้นนะแต่กลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่ปกติเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือกับประมงที่ผิดกฎหมายนะครับแต่คราวนี้ขออนุญาตให้ผ่อนผันได้หรือว่านะครับก็คือให้เจ้าหน้าที่เป็นคนใช้นะครับอย่างเช่นอวนรุนเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าอวนรุนไม่มีอวนรุนก็คือเหมือนกับมีเรือแล้วก็มีการยื่นไปข้างหน้าแล้วก็ใส่อวนแล้วก็ดันไปใช่ไหมครับนะถ้าไม่มีเครื่องยนต์ใช้ได้เลยแต่ถ้ามีเรือกลคือมีเครื่องยนต์ด้วยเนี่ยครับก็ตอนนี้อนุญาตผ่อนผันแล้วให้เฉพาะกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านประมงน้ำจืดนะครับทำได้แต่ว่าต้องเป็นทางด้านสำนักงานประมงจังหวัดเนี่ยเป็นคนแจ้งนะขออนุญาตเข้ามานะครับมีความเห็นชอบจากคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนะครับแล้วก็พูดถึงรูปแบบต่างๆแล้วก็ส่งที่กรมประมงนะครับนะผมว่ามันก็ยังแหมมันดูเป็นบูรเคซีดูเป็นข้าราชการมากๆเลยนะครับนะน่าจะมีวิธีการที่มันง่ายกว่านั้นหน่อยไหมหรือ
ออนไลน์ได้ไหมอะไรเงี้ยครับเนี่ยฟังดูเหมือนก็ต้องทำอะไรที่มัน

ซับซ้อนอีกแล้วนะครับอย่างที่สองในกลุ่มที่สองก็คือเรื่องการใช้ไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ยังห้ามประชาชนใช้นะพวกเครื่องช็อตไฟฟ้านะครับถ้าใช้เนี่ยต้องเป็นเจ้าหน้าที่กรมประมงเท่านั้นนะครับนะก็เหมือนเดิมมันต้องมีการแจ้งความจำเป็นแจ้งฝ่ายปกครองนะครับรายงานผลด้วยเนี่ยผมก็ว่าก็ยังเข้มงวดไปหน่อยไหมนะคือตอนนี้ผมเชื่อว่าการใช้ไฟฟ้าช็อตในพอช็อตปลาหมอกควันดำน่าจะได้ผลดีนะในเมืองนอกในอเมริกาเนี่ยเขาจัดการพวกปลาที่เป็นเอเลนสปีชีส์ด้วยการช็อตไฟฟ้าไล่ช็อตหมดเลยครับนะแล้วพวกนี้มันอยู่เป็นแพเลยนี่นะปลาหมอกควันดำมันอยู่เป็นแพบนน้ำเลยก็จัดการง่ายออกนะครับจริงๆตอนนี้ผมก็ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ทางด้านสถาบันเทคโนโลยีทางด้านเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับอาจารย์ดุสิตนะว่าเราใช้พวกเครื่องมือทางไฟฟ้าได้ไหมฉันถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าทีหลังนะครับนะแต่ตอนนี้เริ่มทำกันแล้วนะครับต่อไปคือเรื่องการใช้สารเคมีคือกากชานะเช่นเดียวกันก็ต้องขออนุญาตกรมประมงอีกนะครับนะใช้อวนล้อมจับอวนล่าอวนทับตะลิ่งอวนรังเผือกรังให้ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เช่นกันนะครับแล้วก็เครื่องมือกลุ่มที่3เป็นเครื่องมือที่ห้ามใช้เด็ดขาดและไม่มีการผ่อนผันเขาเรียกว่าลอบพักได้หรือบางคนเรียกไอ้โง่นะครับหรือว่าเครื่องมือพงพางนะครับนะซึ่งจริงๆก็มีคนพูดเยอะว่าถ้าให้ใช้นะเราต้องจับเกี้ยงแน่เลยเพราะปกติก็จะใช้พวกนี้มันจับปลาได้เยอะมากอยู่แล้วนะครับแต่บอกว่ามีการศึกษาวิจัยจากกองวิจัยและพัฒนากรมประมงนะครับของประมงทะเลยืนยันว่าไม่มีประสิทธิภาพในการจับปลาหมอกคางดำนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือทำลายล้างสูงนะครับนะกีดขวางทางน้ำน่าจะพวกพงพางเนาะนะครับส่งผลกระทบรุนแรงก็เลยยังไม่ให้ใช้นะครับนะก็ค่อยๆดูไปนะอะไรเป็นผ่อนผันได้บ้างก็ผ่อนผันเนาะนะครับจะได้เพื่อจัดการกับเจ้าหนี้ได้เพราะว่ามันแพร่จำนวนประชากรมันค่อนข้างเร็วมากถ้าไม่มีเครื่องมือที่เป็นประสิทธิภาพเนี่ยก็จะลำบากในการไล่จัดการมันนะครับโอเคอ่ะมาเรื่องใหญ่วันนี้ประเด็นก็คือเรื่องดราม่าพยากรณ์อากาศตั้งชื่อประมาณนี้นะครับคุณหมอแมวหมอพิพัฒน์เข้ามาบอกว่าเข้ามาดูนะครับมาช่วยผมเสริมเรื่องนี้แล้วกันนะคืออันนี้การน่าจะยังไม่สถานการณ์เรื่องดราม่านี้ยังไม่จบแน่ๆเพราะว่ายังเพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวรอดูเสาร์อาทิตย์นี้ว่าจะมันจะไปลงเอยที่ไหนครับคืออย่างนี้คือย้อนกลับไปช่วงวันที่20ประมาณ22นะครับก็คือประมาณต้นสัปดาห์นี้นะครับนะ21 22เนี่ยก็มีประเด็นขึ้นมาว่ามีเพจ Facebook นะครับของจะเรียกว่าเอกชนก็ได้หรือจะเรียกมือสมัครเล่นก็ได้กับผู้ใช้เพจ Facebook นึงนะครับเขาก็ออกมาโพสต์นะครับซึ่งเป็นเพจที่ค่อนข้างโด่งดังนะมีคนติดตามโอ้โห 8-9 แสนมั้งคนเยอะมากเลยนะครับนะเพจวิทยาศาสตร์ผมยังมีคนติดตามไม่เท่าไหร่เลยแต่นี่เขาคนติดตามเยอะมากแล้วเขาก็มาพูดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองอ่านความให้ฟังว่าฟังแล้วจะตกใจแค่ไหนนะครับบอกว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้ตั้งแต่วันนั้นนะครับมหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทั้งภาคนะครับเดี๋ยวแค่เกิดมานี่ก็ตกใจนะมหาอุทกภัยเนี่ยบางคนคิดถึง2554โอ้โหมวลน้ำยิ่งใหญ่มาไปทางไหนก็ไม่รอดแน่เงี้ยครับภาคตะวันออกน้ำท่วมใหญ่ทั้งภาคด้วยนะครับทั้งภาคด้วยนะพื้นที่กว้างมากในเวลาเดียวบอกว่าทั้งพวกใหญ่ทั้งภาคในเวลาเดียวนะครับนั่นคือตู้มอะไรครับเกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินมหาศาลในลุ่มน้ำนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดรวมถึงเขาใหญ่เขาใหญ่มันนับไหมมันก็มันขึ้นไปทั้งหมดแล้วเนาะนะครับแต่อาจจะเป็นภาคอีสานตอนล่างภาคตอนออกตอนบนนะครับน้ำท่วมที่รับลุ่มภาคกลางออกเชื่อมมาถึงภาคกลางเลยลุ่มน้ำลำน้ำหนองบึงต่างๆน้ำท่วมทุ่งรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลน้ำท่วมขังทุกเขตนะครับโอ้ฟังแล้วก็ช็อกเลยใช่ไหมครับนะขนาดน้ำท่วมขังทุกเขตแล้วฝนจะถล่มอย่างบ้าคลั่งดูเขาใช้คำศัพท์นะทั้งวันทั้งคืนนะครับตั้งแต่ช่วงคืนวันที่24ถึง27กันยายน24ก็คือเมื่อคืนนะครับนะฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับเท่าที่ดูก็เอาอันนี้ก่อนนะเท่าที่ดูมาก็คือก็ตกนะแต่ว่ามันไม่ทั้งวันทั้งคืนนะตกมันก็มีหยุดมีซาบ้างมันไม่ได้แบบบ้าคลั่งมาตั้งแต่เมื่อคืนนะอ่ะเขาก็บอกว่าขอให้เตรียมตัวรับมือกับสภาวะฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืนนะครับนะแล้วก็พูดถึงอย่างต่างๆว่าให้เตรียมตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งโอ้โหโพสต์ปุ๊บคนแชร์เป็นแสน คือแชร์เยอะมากนะหนักคนพูดคนติดตามเขาเยอะมากอยู่แล้วใช่ไหมครับนะคนก็แตกตื่นตกใจแชร์กันใหญ่ไลค์กันใหญ่นะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือก็มีการไปสัมภาษณ์นะครับนะทางนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไปสัมภาษณ์ทางด้านของผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่า

เป็นอย่างนั้นไหมบอกว่าเพราะคนกังวลมากเลยจากการมีการแชร์ข้อความนี้นะครับอย่างไวรัลเลยนะครับบอกว่าจากการประเมินสภาพอากาศแล้วเนี่ยข้อมูลดังกล่าวมีความรุนแรงเกินจริงนะครับอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ข้อเท็จจริงสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงลักษณะฝนตกตามฤดูกาลนะครับจากอิทธิพลของลมมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่ปกคลุมประเทศบริเวณประเทศไทยหลายคนฟังแค่นี้ก็จะแบบภาษาทางการไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมรู้เรื่องนะก็พูดง่ายๆก็มันก็ฝนมรสุมมาฝนตกมาตอนนี้มีความกดอากาศต่ำเข้ามานะครับมันก็ตกอย่างเงี้ยครับนะเขาบอกว่าฝนตกหนักและเบาสลับกันไปในแต่ละพื้นที่มันไม่ได้มีการตกแช่ต่อเนื่อง24ชั่วโมงอย่างนั้นนะครับซึ่งใช่ครับมันก็ไม่มีอย่างที่ว่านะครับนะที่ผ่านมานะแล้วก็บอกว่าจนถึงขั้นเกิดมหาอุทกภัยท่วมขังรุนแรงทั่วประเทศอย่างแต่อย่างไรนะครับนะทางกรมอุตุบอกว่าพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ภูเขาใกล้ทางน้ำไหลลุ่มน้ำต่างๆเช่นถ้าเป็นภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงก็มีตั้งแต่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดเขาใหญ่ถ้าภาคกลางและพื้นที่รับลุ่มก็ลุ่มน้ำลำคลองหนองบึงต่างๆที่ใกล้แม่น้ำนะครับช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเดือนกันยายนตุลาคมก็มีฝนตกต่อเนื่องสะสมหลายวันนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังว่าระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นหรือเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางจุดที่ฝนตกหนักนะครับนะประชาชนควรเตรียมตัวเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารแต่ไม่ต้องตื่นตระหนกกับข่าวลือกันไปนะครับประเด็นคือเป็นดราม่าเลยคือหลังจากมีตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นการแย้งกันระหว่างเพจที่มีผู้ติดตามมหาศาลหลายแสนคนจะเกือบล้านแล้วนะครับเนี่ยผมว่าถึงตอนนี้อาจจะมีคนไปติดตามเพิ่มด้วยความเป็นกองเชียร์แล้วก็อาจจะไปถึงล้านแล้วก็ได้กับเพจของกรมอุตุซึ่งคนติดตามน้อยผมติดตามมานานแล้วก็ได้ประโยชน์ก็ได้ข้อมูลมาตลอดนะครับหลายคนบอกว่าไม่เห็นกรมอุตุเผยแพร่ข้อมูลว่าคุณไม่กดติดตามเขาหรือคุณไม่เคยเข้าไปดูคุณก็ไม่รู้นะแล้วก็คือระบบของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันแย่อย่างนี้ครับคือมันมีก็เรียกอัลกอริทึมนะในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารไหนขึ้นหน้าจออย่างผมโพสต์เลยเนี่ยเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะโอ้โหคนก็จะเห็นหมดเลยเราก็กลับไปดูโพสต์เก่าเนี่ยคนกดไลค์เป็นพันนะครับนะไปดูหน้าภูมิใจสมัยนี้นะครับคนเห็นนิดเดียวนะคนกดไลค์เป็นหลักร้อยก็ดีใจแล้วคือมันเหมือนกับพยายามจะดูว่าอันไหนเนี่ยที่คนชอบคนตกใจคนแตกตื่นคนแชร์เยอะมันก็จะยิ่งนะครับเอาตัวเนี้ยขึ้นโพสต์ให้คนอื่นเห็นนะครับบางทีไม่ได้กดเป็นได้ติดตามเลยนะก็มามีการซักเจสมีการแนะนำให้เราอ่านด้วยซ้ำก็มีนะครับนะขณะที่อันไหนเนี่ยถ้าไม่มีใครกดสนใจอะไรเลยมันก็ยิ่งหายไปเลยครับนะอย่างเงี้ยเขาก็ก็เนี่ยบางทีผมก็จะคิดมาตลอดว่าเห็นใจกรมอุตุนะซึ่งจริงๆแล้วเอาสรุปง่ายคือถามว่ากรมอุตุเตือนเรื่องฝนตกหนักไหมเตือนครับนะออกประกาศมาตลอดครับนะเรื่องอย่างเช่นเรื่อง23ถึง27กันยายนเนี่ยก็มีประกาศมาตั้งแต่ฉบับ1ฉบับ2มาเรื่อยๆนะขณะที่เป็นวันที่เป็นประเด็นกันเนี่ยครับใน3วันที่แล้วเนี่ยกรมอุตุก็เตือนฉบับที่2ไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะพูดง่ายคือข้อมูลก็คล้ายๆกันแหละไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับนะก็พูดว่าเนี่ยวันที่23ถึง27นะครับภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับและมีตกหนักมากในบางเพียงนะครับก็สาเหตุก็ว่าไปยมความกดอากาศต่ำเข้ามามีเรื่องของมรสุมอาทิตย์นี้พัดไปทันนั้นพัดมาขอระวังฝนตกหนักน้ำฝนตกสะสมนะครับคือพออ่านเนี่ยหนึ่งมันมีคำศัพท์พิเศษเฉพาะนะครับซึ่งถ้าคนไม่รู้เรื่องเลยก็จะบอกไม่เข้าใจเลยคนรู้เรื่องก็จะแบบก็โอเคนะแต่ว่าสังเกตไหมว่ามันไม่มีรายละเอียดกว่านั้นนะครับ คือสไตล์กรมอุตุเนี่ยเขาก็จะมีฉบับที่คร่าวๆแบบเนี้ยเป็นประกาศเตือนกว้างๆนะครับแล้วก็จะมีไปหย่อนบางแต่ละโพสต์ของเขาโพสต์นี้มีภาพถ้าถ่ายดาวเทียมเรดาร์โพสต์นี้มีภาพกราฟิกนี้โมเดลคือมันกระจายจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของการที่แบบเอามารวมไว้ด้วยกันแล้วก็มีภาษาที่หวือหวาอย่างนั้นครับนะดราม่าแค่นี้ยังไม่พอนะครับเรื่องว่าโดนเพจที่คนติดตามเยอะเนี่ยเขียนโพสต์แรงมากๆเกี่ยวกับฝนตกช่วงนี้ซึ่งก็ตกตามฤดูกาลเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีกรมอุตุมาแย้งอยู่ๆในวันนั้นเนี่ยก็อยู่ๆเพจเขาเนี่ยครับก็โดนปิดนะครับนะไม่รู้ว่าใครไปกดรายงานหรือเปล่าบางคนบอกว่าเป็นเพราะรัฐบาลไปสั่งปิดก็คงไม่ใช่นะเพราะว่ารัฐบาลสั่งปิดนะใช้เวลาเป็นเดือนนะครับแต่ว่าโดนน่าจะโดนมีใครไปกดรายงานกดรีพอร์ตเนี่ยก็โดนปิดเลยก็เป็นยิ่งเป็นดราม่าหนักกว่าเดิมอีกว่าโดนปิดกันข้อมูลนะครับนะวันนี้ก็จริงก็ผ่านมา3วันนะครับผมว่าโดยภาพรวมพอเห็นแล้วล่ะแต่อยากให้เห็นภาพอย่างนึงก่อนว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยหน้าที่เขาคือพยากรณ์อากาศนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยไม่เห็นมีประสิทธิภาพเลยใช้ภาษาก็เข้าใจยากแล้วไม่เห็นระบุถึงจังหวัดชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างด้วยนะจะเก็บของขึ้นบ้านชั้น

ไหนยังไงที่ผ่านมาก็มีปัญหาทำให้น้ำท่วมแล้วเก็บย้ายของไม่ทันคือต้องเห็นภาพว่ากรมอุตุเขามีหน้าที่แค่นั้นครับนะสิ่งที่ตามมาคือมันมีหน่วยงานอื่นตามมาอย่างถ้าตัวหลักเลยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือปอพเนี่ยเขามีหน้าที่มาเป็นคนเอาตรงนั้นอะไปใช้ในการเตือนอีกทีหนึ่งแล้วมันก็ต้องแยกไปเป็นปอพหลายจังหวัดแล้วก็ลงไปที่องค์กรปกครองท้องถิ่นหลายคนบอกว่าเนี่ยเพจเอกชนเพจนั้นน่ะเขาดังมากตอนน้ำท่วมที่หาดใหญ่นะเป็นไงล่ะถ้าไม่ฟังเขาเนี่ยแย่เลยนะเนี่ยเขาก็บอกน้ำท่วมใหญ่คนถึงได้หนีทันหรือผู้กับข้างคือเนี่ยมัวแต่เชื่อรัฐอยู่เอาอยู่มันก็เลยหนีไม่ทันซึ่งอย่างที่หนึ่งก็คือกรมอุตุเองเขาก็แจ้งช่วงนั้นนะครับฝนตกหนักนะครับนะแต่ว่าเขาก็จะเหมือนครั้งนี้ครับคือจะแย้งกับประเภทคำที่มันเกินจริงเช่นไปโพสต์บอกว่าจะเกิดฝนพันปีตกหนักที่สุดในพันปีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่จริงใช่ไหมครับเขาก็จะแย้งประเด็นนั้นเหมือนคราวนี้แย้งคำว่ามหาอุทกภัยเนี่ยมันไม่จริงนะครับนะหรือการที่บอกว่าฝนตกแช่ทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมง4วันต่อกันเนี่ยมันไม่เคยเกิดอะไรแบบนั้นเลยครับและดูจากสภาพว่าฝนเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นฝนตามฤดูกาลเราเนี่ยนะครับนะมันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ดังนั้นก็คนที่จะคอยไปแจ้งเตือนคือแต่ท่านผมปอพจะผ่านเรื่องของถ้าเกิดฉุกเฉินเขาก็ยิงสัญญาณผ่านโทรศัพท์มือถือมาแต่จริงๆแล้วคนกดมีการให้ข้อมูลที่ลึกขึ้นนะครับนี่ผมขอยกตัวอย่างมุมมองของเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมติดตามเพจของอาจารย์วัฒนาการบัวนะครับซึ่งเป็นเฟรนด์อาจารย์มานานแล้วเพราะฉะนั้นก็คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องพยากรณ์อากาศตัวจริงคนหนึ่งของประเทศไทยนะจนเพิ่งปีนี้อาจารย์เกษียณไปเนี่ยครับนะแต่ว่าที่ผ่านมาก็จะตามดูของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลที่ละเอียดนะครับมีรายละเอียดเยอะมากมีโมเดลต่างๆอาจารย์เตือนได้น่าสนใจบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเรารู้นะก็คือบรรดาเพจเอกชนที่มาโพสต์เนี่ยก็ข้อมูลมาจากในแอปต่างๆนั่นแหละครับจากอย่างแอปบินดี้อย่างเงี้ยที่ค่อนข้างจะฮิตกันตอนนี้นะครับนะหรือว่าข้อมูลจากโมเดลพยากรณ์อากาศต่างๆซึ่งต้องบอกว่ากรมอุตุเขามีเยอะกว่าครับยังไงเขามีเยอะกว่าแน่ๆนะครับนะแต่ว่าพอเราเห็นภาพอย่างเงี้ยอย่างจันบอกว่าพอเห็นข้อหนึ่งคือภาพจำลองที่สวยงามไม่ใช่ความจริงเสมอไปนะบางทีเราเห็นภาพที่เขาส่งมาเนี่ยนั่นบนหน้าจอในแอปเนี่ยโอ้โหมันเป็นภาพจำลองกระแสลมมีเฉดสีฝนนะพวกนี้มันเป็นแค่การคำนวณ นะครับจากอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะแอปอาจจะใช้ของดีกันก็ได้นะเป็นค่าเชิงตัวเลขนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ผลที่ออกมาที่เป็นข้อยุตินะครับนะภาพมันก็สวยงามไปตามนั้นแต่มันไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อตามนั้นนะครับนะข้อจำกัดจริงๆเนี่ยมันในการพยากรณ์อากาศมันมีความซับซ้อนสูงนะครับนะเขาถึงได้มีคำที่เป็นภาษาวิชาการค่อนข้างสูงนะบอกว่าในการคำนวณเรื่องของภูมิอากาศต่างๆเนี่ยนะครับนะแบบจำลองเนี่ยมันไม่ได้สามารถจะจับเฉพาะถิ่นเล็กๆจริงๆหรือโลคอลไมโครไคลเมทได้อย่างนั้นนะครับนะแต่ละพื้นที่มันจะมีเรื่องลมปะทะกันกับแนวเขาการก่อตัวของเมฆฝนระดับตำบลหรืออำเภอเรื่องของลมบกลมทะเลอะไรเงี้ยนะครับนะประเทศไทยเรายิ่งเป็นประเทศที่มีความผันผวนความชื้นและอุณหภูมิสูงด้วยนะครับนะมันก็แตกต่างจากแบบจำลองฉะนั้นบางคนเชื่อแต่จำลองต้องถูกเท่านั้นอะไรเงี้ยครับจากบริษัทนั้นหรือจากหน่วยงานนี้เนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นเยอะนะครับนะซึ่งความผันผวนอย่างเงี้ยครับมันต้องใช้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูนะครับว่าเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยจากข้อมูลดิบตรงนั้นเนี่ยนะครับนั้นต้องมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากข้อมูลจริงนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับแอปพลิเคชันยังไงอาจารย์บอกว่าก็ยังไม่สามารถจะทดแทนมนุษย์ได้หรอกนะครับนะอาจารย์บอกว่าเราใช้แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับนะก็เป็นการเฝ้าระวังเบื้องต้นนะครับเพราะบางทีเรากว่าจะไปเราไม่ค่อยเช็คข่าวใช่ไหมเราบอกว่าเราต้องเช็คที่กรมอุตุเราไม่ค่อยเช็คกันเนี่ยก็ถ้ามีแอปติดมือไว้บ้างมันก็เหมือนตอนฝุ่นพีเอ็ม2.5ครับมีแอปติดมือไว้บ้างก็จะได้รู้ว่ามันค่าอะไรแต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับกับภาพของแบบจำลองที่ออกมาว่าบอดดิ้งเพื่อมันทำการคำนวณล่วงหน้าหลายวันเนี่ยครับเพราะแอปมันก็ไม่สนใจมันผิดมันถูกมันก็แก้ไปเลยแต่พอเราดูค่าล่วงหน้าหลายๆวันเราเชื่อตามนั้นแล้วรีบมาเตือนมาบอกว่าเป็นมาอุทกภัยภัยพิบัติร้ายแรงฝนตกแช่ต่างๆแล้วมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยครับคนแต่คนก็ตื่นตระหนกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าผมพูดตรงๆก็คือว่ามันเหมือนมาดูก็คือทายไปก่อนเกิดถูกขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะครับคนก็จะฮือว่าแม่นแต่ว่าทายผิดเนี่ยคนก็จะลืมหมดครับไม่ได้มีใครสนใจแล้วแถมระบบโซเชียลนี่คือฉันทายผิดนะฉันก็ไปลบๆทิ้งก็ได้ที่ฉันเคยโพสต์นะครับแต่หน่วยงานอย่างกรมอุตุเนี่ยเขาก็น่าสงสารนะคือเขาทายผิดนิดเดียวก็จะโดนว่าผมเจอเยอะเลยว่าเนี่ยเห็นไหมบอกว่าทายว่าฝนจะตกแล้วตรงบ้านฉันเนี่ยแดดออกเลยฉันเลยอดตากผ้าอะไรเงี้ยคือมันก็จะถ่ายนึกออกไหมว่ามันถ่ายเป็นพื้นที่กว้างมันไม่สามารถจะถ่าย

0: เป็นพื้นที่แบบลงไปถึงอำเภอตำบลอะไรขนาดนั้นได้นะครับนะทางอาจารย์ก็บอกว่ายังไงก็ตามขอให้ดูการแจ้งเตือนนะจากหน่วยงานหลักนั่นแหละจากกรมอุตุบ้างจากเรื่องของปภ.บ้างนะครับนะเราตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะครับมากกว่าที่จะไปดูแค่ข้อมูลออนไลน์นะครับคือเล่ากันตรงๆว่าข้อมูลออนไลน์สมัยนี้มันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับนะมันก็มีแหละคนที่ทำในเชิงของสาธารณประโยชน์ว่าช่วยกันให้ข้อมูลจริงๆก็ข้อมูลก็มาจากกรมอุตุนั่นแหละมาตีความกรมเขามีข้อเสียที่เขาไม่สามารถใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการได้เราก็มาช่วยกันทำให้เป็นกราฟิกสวยๆอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับนะแต่คนที่เขาหากินกับการสร้างความตื่นตกใจพวกนี้มันมีนะครับนะไปดูเลยก็ได้ที่เขาโพสต์กันเนี่ยครับถ้าโพสต์กันใช้ภาษาเกินจริงแล้วก็ยิ่งกระตุ้นเท่าไหร่ยิ่งชอบเนี่ยครับนะข้างล่างมีการเขียนอย่าลืมมา subscribe ฉันด้วยนะสมัครสมาชิกฉันด้วยนะเงินเขาได้เงินเป็นแสนเลยนะครับ เขาไม่ได้ได้กันน้อยๆนะครับในพวกนี้เขาได้เงินกันเป็นแสนเลยนะครับนะฉะนั้นก็ช่างใจหน่อยนะครับเวลาฟังผมยังเชื่อว่าเราดูตัวงานที่เป็นทางการจะดีกว่าทีนี้ภาคขยายคือถ้าโอเคนะ เรื่องของการทำนายเรื่องเกี่ยวกับพายุเนี่ยมันอาจจะมีการถกเถียงกันได้ว่าเกิดหรือไม่เกิดมีข้อมูลมีแบบจำลองนะครับแต่ถ้าเกิดเพจนั้นน่ะขยายไปอีกนะครับไม่ใช่พูดแต่เรื่องเกี่ยวกับฝนฟ้าแล้วนะครับมีไปพูดเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอีกเนี่ยมันเกิดแผ่นดินไหวช่วงนี้นะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องระวังจะไปนั่นไปนี่เดี๋ยวมีแผ่นดินไหวเนี่ยบอกอันนี้ยิ่งหนักเลยครับบอกว่าเพจไหนออกมาทำนายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเนี่ยตีเก้ได้เลยครับไม่ได้รู้จริงแหละนะครับพวกนี้สร้างกระแสแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือทายถูกสักครั้งนึงเนี่ยก็ดังครับนะมันทายผิดร้อยพันครั้งคงไม่สนใจแผ่นดินไหวยังเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำนายล่วงหน้าได้นะครับนะอย่างมากมันก็ประเภทว่าเกิดแล้วแล้วมันก็ส่งสัญญาณไปอีกจุดกำลังจะไหวไปจุดนึงอะไรเงี้ยพอได้บ้างในช่วงหลักสั้นๆหลักนาทีนะครับแต่ว่ามาเพจล่วงหน้าหรือว่าพูดสร้างบรรยากาศไปก่อนมันไม่ได้มันมีข้อเสียเยอะนะครับเห็นหลายๆคนก็มีการโพสต์บอกว่าเนี่ยเพราะเพจนั้นนะไปทักว่าญี่ปุ่นจะเกิดพายุใหญ่น้ำท่วมคนไม่กล้ามาเที่ยวคนหรือคนที่อยู่แล้วก็แตกตื่นตกใจกลายเป็นว่าก็ไม่เกิดนะครับพอไม่เกิดก็ลืมไปนะครับหรือไปเกิดที่200กิโลจากจุดที่ถ่ายบอกโตเกียวจะเกิดน้ำท่วมไปเกิดซัปโปโรนู่นอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับฉะนั้นมารอดูกันแล้วกันนะครับว่าในช่วง2-3วันนี้จะเป็นไงต่อไปผ่านเสาร์อาทิตย์ได้หรือเปล่าจะมีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ลุ่มที่ต่ำนะมันฝนมันตกน้ำท่วมเป็นประจำอยู่แล้วก็ต้องระวังตัวนะครับนะอย่าประมาทนะครับโอเคอ่ะได้ประมาณนี้นะครับนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของการเดินทางฝนฟ้าคะนองช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: Sci-Fi ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์ Magnet Time 16:30 น.ถึง 17:00 น. 101.5 FM
2: ข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจโดยดร.ปิยานีตั้งทองทวีทาง FM 101.5 MHz
3: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: บทเพลงที่คุณเคยสัมผัส
2: อยากให้เจอได้สัมผัส
1: ผ่านศิลปินที่คุณคุ้นเคย
2: ฉันเป็นของของเธอถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ
1: กับเสียงแห่งความคิดถึงที่คุณจะได้ฟัง
2: ในวันที่ฉัน
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงที่นี่ FM 101.5 MHz เพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
2: ให้ฉันนั้น
3: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
4: See You Delight 101.5 FM
3: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
5: ผมชื่อเก่งครับ
6: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
5: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
6: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
7: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: ขอเชิญเข้าสู่จักรวาลแห่งสำเนียงสุนทรียะแห่งเสียงเพลงในคุยกับดนตรีดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นรุษสุทธจิต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุยกับดนตรีวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ในวันนี้เป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่4ของเดือนเที่ยวไปกับเสียงเพลงท่านผู้ฟังตอนนี้ก็พาท่านผู้ฟังไปแสวงบุญและไปเที่ยวอินเดียซึ่งเป็นช่วงเวลาวันที่1ถึง13ธันวาคม2568เมื่อปลายปีที่แล้วนะท่านผู้ฟังแล้วก็พอไปเที่ยวปลายปีที่แล้วใช่ไหมท่านผู้ฟังพอเดือนมกราก็เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเลยแล้วเราก็เล่ามาเนี่ยจนถึงเดือนเนี้ยคือเดือนกันยายนแล้วคงจะเล่าท่านผู้ฟังไปอีกหลายเดือนนะเพราะว่าเราไปแสวงบุญเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะ8วันนะท่านผู้ฟังและที่เหลือเนี่ยเราก็บินจากบริเวณที่เป็นสังเวชนียสถานนี้ก็จะเป็นอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือนะท่านผู้ฟังบินลงมาเลยไปเป็นทางใต้ๆหน่อยทางตะวันตกเฉียงใต้มาที่เมืองมุมไบเนี่ยเรามาเที่ยวถ้ำอาชันต้าแอโรล่าอันนี้อยู่คนละที่เลยนะท่านผู้ฟังต้องบินเลยนะจากเรียกว่าจากตะวันออกเฉียงเหนือมาเป็นตะวันตกเฉียงใต้อะไรแบบเนี้ยคือคนละที่เลยตอนไปสังเวชนียสถานเราก็ถือว่าไปแสวงบุญพอเรามาเที่ยวถ้ำอาชันต้าเอโรล่านี่ก็ถือว่ามาเที่ยวแต่ว่าถ้ำอาชันต้าเอโรล่านี่ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนานะท่านผู้ฟังมีความเกี่ยวข้องนะแต่เราไม่ได้ไปเป็นเชิงที่ว่าแสวงบุญเราไปเที่ยวแต่เราก็ไปสวดมนต์นะท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังต่อไปคราวที่แล้วท่านผู้ฟังเรามาพูดว่าเราไปถึงไหนเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปว่าเรานอนเรียบร้อยละใช่ไหมที่เมืองพุทธคยาเนี่ย2คืนใช่ไหมแล้วพอวันที่3เนี่ยวันที่3ธันวาคมเนี่ยเราก็ออกเดินทางเราก็จะมาที่เมืองราชคฤห์แล้วก็เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเราเดินทางมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะตื่นตีสี่ครึ่งเลยนะท่านผู้ฟังเดินทางมาประมาณ2ชั่วโมงก็มารับประทานอาหารเช้าที่วัดซึ่งมีชื่อไพเราะมากเลยไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังจำได้ไหมใช่ไหมที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรัชกาลที่9นะวัดนวมินธรรมิกราชใช่ไหมทำเนี่ยคือเป็นวัดเนี่ยชื่อว่าวัดพุทธนวมินธรรมิกราชใช่ไหมแล้วก็มีพระพุทธรูปเนี่ยก็ชื่อพระพุทธรูปจริงๆอ่ะชื่อยาวมากนะเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังที่เรามารับประทานอาหารวันนี้เพราะว่าเวลามันลงตัวพอดีเลยแล้วก็วัดเนี่ยก็ที่เล่าให้ท่านผู้ฟังคราวที่แล้วอ่ะพอเรารับประทานอาหารเช้าเนี่ยนะเรายังไม่ทันเสร็จดีเลยท่านผู้ฟังมีอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาแล้วก่อนที่เรามาถึงเนี่ยก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยกำลังรับประทานอาหารเสร็จอ๋อก็เลยเข้าใจว่าวัดนี่มันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เวลาเรามาเที่ยวอินเดียเนี่ยพอจากพุทธคยาเนี่ยนะออกมาถึงเนี่ยก็ต้องมารับประทานอาหารเช้าที่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวอะไรไปแสวงบุญต่อเนี่ยมันจะลงตัวพอดีเลยเพราะฉะนั้นวัดนี้ก็เลยมันจะมีหน้าที่ท่านผู้ฟังว่าคนมาเนี่ยจะมารับประทานอาหารเช้าเขาก็จะเตรียมอาหารเช้าเลยพอคุยกันก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเป็นที่รับประทานอาหารเช้านั่นเองข้าวเช้าที่วัดพุทธนอมินธรรมิกราท่านผู้ฟังก็ข่าวที่แล้วเล่าไปว่ารับประทานอาหารเช้าเสร็จก็มีข้าวต้มกับก็มีไข่เจียวแล้วก็ผัดดอกแครอร่อยมากเลยท่านผู้ฟังผัดดอกแครมันสดอ่ะแล้วก็มีกาแฟสดพระเป็นคนชงนะท่านผู้ฟังบอกได้เลยจะอะไรท่านชงแต่ที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปที่แล้วพอคนมาเยอะๆบางทีท่านก็ชงไม่ไหวแล้วคนก็ไม่อยากต่อคิวก็มีกาแฟสำเร็จรูปก็ไปชงกินเองก็แล้วกันแล้วก็มีแม่ชีเนี่ยทอดปาท่องโกก็อร่อยวันนั้นไปพอดีช่วงเราไปอ่ะกลุ่มหนึ่งเขาออกไปพอดีแล้วเราเข้ามาท่านผู้ฟังก็เลยมีเรากลุ่มเดียวเนี่ยเราก็เลยได้ดื่มกาแฟสดแล้วก็มานั่งทานข้าวต้มอร่อยสบายใจเลยแต่พอเรากำลังจะอิ่มอีกชุดหนึ่งมาเราก็เลยรีบอิ่มแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปถึง 7:30 ใช่ไหมท่านผู้ฟังพระท่านก็บอกว่าเดี๋ยว 8:30 เจอกันนะเราจะไปทอดผ้าป่าเหมือนกับทำบุญเรามารับประทานอาหารเช้าที่วัดนะแล้วเพราะนั้นเวลาที่เหลือเนี่ยหลังจากรับประทานอาหาร 7:30 รับประทานเนี่ยใครรับประทานเร็วเสร็จจะไปเดินเล่นในวัดก็ไปเราก็ไปสิท่านผู้ฟังรับประทานอาหารก็ประมาณสัก ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดีอ่ะก็เห็นพระองค์เบลอเมื่อกี้นี้ใช่ไหมท่านผู้ฟังเราก็อยากจะไปอ่ะสิเราก็พอรับประทานอาหารเสร็จพวกเราก็เดินกันไปเนี่ยก็เป็นจุดสนใจมากเลยพระองค์เนี่ยนะท่านผู้ฟังชื่อจริงๆยาวมากนะแต่เขาจะเรียกย่อๆนะพระองค์ใหญ่เนี่ยชื่อจริงๆนะท่านผู้ฟังสมเด็จพระพุทธนวมินทร์26พุทธชยันตีสีนวมินทระธรรมิกราชอันนี้ชื่อเต็มเลยนะท่านผู้ฟังแต่เราก็จะเรียกกันว่าเป็นพระพุทธนวมินทร์ธรรมิกราชอะไรแบบนี้นะคือเป็นชื่อย่อของเราอย่างเงี้ยพระองค์นี้นะท่านผู้ฟังเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยขนาดใหญ่ที่สุดในอินเดียนะท่านผู้ฟังที่ท่านสร้างมาเนี่ยมีความสูงเนี่ย108ฟุตหรือ33เมตรหน้าตักกว้าง29เมตรก่อสร้างเริ่มก่อสร้างปี2555เพื่อเฉลิมฉลอง 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเนี่ยมีความหมายมากเลยพระพุทธรูปองค์นี้ประกอบด้วยหินทรายแกะสลักก็เอาหินทรายมาเป็นก้อนๆเนี่ยท่านผู้ฟังมาต่อกันแล้วก็แกะสลักขึ้นมาเนี่ยหินทรายที่ใช้ทั้งหมดนะท่านผู้ฟัง 4,849 ก้อนนะท่านผู้ฟังทำเป็นพระพุทธรูปมาใหญ่เนี่ยพอเราขับรถมาใกล้จะถึงวัดนี่เราจะเห็นพระองค์เนี่ยเด่นเป็นสง่าเลยเป็นหินทรายองค์งามมากเลยแล้วเราก็เห็นพอยิ่งเข้าใกล้วัดยิ่งเห็นเยอะเลยพอเรารับประทานอาหารเช้าเสร็จใช่ไหมท่านผู้ฟังเราก็มาเดินเที่ยวมาถ่ายรูปกับพระองค์นี่ใหญ่เชียวแล้วก็จะเป็นลานนะหน้าหน้าท่านเนี่ยนะเขาจะทำเป็นลานแล้วก็มีบันไดขึ้นไปแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปกันตรงบันไดเนี่ยสวยมากเลยเสร็จหมดแล้วตรงนั้นแต่ว่าอาคารบริเวณรอบๆเนี่ยยังไม่เสร็จก็เรียกว่าใหญ่โตท่านผู้ฟังไปแล้วเป็นจุดสนใจอ่ะคือใครไปอินเดียตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนอินเดียเองเนี่ยเขาก็จะมานะ

มันยังกับว่าโอ้องค์ใหญ่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเดินถ่ายรูปกันบริเวณเนี้ยพอใกล้เวลาที่จะถวายพระป่าเราก็เดินมาที่ศาลาหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นอาคารนะท่านผู้ฟังใครจะเป็นโบสถ์อ่ะก็ใหญ่มากเหมือนกันแล้วก็มีพระประธานอยู่หลังพระองค์เนี้ยจะเป็นอาคารเราก็เดินเข้าไปได้เวลาก็ถวายพระป่ากันที่จริงถวายพระป่าก็ไม่นานนะท่านผู้ฟังคำถวายแป๊บเดียวอะแต่ปรากฏว่าพระท่านก็นั่งคุยกันนะนานๆเจอกันทีก็เล่าสู่กันฟังอันโน้นอันนี้เราก็นั่งฟังไปแล้วก็สนุกดีท่านผู้ฟังท่านก็เล่าวัดเป็นยังไงสร้างมายังไงอะไรยังไงนะแล้วพระที่เป็นหัวหน้าคณะนำเราไปอะท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่นะท่านจำวัดอยู่ที่วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีนะท่านก็เล่าไปเป็นพระผู้ใหญ่เสร็จเรียบร้อยเอ๊ะคุยกันไปชักนานท่านก็เลยตัดบทว่าอาตมาก็ขอลาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปอีกไกลอะไรแบบนี้ก็ท่านคุยกันนะพระเราก็นั่งฟังสนุกดีหลังจากนั้นเราก็พอเสร็จถวายพระป่าเสร็จเราก็เดินทางต่อมาแต่เดินทางไม่นานท่านผู้ฟังเพราะตอนนี้เรามาที่กรุงราชคฤห์แล้วอะเราก็เดินทางต่อมาสักไม่ถึงชั่วโมงดีอะเราก็จะมาถึงวัดเวรุวันไม่ทราบท่านผู้ฟังจำได้ไหมคำว่าเวรุวันแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราจะไปวัดนี้กันท่านผู้ฟังแต่เรามาฟังเพลงหนึ่งก่อนเรามาเที่ยวอินเดียใช่ไหมท่านผู้ฟังตอนนี้เราก็มาฟังเพลงอินเดียบ้างดีกว่าแต่เป็นเพลงอินเดียที่เกี่ยวกับการเหมือนกับเป็นบทสวดเป็นอะไรพอสมควรนะท่านผู้ฟังเพลงที่จะให้ฟังในวันนี้เพลงแรกก็คือจักริดโฮเขาจะพูดให้ฟังว่าในเพลงนี้เขาจะเหมือนกับว่ากล่าวถึงเรื่องราวที่เป็นความตื่นภายในไม่ใช่ตื่นภายนอกเขาใช้คำว่า inner awakening เหมือนกับเป็นพุทธศาสนาใช่ไหมท่านผู้ฟังข้างในนี่มันตื่นรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างนอกสงบมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็กล่าวถึงว่าให้คำนึงถึงความสงบสุขความสันติสุขความมีวิชาไม่ใช่อวิชาอย่างเงี้ยนะคือดีมากเลยท่านผู้ฟังเพลงนี้พอพูดว่าเขาพูดอะไรอะนะแล้วก็พยายามจะนำไปสู่การที่จะมีสมาธิความรักความอะไรอะความรักความเอื้ออาทรต่อกันแล้วก็ความรู้ตัวนะให้เราเป็นคนรู้ตัวอย่างเงี้ยคือมันเป็นทางนำไปสู่แก่นของพุทธศาสนาท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงนี้นะท่านผู้ฟังลองฟังดูเพราะด้วยเป็นลักษณะของเพลงอินเดียจริงๆเลยขอเชิญฟังจักริดโฮ

เป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังบทเพลงก็เลือกเพลงที่ตัวเองชอบและคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะชอบด้วยเราก็เดินทางออกจากวัดเมื่อเช้านี้นะวัดพุทธนวมินทร์ธรรมิกราชเนี่ยเราก็เดินทางมาไม่ถึงชั่วโมงดีก็มาถึงวัดเวลุวันวัดเวลุวันเวลุวันนี่แปลว่าสวนไผ่นะท่านผู้ฟังเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนานะท่านผู้ฟังเดิมอารามเนี่ยเป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ของแคว้นมคธตั้งอยู่นอกเมืองราชคลึเนี่ยเรามาราชคลึแล้วนะท่านผู้ฟังเนี่ยก็เป็นวัดแห่งแรกเลยเขาก็พามาสิท่านผู้ฟังเป็นสวนใช่ไหมท่านผู้ฟังคำว่าสวนโอ้ท่านผู้ฟังไปถึงนี่เป็นสวนจริงๆเลยอ่ะพอเขาจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาเป็นรั้วใช่ไหมต้นไม้สวยมากเลยท่านผู้ฟังแต่ไม่ค่อยเห็นต้นไผ่นะพอเดินเข้ามายังไม่เห็นต้นไผ่ต้องเดินลึกเข้ามานิดนึงถึงจะเห็นไผ่มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็จะมีเป็นน้ำนะเขาทำเป็นคล้ายๆว่าเป็นสระน้ำรูปโค้งไปโค้งมาอะไรแบบเนี้ยโอ้ล่มลื่นมากเลยอ่ะเข้าไปแล้วมันเป็นสวนจริงๆเราก็เดินลึกเข้ามาผ่านจากน้ำเนี่ยบ่อน้ำหรือว่าสระน้ำเนี่ยเดินเข้ามาลึกหน่อยหนึ่งก็จะมาถึงเป็นลานกว้างๆแล้วก็มีร่มรื่นนะมีต้นไม้เนี่ยแล้วก็จะมีพระพุทธรูปปาง

ปรางประสูติของพระพุทธเจ้าองค์ไม่ใหญ่นะท่านผู้ฟังตั้งอยู่เราก็เดินทางไปนมัสการพระพุทธรูปองค์นี้แต่เขาบอกท่านบอกว่าอานมัสการก่อนแล้วไปสวดมนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมากราบนมัสการอีกทีหนึ่งท่านอยากให้สวดมนต์ก่อนเราก็กราบนิดหนึ่งแล้วเราก็มานั่งแล้วท่านก็เล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยวัดนี้เป็นอะไรนิดหน่อยแล้วตอนนี้ก็นั่งสวดมนต์โอ้ยสวดมนต์ยาวเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าตอนนั้นไปถึงจำได้ว่าประมาณสักรุ่มๆ10โมงอ่ะเพราะนั้นท่านก็กะเวลาถูกว่าเนี่ยมีเวลาสวดประมาณร่วมชั่วโมงใช่มั้ยแล้วเดี๋ยว11โมง11โมงกว่าเนี่ยก็จะได้เวลาฉันไปกับพระเนี่ยท่านผู้ฟังเช้าเนี่ยต้องฉันเลยนะแล้วท่านก็จะฉันไม่สายมากถูกมั้ยเพราะท่านไม่ได้ฉันมื้อเย็นกลางวันไม่ได้นะ11โมงถึงช่วง11โมงครึ่งเนี่ยต้องหาที่ฉันแล้วนะต้องกะเวลาแล้วอย่างเราไปเที่ยวใช่ไหมท่านผู้ฟังบางทีเที่ยงยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันมีเที่ยงครึ่งบางทีบ่ายโมงเวลาเราไปเที่ยวกันนะนี่ไม่ได้นะพอ11โมง11ห้ามเกิน11โมงครึ่งนะต้องฉันแล้วนะต้องกะเวลามากเลยแต่พอเย็นเนี่ยโอ้โหท่านไม่ค่อยสนใจแล้วใช่ไหมหิวไม่หิวท่านไม่สนใจแล้วไปเราบางทีเราหิวว่าท่านสบายไปถึงโรงแรมตอนเย็นนะส่วนใหญ่ก็ถวายน้ำปานะไอเราหิวไปเข้าโรงแรมกินข้าวกันท่านนั่งคุยนิดนึงท่านก็ขึ้นไปจำวัดอย่างเงี้ยเออก็เป็นอีกแบบนึงนะท่านผู้ฟังเราไม่ได้ไปเที่ยวแบบว่าเป็นคนธรรมดาเป็นคฤหัสถ์อะไปกับพระนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านก็นั่งสวดมนต์นานเลยบทสวดมนต์เราก็นั่งสวดกันแล้วก็นั่งกับพื้นเป็นหินนะท่านผู้ฟังเออที่ไปเนี่ยไม่ทราบท่านผู้ฟังจำได้เปล่าตอนที่เล่าให้ฟังว่าเตรียมตัวไปซื้อของเขาบอกว่าซื้อผ้าไปด้วยนะอะไรเงี้ยไปนั่งนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะมันจะมันเหมือนกับว่าที่อ่ะมันนั่งได้ใช่ไหมแต่ถ้ามีผ้าปูสักนิดนึงก็จะดีแล้วก็มีผ้าผืนเล็กๆเอาไว้กราบอีกนะอะไรเงี้ยจะเป็นเซตอะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาเออเราก็ได้ใช้เนี่ยไปถึงเราก็นั่งแล้วผ้าผืนเล็กๆเราก็วางหน้าเราพอเวลาสวดมนต์เราก็กราบอะไรเงี้ยนะเขาก็เป็นเซตของเขาเลยเงี้ยแล้ววันนี้ก็แต่งข่าวทั้งชุดนั้นท่านผู้ฟังจำได้ว่าวันนี้ใส่เสื้อทีเชิ้ตธรรมดาสีขาวแล้วก็ใส่กางเกงสีขาวเนี่ยก็แต่งขาวทั้งชุดเลยเพราะเขาขอร้องเลยว่าใน 7-8 วันเนี่ยที่เราไปสังเวชนียสถานเนี่ยขอให้แต่งขาวแต่พอตอนไปเที่ยวถ้ำเนี่ยตำใจเลยไม่ว่าอะไรเราก็นั่งสวดมนต์กันนานพอสมควรเลยท่านผู้ฟังแต่ตอนนี้เล่านิดนึงว่าวัดแห่งนี้ท่านผู้ฟังจำได้ไหมเกิดอะไรขึ้นมาวัดแห่งนี้เป็นวัดแห่งแรกนะและเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระสงฆ์สาวกจำนวน 1,250 รูปมาที่วัดนี้โดยมิได้นัดหมายวันนั้นคือวันมาฆบูชานั่นเองนี่ท่านผู้ฟังโอเราไปถึงสถานที่แห่งนี้นะเป็นสถานที่ที่พระอรหันต์ 1,250 รูปนะมาชุมนุมกันนะมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะในวันเพ็ญเดือนมาฆบูชาโดยไม่ได้นัดหมายด้วยนะแล้วพระสงฆ์ทั้ง 1,250 รูปเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทานแปลว่าอะไรแปลว่าทุกรูปทั้ง 1,250 รูปเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วยพระองค์เองโอ้ท่านผู้ฟังเนี่ยพอท่านเล่าใช่ไหมก่อนสวดมนต์นิดนึงอ่ะท่านก็จะเล่าโอ๊ยเราซาบซึ้งมากเลยเรามานั่งอยู่ตรงนี้นะเนี่ยบริเวณนี้พระสงฆ์นั่งอยู่นะแล้วพระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์นะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยท่านผู้ฟังถึงบอกว่าเราซาบซึ้งอ่ะแต่เราก็สนุกไงพอเล่ารู้สึกว่าเออเราอยากติดตามอ่ะแต่ไม่ได้สนุกแบบเย้ๆอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเราไม่เบื่อพอเล่าแล้วมันข้างในใจเราเหมือนกับที่เขาบอกว่าinner awakening ข้างในรู้สึกมันมีอะไรเยอะแยะเลยแต่ข้างนอกเรานั่งเฉยเลยอะแต่ความรู้สึกเรารู้สึกว่าเราตื้นตันเรามีความสุขเราสนุกอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอนั่งสวดมนต์สวดมนต์นานเลยนะท่านผู้ฟังก็ยิ่งมีความสุขใหญ่เลยแล้วก็มีบทแปลด้วยว่าการสวดเนี่ยแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะสวดมนต์ยาวชนั่งมีความสุขมากเลยท่านผู้ฟังพอหลังจากสวดมนต์เสร็จเนี่ยก็มากราบใครที่มีของมีอะไรมาอย่างเนี้ยก็มากราบพระพุทธเจ้าบ้างประสูติเนี่ยนะเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมราชคฤห์เรซิเดนซีซึ่งโรงแรมเนี้ยจะเป็นโรงแรมที่เราจะมาพักคืนนี้แหละท่านผู้ฟังเราก็เลยมารับประทานอาหารกันเราก็มาถึงโรงแรมไม่ไกลจากสวนป่าเนี่ยมาถึงโรงแรมส

ประมาณสัก20นาทีเท่านั้นเองก็มาถึงก็11โมงกว่าๆหน่อยหนึ่งไม่ได้ถึง11โมงครึ่งอาหารวันนี้ก็มีอาหารไทยแน่นอนท่านผู้ฟังส้มตำผัดหมี่ผัดผักรวมฟักทองผัดไข่ทุกคนชอบมากเลยท่านผู้ฟังมีไข่ดาวมีผัดมะเขือนะแล้วก็ไก่ทอดมีแกงแบบของฝรั่งของอินเดียน่ะแล้วก็มีต้มยำมีสปาเกตตี้มีผลไม้มีฝรั่งมีส้มเราก็รับประทานอาหารกันอย่างอร่อยวันนี้ก็ขอลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้โดยจะขอนำเสนอบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งเป็นเพลงอินเดียที่เล่าเรื่องราวตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูติจนตรัสรู้เป็นเสียงผู้หญิงขับร้องเพราะมากเหมือนกันท่านผู้ฟังและคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จามจุรีร่วงกล่าวร่ำร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
1: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
0: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ์

0: ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักคิดอย่างมีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่17กันยายนนะคะวันสุดท้ายที่เราจะพบกันในเดือนกันยายนนะคะรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศก็ยังพูดเล่าเรื่องรู้เรื่องนี้นะคะต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างแต่ก็จะพยายามพูดอย่างต่อเนื่องแล้วก็สัญญากับท่านผู้ฟังว่าจะเท้าความให้ถึงนะคะเรียนช่างกลปทุมวันโรงเรียนก่อสร้างอุเทนถวายซึ่งเป็นเรื่องของการศึกษาที่ทำผิดบุคคลนะคะให้เป็นช่างนะซึ่งสำคัญมากนะในสังคมปัจจุบันประเทศไทยต้องการมากเหลือเกินก็เลยข่าวที่แล้วก็เลยเท้าความยาวยืดไปถึงการปฏิรูปการศึกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเล่าค้างมาถึงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งตั้งโรงเรียนในร้อยในสิบขึ้นในกรมทหารมหาดเล็กเมื่อพุทธศักราช2464นะคะยังเล่าค้างอยู่แล้วก็มีวิวัฒนาการมาจนปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนในร้อยในสิบนะคะที่พระราชทานพระตำหนักที่ประทับเดิมที่ศูนย์กุหลาบให้เป็นที่ตั้งโดยนายทหารมหาดเล็กเนี่ยปัจจุบันคือเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระตำหนักศูนย์กุหลาบนะซึ่งปรับรูปแบบการเรียนเป็นโรงเรียนพลเรือนนะฮะต่อมาเนี่ยเล่าค้างไว้หนึ่งว่าโรงเรียนเนี่ยนะตอนที่ปรับรูปแบบการสอบการสอบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอย่าตกใจนะคะเวลาอ่านประวัติศาสตร์การศึกษาไทยหรือว่าศาสตร์ชาติไทยเนี่ยเขาจะใช้คำศัพท์ว่าไล่หนังสือนะเด็กสมัยใหม่บอกว่าจะไปไล่ทำไมหนังสือไล่หนังสือนะฮะสมัยก่อนเนี่ยในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยนะมีการตั้งข้าหลวงตัดสินการไล่หนังสือไทย

พญาพาสกรวงซึ่งนามเดิมของคือพรบุญนาคนะแล้วก็หลวงศรีสุนทรวหารน้อยอาจารย์ยางกูลทั้งหลายทั้งปวงที่เล่ามาเนี่ยก็คือพระอิสริยยศและบรรดาศักดิ์ในเวลานั้นนะคะ ให้คำตัดสินของคณะข้าหลวงที่ไล่หนังสือนะคะท่านฟังถือเป็นอันชี้ขาดนะลงเวนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านทรงเห็นความสำคัญมากเลยนะจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่โรงเรียนพระตำหนักศูนย์กุหลาบรวมทั้งพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นักเรียนทุกปีนะจะจบไหมคะว่าคราวนี้นะฮะไม่ทราบว่าจะไล่จบไหมไล่จบไหมนี่คือสำนวนผู้จัดนะคะหมายความว่าจะไล่เรื่องราวของโรงเรียนที่พระเจ้าชัวรกันที่5ทรงเริ่มก่อตั้งเอาละทีนี้โรงเรียนเฉพาะทางนะพุทธศักราช2425ทรงตั้งโรงเรียนทำแผนที่โอ้โรงเรียนสำคัญยังไงเนี่ยนะนะโรงเรียนทำแผนที่เนี่ยทรงตั้งเรียนทำแผนที่ขึ้นในกรมทหารมหาดเล็กค่ะเพื่อฝึกหัดพนักงานไว้ทำแผนที่พระเจ้าน้องยาเถอพระองค์เจ้าดิศวรกุมารก็คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั่นแหละทรงเป็นผู้บัญชาการกรมทหารและมหาดเล็กเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนทำแผนที่อีกแห่งหนึ่งมีนายเจมส์ฟิตรอยแมคคาร์ตี้ฝรั่งนะต่อมาเนี่ยได้รับพระทานพระราชสินามเป็นพระวิภาคภูวดลชื่อก็เพราะนะผู้ที่ฟังอยู่เนี่ยแปลไหมคะวิภาคภูวดลช่างทำแผนที่กรมพระกลาโหมย้ายมาเป็นครูใหญ่นะมีครูใหญ่เป็นฝรั่งด้วยสิก็คือคุณพระวิภาคภูวดลนะสอนนักเรียนที่จะรับราชการในกรมแผนที่นะวิชาที่ฝึกสอนนั้นก็คือฝังนะคะก็เป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครคิดหรอกว่าโอ้ยโรงเรียนสำคัญมากนักเรียนเขาเรียนอะไรกันนักเรียนก็เรียนวิชาหัดเลขอย่างสูงสำหรับใช้ในการวัดแดดวัดดาวหัดเขียนหัดวิชาหนังสือไทยแล้วก็หัดทำแผนที่ค่ะแรกเริ่มเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังมีนักเรียนเพียง30คนโรงเรียนไปฝึกกันที่ไหนนะไปฝึกหัดที่บางไปอินค่ะนะในประวัติศาสตร์นะคะที่อ่านจากหนังสือกรมแผนที่ทหารกับการทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศเนี่ยก็บอกว่าแรกเริ่มเนี่ย มีนักเรียน30คนไปฝึกหัดที่บางปะอินพอใช้โต๊ะทำแผนที่ได้และจึงกลับมาฝึกที่กรุงเทพมีที่ทำการอยู่ในโรงเรียนหลวงภาษาอังกฤษเดิมนั่นแหละข้างประตูพิมานชัยศรีด้านตะวันออกรู้จักประตูพิมานชัยศรีไหมคะนะฮะก็คือริมสุดก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายนะฮะไปทางถนนหลังวังน่ะจะเรียกยังไงดีนะคะประตูพิมานชัยศรีนะฮะประตูริมพระบรมราชวังริมสุดเลยนะฮะก่อนจะเลี้ยวขวาไปทางท่าประจันนะก่อนจะเลี้ยวซ้ายไปทางท่าพิพข้างประตูพิมานชัยศรีด้านตะวันออกต่อมาในพุทธศักราช2427เนี่ยตั้งเป็นกรมแผนที่ขึ้นอยู่ในกระทรวงธรรมการกระทรวงธรรมการคือชื่อเดิมของกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านผู้ฟังแล้วย้ายไปขึ้นกับกระทรวงเกษตราธิการเมื่อพ.ศ. 2435สงสัยไหมคะเอ๊ะกรมแผนที่ทำไมถึงไปอยู่กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรมันเกี่ยวอะไรกับการวัดแดดการวัดดาวนะฮะอันนี้ก็ฝากไปคิดเป็นการบ้านจะมีคนคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะคนปัจจุบันนี้ก็เบื่อไม่อยากจะคิดชอบพูดให้คิดนู่น

คิดนี่เบื่อคิดหน่อยก็ดีนะคะว่าทำไมกระทรวงธรรมการเนี่ยถึงย้ายไปอยู่กระทรวงเกษตรราธิการเอาล่ะทีนี้ประวัติศาสตร์การศึกษาไทยก็บอกเลยระบุเลยว่าพระเจ้าฉวยกันที่5เนี่ยทรงเปิดโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกนะท่องกันไปเถอะคือโรงเรียนวัดมหันนภารามสำหรับสอนประโยค1และประโยค2นะคะเมื่อปีพุทธศักราช2427นะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็ข้ามไปถึง2429อีก2ปีต่อมาพอเปิดโรงเรียนวัดมหันนภารามแล้วก็จะมีโรงเรียนราษฎรนะโรงเรียนราษฎรเนี่ยไม่ใช่โรงเรียนเอกชนอย่างไหนเลยเป็นโรงเรียนราษฎรซึ่งหมายถึงโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระอารามในกรุงเทพมี17แห่งแน่นะฮะและต่างจังหวัด13แห่งรอไม่ได้แล้วการศึกษานะฮะการศึกษาต้องรีบเร่งนะคะแล้วทีนี้ต่อมาเนี่ยเอาละนะมีการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาเยอะแยะเลยมีการตั้งกรมศึกษาธิการนะอยู่ๆเนี่ยก็มีกรมศึกษาธิการเป็นกรมฝ่ายพลเรือนนะคะมีหน้าที่ดูแลจัดการทนุบำรุงการศึกษาทั้งหมดนะคะแล้วผู้ที่ส่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมศึกษาธิการพระองค์แรกก็คือกรมเจริญดำรงราชานุภาพนะแล้วคุณผู้ฟังคะนี่คือความเป็นมาเป็นไปของภาษาการศึกษาไทยโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นโรงเรียนที่ขึ้นกับกรมทหารมหาดเล็กนะฮะแต่โรงเรียนพระราชวังนันทอุทยานโรงเรียนกรมแผนที่มาขึ้นกับกรมศึกษาธิการนะสถานที่ตั้งก็ไม่ได้ย้ายไปไหนเลยก็อยู่ที่ตึกยาวๆข้างประตูพิมานชัยศรีนะพอทุกคนเนี่ยจำได้ไหมคะพอใครผ่านประตูพิมานชัยศรีเข้าไปตึกยาวๆนี่แหละเป็นตึกสำคัญตามประวัติศาสตร์การศึกษาไทยทีเดียวนะแต่ว่าตรงนี้อีกนิดหนึ่งก่อนจะข้ามไปสำคัญถามว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงสนพระทัยไหมอ่ะที่จะพัฒนานะภิกษุสามเณรเนี่ยให้รู้หนังสือนะเราไม่เคยลืมพระองค์ท่านไม่เคยส่งลืมที่จะพัฒนาพระเนนเลยนะไม่ใช่ว่าการพัฒนาพระเนนเนี่ยมาเริ่มเลยหลังไม่ใช่ค่ะนะส่งตั้งโรงเรียนมหาธาตุวิทยาลัยสำหรับเล่าเรียนพระปริยัติธรรมนะย้ายการบอกหนังสือพระภิกษุสามเณรจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปที่วัดมหาธาตุนึกภาพออกไหมคะนึกแผนที่กรุงรัตนโกสินทร์ออกไหมคะโรงเรียนต่างๆก็คลุกคลิกนะ อยู่แถวๆพระบรมมหาราชวังนั่นแหละนะเพราะว่าอะไรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านแทบจะทรงเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนต่างๆเหล่านี้นะคะด้วยพระองค์เองนะโดยการที่ผู้บัญชาการโรงเรียนต่างๆเนี่ยกราบบังคมทูลเป็นเดลักษณ์อักษรขึ้นไปใครจะรู้มั่งว่าแต่ก่อนเนี่ยพระภิกษุสามเณรก็ต้องเรียนหนังสือนะไม่งั้นเนี่ยจะเรียนพระธรรมได้อย่างไรจะเทศนาอบรมสั่งสอนได้อย่างไรนะต้องเรียนภาษามคตหรือเปล่านะคะอะไรอย่างนี้นะแต่เขาเรียกการเรียนการสอนของพระภิกษุสามเณรว่าบอกหนังสือแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเขาใช้คำศัพท์นี้แล้วแหละบอกหนังสือนะฮะพระภิกษุสามเณรจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปที่วัดมหาธาตุเนี่ยนะพระเทพโมลีเนี่ยต่อมาท่านเป็นสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุนะเป็นผู้บำรุงใช้คำศัพท์ว่าผู้บำรุงก็คือการดูแลรับผิดชอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมนี่แหละนะทีนี้ตรงนี้ล่ะค่ะต่อมานิดหนึ่งคือวิวัฒนาการของการศึกษาของพระภิกษุสามเณรต่อมา

เนี่ยท่านขุนวรกิจพิสารนะคะชื่อเดิมท่านจำรัดรัตนกุลนะคะต่อมาดำรงยศเป็นพระยารัตนกุลอดุลยภักดีเป็นผู้จัดการวิทยาลัยมหาธาตุวิทยาลัยนะคะและต่อมาคือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะถึงบางอ้อกันนี้อังคะนะคะถ้าตั้งใจฟังแหมก็บังคับให้ตั้งใจฟังคงไม่ได้นะเรื่องวิชาการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบางทีถ้าเผื่อมันหายไม่ได้ฟังไปช่วงหนึ่งก็จะต่อไม่ติดแล้วแหละทีนี้พ.ศ. 435เนี่ยนะก็เป็นรายต่อสำคัญของการศึกษาไทยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยู่ในประวัติศาสตร์การศึกษาไทยก็บันทึกไว้บอกว่าเออนะต่างจังหวัดเนี่ยนะก็มีโรงเรียนเหมือนกันนะโรงเรียนเสาวพานะเกาะสีชังรู้จักไหมคะโรงเรียนเนี้ยตั้งโดยใครในประวัติศาสตร์การศึกษาไทยก็บอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระวรราชเทวีนะขอวงเล็บว่าพระอิสริยยศในขณะนั้นนะปัจจุบันที่เราขานพระนามการปัจจุบันคือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีที่เป็นพระราชบัณฑาของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6รัชกาลที่7พระราชดำริถึงการที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒทรงประโชนและเสด็จไปพักรักษาพยาบาลที่เกาะสีชังราษฎรชาวเกาะก็สนองพระเดชพระคุณโดยเต็มใจเมื่อทรงหายประโชนแล้วเพื่อตอบแทนชาวเกาะสีชังก็ทรงขอพระบรมราชานุญาตจ่ายทุนทรัพย์ในพระองค์สำหรับก่อสร้างโรงเรียนค่าซ่อมแซมโรงเรียนและเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงอาจารย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีโรงเรียนฝึกสอนความรู้แก่เด็กชาวเกาะสีชังและพระราชทานนามโรงเรียนเสาวภาตามพระนามสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีแล้วนะคะรับสอนเด็กชายอายุระหว่าง 7-14 ปีแล้วก็เด็กหญิงอายุระหว่าง 7-11 ปีสอนในเวลากลางวันไม่เสียค่าบำรุงนักเรียนต้องซื้อสมุดและสิ่งของเครื่องใช้ในการเล่าเรียนเองมีการสอนอะไรสอนวิชาอ่านนักเขียนหนังสือไทยวิชาเลขวิชาเนี้ยวิชาอะไรคะคฤหัสถ์วินัยคฤหัสถ์นะคะก็คือพวกเราเนี่ยพลเรือนวินัยก็คือเหมือนหน้าที่พลเมืองเลยนะความรู้ในสิ่งของสามัญการหัตถกรรมการเพาะปลูกการขับร้องนะคะวันที่เปิดโรงเรียนคือวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2435ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับพวกเราๆแล้วล่ะผู้เป็นครูปีเดียวกันนั้นน่ะนะคะท่านผู้ฟังก็จะมีโรงเรียนฝึกหัดครูหรือโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เนี่ยตั้งขึ้นณบริเวณโรงเลี้ยงเด็กนะคะต่อมาในปัจจุบันคือโรงเรียนเบจมะราชูทิศค่ะท่านฟังครับถนนบำรุงเมืองอยู่ในสังกัดกรมศึกษาธิการกระทรวงธรรมการเมื่อวันที่12ตุลาคมมีใน GH Green Rod GH Green Rod ชาวอังกฤษเป็นครูใหญ่นะสมัยก่อนเนี่ยนะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงใช้ฝรั่งทั้งนั้นแหละผู้ที่มีความรู้นะคะมีนักเรียน3คนเองนะคะโอ้เปิดครั้งแรกนี้มี3คนเองคือนายนกยูงวิเศษกุลต่อมาท่านก็คือพญาสุรินทราชามีนายบุญรอดเศรษฐบุตรนี่นะคะต่อมาคือพญาพิรมภักดีนายสุ่มนะคะต่อมาก็มีนักเรียนเพิ่มอีก3คนคือนายสนั่นเทพศิรินทยาก็คือเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีผู้มีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาไทยมากเลยนายสดผลพันถิ่นนะคะแล้วก็นายเหมผลพันถิ่นพี่น้องนะคะนายนกยูงเนี่ยนะซึ่งเป็นนักเรียนคนแรกของโรงเรียนฝึกหัดอาจารย์เนี่ย
ก็ลาออกไปรับราชการเป็นครูที่โรงเรียน

0: เป็นราชกุมารนายกลิ่นรอดก็ลาออกจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่นะนายสนั่นและนายสดก็สอบไล่ได้เป็นครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษนายเหมสอบไล่ได้เป็นครูภาษาไทยทั้ง3คนนี่นะคะท่านฟังคะเป็นนักเรียนครูชุดแรกที่สอบไล่ได้รับประกาศนียบัตรครูของกรมศึกษาธิการนะคะแล้วตรงนี้เวลาหมดสิ้นแล้วนะคะก็จะจบได้ว่าในปีพ.ศ.เดียวกันเนี่ยโรงเรียนราชกุมารก็เปิดขึ้นเป็นสถานศึกษาพิเศษสมเด็จพระบรมสำหรับพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าลูกยาเธอทั้งหลายและหม่อมเจ้าบางพระองค์สอนหนังสือไทยหนังสือภาษาต่างประเทศคณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์นายโรเบิร์ตแอลมอรันชาวอังกฤษเป็นพระอาจารย์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นผู้จัดการโรงเรียนตั้งอยู่หลังตำหนักสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะคะในสังกัดกระทรวงธรรมการนะครับเปิดเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2435นะคะวันนี้จะการพัฒนาพัฒนาประเทศขอจบลงในปี2535นะคะอาทิตย์หน้าเดือนตุลาคมพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: ช่วงวิถีทัศน์พัฒนศึกษา
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้นะคะในรายการวิถีทัศน์พัฒนศึกษาค่ะพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงกมลบางโชติค่ะจากสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวมันเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่พูดกันเยอะนะคะในช่วงนี้แต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงนะว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะคะก็คือช่วงนี้ค่ะหลายๆคนกำลังอาจจะเริ่มและหลายๆบริษัทเนาะช่วงปลายปีก็จะเริ่มมีกิจกรรมเนาะ CSR ต่างๆช่วงนี้ก็สักพักหนึ่งน่าจะหมดหน้าฝนแล้วหลายๆคนก็จะเริ่มที่จะไปบริจาคตามที่ต่างๆสถานที่หนึ่งที่หลายคนชอบจะไปก็คือโรงเรียนใช่ไหมคะและแน่นอนการบริจาคก็มักจะอยู่ที่โรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนขนาดกลางที่ค่อนข้างจะห่างไกลจากท้องที่หรือชุมชนต่างๆนะคะนี่ตัวดิฉันเองเนี่ยก็มีโอกาสในการทำงานกับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลมาหลายโรงนะคะแล้วก็เห็นกระบวนการหรือเห็นสิ่งที่ทุกท่านไปบริจาคเนี่ยค่ะล้วนแล้วแต่เจตนาดีทั้งนั้นเลยแต่บางครั้งก็ต้องแอบพูดว่ามันก็เป็นภาระของเรียนเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะแล้วเขารับของเหล่านี้ไปเขาจะดูแลได้ไหมหรือว่าเขาจะใช้มันอย่างเกิดประสิทธิภาพเต็มที่หรือเปล่าและมันตรงกับความต้องการของเขาหรือเปล่าด้วยนะคะอย่างเช่นอย่างช่วงเนี้ยค่ะทีนี้ก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าเอ๊ะแล้วคำว่าการบริจาคทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนใครนะเขาเป็นคนคิดกำหนดตรงนี้ขึ้นมานะหลายๆคนก็คงจะได้ยินคำว่าเคยได้ยินคำว่า CSR นะคะหรือก็คือเรื่องของการที่บริษัทต่างๆเนี่ยได้เรียกว่านำผลประโยชน์หรือกำไรบางส่วนเนี่ยนะคะไปช่วยสังคมเนาะทีนี้การช่วยสังคมก็มีเป้าหมายหลายรูปแบบอันนึงก็อาจจะเป็นการช่วยจริงๆแบบตั้งใจจะช่วยแต่บางคนก็เป็นลักษณะของการที่อยากจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทซึ่ง ไม่ว่าจะสร้างภาพลักษณ์หรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีกับโรงเรียนหรือว่าสถานที่ที่คุณไปบริจาคทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้เรามาลองคุยกันเล่นๆค่ะว่าแล้วโรงเรียนส่วนใหญ่เขาได้รับการบริจาคอะไรกันบ้างนะคะหลายๆโรงเรียนเนี่ยมีปัญหาสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือแม้กระทั่งดินสอปากกานู่นนี่นะคะและที่สำคัญก็คือเวลาที่ไปบริจาคทุกคนมักจะพกอะไรไปด้วยคะขนมถูกไหมฮะก็มักจะเป็นขนมหวานบ้างบางทีเป็นขนมที่บรรจุพันใหญ่ๆนะคะแล้วก็ไปให้นะหรือบางทีก็เป็นห่อเป็นขนมก๊อบแก๊บซองเล็กๆเนี่ยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆถามว่าทำให้เด็กเขามีความสุขนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะคะคือจริงๆแล้วโรงเรียนเองเนี่ยเวลาได้ขนมได้ของขวัญมาเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญของสิ่งที่คุณครูมักจะลำบากใจนะก็คือว่าเอ๊ะจะแบ่งอย่างไรให้เท่าเทียมกันทุกคนยังเด็กทั้งเรียนมีประมาณ30คนในโรงเรียนอย่างเงี้ยให้กระป๋องปี๊บให้ขนมปี๊บมา3ถังอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก็ต้องแบ่งมีกระบวนการแบ่งยังไงเด็กคนไหนชอบกินไม่ชอบกินอะไรเด็กแพ้อะไรอันนี้ก็ต้องเป็นกระบวนการหนึ่งแต่ว่าก็ยินดีที่จะรับนะคะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยยังไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเป็นการบริจาคที่ให้สิ่งที่โรงเรียนต้องดูแลเช่นทีวีนะคะบางที่ให้เครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะ

ซึ่งก็ดีนะคะเพียงแต่ว่าให้ปุ๊บเนี่ยเอ๊ะถ้าโรงเรียนดูแลไม่ดีแล้วเขาจะรู้สึกยังไงล่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่บริจาคที่อาจจะเป็นการมอบอาชีพนะคะยิ่งเฉพาะการมอบอาชีพเช่นการทำการเกษตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยหลายๆโรงเรียนที่ดิฉันไปเนี่ยได้รับความกรุณาจากหลายๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะทำโรงเรือนไม่ว่าจะให้เมล็ดพันธุ์ผักหรือแม้กระทั่งบริจาคไก่บริจาคหมูเนี่ยนะคะก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีก็อาจจะเกินกำลังของเขาหรือเปล่านะคะอย่างโรงเรียนที่ฉันทำงานอยู่ด้วยตอนนี้โรงเรียนหนึ่งนะคะก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเล็กจิ๋วจริงๆนะคะก็มีนิสิตนักเรียนไม่ถึง20คนวันดีคืนดีก็มีผู้บริจาคนะคะบริจาคดีมากเลยค่ะให้ไก่อันนี้ก็เล่าได้นะเป็นเรื่องจริงนะคือให้ไก่ไปประมาณ200ตัวแล้วก็นึกในใจเด็กประถมเลี้ยงไก่200ตัวโอเคอ่ะก็มีไข่กินทุกวันแล้วก็เอาไข่ไปขายได้ด้วยอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องมานั่งคุยกันว่ามันควรจะขายยังไงเนาะแต่ปรากฏว่ามีกิจกรรมอื่นๆอีกค่ะเช่นเลี้ยงกบเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยเด็กๆที่โรงเรียนก็แบบว่าครูหนูแบบไม่กล้าฆ่าน้องกบน้องปลาเราก็เลี้ยงของเรามาอย่างเงี้ยนะคะคือแล้วเมื่ออยู่ไปนานๆมันกลายเป็นภาระของโรงเรียนที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เราจะทำยังไงดีล่ะที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็โรงเรียนก็มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนทีนี้สิ่งที่คุณครูเขามองเนี่ยค่ะเขามองว่าการเกิดกิจกรรมเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่หรือว่าปลูกผักทั้งหลายเนี่ยถามว่าดีไหมเป็นเรื่องที่ดีเพราะมองแล้วว่ามันเป็นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนคือผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะห่างไกลเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะยากจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเด็กเรียนจบม.6ม.3หรือว่า6ก็ตามเขาก็อาจจะไม่ได้เรียนต่อเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นจำเป็นในการที่จะส่งเสริมอาชีพของเขาหรือนอกจากจะส่งเสริมอาชีพแล้วเนี่ยก็ยังทำให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ในการที่จะมีวินัยนะคะในการที่จะมาดูเล็กไก่ดูแลปลาแอบเล่าเล่นๆค่ะโรงเรียนที่ฉันไปทำงานเนี่ยตอนนี้ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากนะคะมีเด็กที่เดียวมีเด็กแต่อนุบาล2จนถึงป.6ใช่ไหมฮะแล้วในโรงเรียนเองค่ะเป็นที่ประทับใจมากเพราะว่าเมื่อสัก2เดือนก่อนไปมาเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่มีต้นไม้เรียกว่าเป็นพืชผักนะคะเล็กๆต้นยังเล็กๆอยู่เลยตอนนี้ผ่านไปประมาณ2เดือนนะคะก็เรียกว่าเต็มละนะคะเต็มสวนเต็มพื้นที่ที่โรงเรียนแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะมันมีสปริงเกิลอยู่ก็ถามเด็กๆค่ะว่าแล้วเปิดน้ำรดน้ำเนี่ยสปริงเกิลคือที่มันหมุนวนเนาะแล้วแบบว่าใครจะเป็นคนเปิดเด็กๆก็บอกว่าพวกหนูค่ะไอ้คำว่าพวกหนูนี่คือเด็กป.1 นะฮะนึกออกไหมคะเด็กป.1ตัวเล็กๆยกมือหนูค่ะก็นึกในใจว่าแล้วหนูเปิดนานแค่ไหนพี่คนโตเขาก็บอกว่าเปิด2นาทีเราก็แบบหนูมีนาฬิกากันเหรอจ๊ะหรือยังไง2นาทีเด็กๆบอกไม่นะคะหนูก็นับไปค่ะ1 ถึง 120เด็กป.1บอกนับ1 ถึง 120ดิฉันก็แปลกใจละเด็กเล็กนับเกิน100ได้ด้วยเนาะก็ถามแล้วหนูนับยังไง120เนี่ยนับให้ครูฟังซิก็นับไปพอถึงสัก20นะคะ1ถึง20แล้วมันกลับมา1ใหม่ค่ะก็เป็นความน่ารักนะคะแต่ปรากฏว่าจะมีรุ่นพี่ค่ะคอยบอกอยู่ข้างๆไม่สิหนูมันต้อง21อ่ะเราก็ไล่ไปพี่ป.5 ป.6นี่แหละจะเป็นคนที่ช่วยน้องเล็กๆกลายเป็นว่าเขาสอนเลขกันไปด้วยนะฮะแล้วเขาก็นับกันไปถึง120เพราะวันเนี้ยเป็นเวรของเด็กนักเรียน A ก็จะมาเปิดสปริงเกิลแล้วก็นับไปมีพี่มาประกบนับ1 ถึง 120แต่วันรุ่งขึ้นนักเรียน B แล้วเขาก็จะเป็นเวรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีความน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าคือการบริจาคไปแล้วเนี่ยแล้วก็โรงเรียนเนี้ยค่ะเป็นโรงเรียนที่น่ารักตรงที่ว่าเขาเอาสิ่งที่ได้ที่มีอยู่เนี่ยนะคะมาลองปรับประยุกต์ใช้และที่สำคัญคือทำยังไงให้มันสมดุลกับโรงเรียนอย่างไก่หรือว่าปลาต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็มองว่าเอ๊ะถ้าไก่200มันเยอะไปไหมเขาก็กระจายไปให้ชุมชนเนาะคุณพ่อคุณแม่ช่วยเลี้ยงนะคะที่โรงเรียนเหลืออยู่ประมาณ20ตัวเด็กๆอีกกลุ่มนึงก็พาดิฉันไปดูไก่ถามว่าแล้วหนูรู้ได้ยังไงว่าไก่มันจะกินน้ำยังไงน้ำสกปรกเป็นยังไงเด็กๆเขาก็ดูออกนะคะว่าน้ำที่ให้อันเนี้ยมันสกปรกแล้วนะครูมันจะต้องเปลี่ยนแล้วมันจะต้องเปลี่ยนยังไงหรือว่าไก่เนี่ยช่วงนี้ทำไมเขาดูแบบอารมณ์ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เด็กเขาสังเกตแล้วก็ดูอ๋อช่วงนี้มันน่าจะเป็นฝนตกเยอะทำให้ไข่มันอาจจะน้อยลงเนี่ยค่ะคือสิ่งเหล่านี้หนูว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถสังเกตได้จากสิ่งที่เขากำลังปฏิบัติอยู่นั่นการบริจาคอะไรก็ตามเนี่ยนะคะอันเนี้ยตอนบริจาคครั้งแรกคนให้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ถามเด็กๆว่าควรต้องการอะไรแต่บังเอิญว่าล่าสุดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วโรงเรียนนี้ค่ะก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการแล้วก็เอกชนในพื้นที่อีกคราวนี้โรงเรียนเขาก็ยกมือเลยค่ะเขาขอค่ะว่าขอได้ไหมคะขอไก่แค่20ตัวขอปลาแค่ประมาณ50ตัวก็พอส่วนผักอ่ะขออะไรบ้างผักบางอย่างที่มันปลูกยากๆเนี่ยขอไม่เอาได้ไหมเพราะว่าเมื่อ
พอปลูกไปแล้วมันไม่โตค่ะเด็กก็รู้สึกว่าทำไมฉันปลูกผักไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นความน่ารักของโรงเรียนในขนาดเล็กแบ

0: นี้นะคะหรืออีกดิฉันเคยพานักศึกษาไปทำงานการช่วยเหลือโรงเรียนหนึ่งนะคะไม่ไกลค่ะอยู่ที่สมุทรสาครสมุทรสงครามนี่เองนะคะว่าโรงเรียนอยากได้อะไรปกตินักศึกษาไปก็มักจะทำอะไรคะไปทาสีโรงเรียนไปอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าโรงเรียนนี้เขาบอกมาเลยว่าอาจารย์ขอได้ไหมขอแรงของนักศึกษามาช่วยจัดหนังสือที่รับบริจาคมาคือโรงเรียนได้รับหนังสือบริจาคมาจากหลายแหล่งมากๆค่ะเป็นพันเล่มเลยนะคะคือเต็มห้องสมุดโรงเรียนโรงเรียนประถมแต่มีหนังสือที่แบบอาจจะเหมาะกับเด็กประถมหรืออาจจะไม่เหมาะกับเด็กประถมอยู่ปะปนกันอยู่เพราะฉะนั้นนิสิตของดิฉันก็ไปช่วยทำอะไรคะช่วยไปคัดแยกหนังสือแล้วจัดมันตามเชลในหนังใช้ในห้องสมุดแล้วก็เป็นการทำความสะอาดห้องสมุดไปด้วยทำให้ห้องเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็มีกิจกรรมนะคะเขาก็ซื้อมาซื้อเกมบอร์ดเกมง่ายๆนะคะไปวางไว้ที่มุมห้องเพื่อเด็กๆจะได้เข้ามาเรียนด้วยเพราะนั้นเนี่ยการที่จะไปช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางเรียนห่างไกลก็ตามเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยกำลังจะเริ่มแล้วใช่ไหมคะช่วงนี้ที่จะเริ่มทำโครงการไปช่วย CSR ต่างๆอยากให้ลองถามเขานิดนึงดีไหมคะว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการของหรือเขาต้องการแรงหรือเขาต้องการอะไรแล้วแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสำหรับเขาค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่รับฟังกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: งใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: คัดสรรสาระสร้างสรรค์โดยนักคิดนักวิจารณ์นักวิจัยมาร่วมสนทนากันในรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะจากรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะแป้งสลาสามิภักดิ์จากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้เราได้รับเชิญจากวิทยากรพิเศษดร.มาโนชฉัตรภิบาลค่ะท่านเป็นผู้บริหารสายงานการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์องค์กรที่มีประสบการณ์กว่า20ปีนะคะแล้วก็ในการถ่ายทอดกลยุทธ์ทางการเงินที่ซับซ้อนผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะเป็นมีประสบการณ์บริหารองค์กรชั้นนำซึ่งครอบคลุมสายงานด้านบัญชีการเงินเทคโนโลยีสารสนเทศห่วงโซ่อุปทานทรัพยากรบุคคลและกฎหมายนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีมุมมองเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการข้ามสายงานมาใช้ออกแบบและดำเนินกระบวนการเรียนรู้การเป็นโค้ชผู้บริหารแล้วก็การสร้างความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ให้กับองค์กรชั้นนำหลากหลายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น Shiseido, GPSC, Sherwood Corporation นะคะ SC Johnson & Johnson เยอะแยะมากมายนะคะ Tesco, Lotus ค่ะ Accord Corporation ค่ะแล้วก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำผ่านวิธี Lego Series Play นะคะเป็น Certified Coaching Mentoring ค่ะเป็นผู้บริหารระดับสากลในการต่อยอดขยายผลการพัฒนาผู้นำแบบตัวต่อตัวนะคะมีประสบการณ์ทางด้านการเงินธุรกิจนะคะแล้วก็ผู้นำองค์กรที่หลากหลายมากๆค่ะปัจจุบันยังคงเป็นอาจารย์ด้วยนะคะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะบริหารธุรกิจนะคะหรือว่าเรียกว่าพี่โนดขออนุญาตเรียกพี่โนดนะคะสวัสดีพี่โนดค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผู้ฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะครับทุกท่านแล้วก็วันนี้ก็ยินดีมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้แล้วก็ตลอดชีวิตการทำงานในสายงานการเงินแล้วก็ยุทธศาสตร์องค์กรนะครับสิ่งหนึ่งที่พบเสมอคือหลายคนมักจะกลัวเรื่องตัวเลขแล้วก็คำว่าการเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเงินมันไม่ใช่เรื่องของคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเลยนะครับแต่เป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายของชีวิตหรือการบริหารการจัดการแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่มาได้ร่วมแบ่งปันมุมมองให้กันวันนี้นะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะวันนี้พี่โนดนะคะก็เลยจะมาพูดให้เราฟังเกี่ยวกับการเปลี่ยนมุมมองเรื่องการเงินตัวเลขแล้วก็

0: เปลี่ยนแปลงให้เป็นเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตและองค์กรของเรานะคะสงสัยมากเลยค่ะว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงกลัวเรื่องการเงินคะพี่โนด
1: ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะรู้สึกว่าการเงินเนี่ยเป็นเรื่องของการจับผิดนะครับหรือว่าถ้าในแง่ขององค์กรก็จะมองในเรื่องของการโดนตัดงบประมาณโดนมองว่าเอ้ยเหมือนเราจะคอยดูว่าเหมือนเราเป็นหมอว่าถูกสั่งให้อดอาหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเงินหรือการทำบัญชีเนี่ยมันคือการให้เรามองว่าการดูตัวเลขเนี่ยมันเหมือนเราเป็นการติดเกวัดน้ำมันแล้วก็กระจกมองหลังให้กับรถยนต์เพื่อให้เราดูว่าเราจะต้องไม่ตกใจนะแต่เราดูเพื่อให้รู้ว่าเราอ่ะมีทรัพยากรเหลือเท่าไหร่แล้วจะขับไปถึงจุดมุ่งหมายได้ยังไงโดยที่ไม่ดับกลางทางไม่ว่าจะเป็นการเงินขององค์กรหรือว่าการเงินในครอบครัวหรือชีวิตส่วนตัวก็ไม่ได้แตกต่างกัน
0: ครับเป็นมุมมองทางการเงินพี่โน้ตบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปมองในเชิงของควบคุมตัวเลขต้องใช้เท่านี้เท่านั้นอันนี้ตัวเองเป็นเหมือนกันค่ะก็เลยจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากทำเอาเป็นว่าสบายสบายมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นแต่พี่โน้ตบอกอย่าลืมมองให้เหมือนเป็นกระจกมองหลังหรือว่าเป็นเกณฑ์น้ำมันอันนี้ชอบมากเลยค่ะว่าเราจะเดินทางไปได้เท่าไหร่เราต้องรู้เนาะว่าเรามีน้ำมันเท่าไหร
1: ่การเมืองการเงินเหมือนกับว่าเราแค่เรารู้จักตัวเราเองอะครับเหมือนการเงินในองค์กรการที่เราบอกว่าเราอ่านงบการเงินเป็นเนี่ยคือเราอ่านเพื่อให้รู้สะท้อนตัวเราเองเป็นหลักแล้วเราจะได้ตั้งหลักว่าจะไปยังไงแต่ส่วนใหญ่คนเนี่ยพอพูดถึงการเงินหรือแม้แต่บัญชีเองการที่บอกว่าจะมาคุยกับแผนกบัญชีหรือแผนกการเงินอย่างเงี้ยครับคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราโดนจับผิดหรือเปล่ามันก็จะเป็นเรื่องของ mindset นะครับแต่จริงๆถ้าเราปรับมุมมองตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยแล้วก็การเงินเรารู้จักตัวเราเองเป็นหลักนี่คือคีย์เวิร์ดเลยว่าการเงินช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะได้วางแผนตัวเราได้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับ
0: จากประสบการณ์ที่พี่บริหารการเงินและองค์กรมาหลากหลายมากๆนะคะหัวใจของการบริหารการเงินหรือเริ่มจากการอธิบายในการคำว่าการบริหารการเงินก่อนก็ได้ค่ะว่ามันรวมหรือมันครอบคลุมไปถึงตรงไหนบ้าง
1: ครับมุมมองผมนะครับผมมองว่าการเงินจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างคุณค่าคือการเข้าใจว่าพอเรารู้จักตัวเราเองเสร็จปุ๊บเนี่ย เรารู้ว่าเรามีทรัพยากรยังไงเรามีเงินยังไงปุ๊บเนี่ยหรือว่า เราและหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาของที่เรามีอยู่หรือทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปทำอะไรคำว่าไปทำอะไรคือเอาไปสร้างอะไรสร้างคุณค่าอะไรกลับคืนมาให้กับตัวเราหรือองค์กรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบริหารการเงินในองค์กรก็คือกลับมาหาองค์กรการบริหารการเงินในบ้านก็คือเราลงทุนไปแล้วอะไรที่การกลับมาให้กับบ้านเราหรือครอบครัวเราหรือตัวเรานะครับที่เราใช้คำว่าคุณค่าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินเสมอไปเพราะบางทีเนี่ย เราก็ยกตัวอย่างในองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดถึงว่าเราลงทุนแล้วได้ ROI ยังไงหมายถึง Return on Investment ว่าลงทุนไป100บาทได้เงินกลับมาเท่าไหร่บางครั้งคุณค่าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเงินเสมอไปคุณค่าจะเป็นความสุขคุณค่าจะเป็นถ้าในองค์กรคุณค่าอาจจะเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถของพนักงานในองค์กรเวลาลงทุนในเรื่องของการเทรนนิ่งในการพัฒนาคนในหลายๆครั้งเนี่ย เราต้องมองให้ออกว่าไอ้คุณค่านั้นคืออะไรแล้วเรากำหนดให้มันชัดเจนนะครับแล้วก็เราก็ต้องซื่อสัตย์กับคุณค่าที่เราเห็นเช่นบางครั้งการลงทุนบางอย่างเนี่ยถ้ามันไม่ได้กลับมาเป็นตัวเงินทันทีหรือเงินมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเราก็ต้องซื่อสัตย์มากพอเวลาเรารายงานเราก็ต้องรายงานว่าเอ้ยเราลงทุนไปปุ๊บเงินได้กลับมาเท่านี้นะแต่มันได้เรื่องอื่น1 2 3 4เป็นยังไงนะครับตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนกลับมาเมื่อกี้ที่แบงค์ถามว่าไอ้หัวใจของการเงินเนี่ยมันคืออะไรในมุมมองผมก็จะมองว่าเป็นเรื่องของการเข้าใจตัวเองว่าเรามีทรัพยากรยังไงแล้วทรัพยากรเนี้ยมันจะไปสร้างคุณค่าที่เราหรือเราที่เราเรียกว่า value creation ยังไงให้กับองค์กรตัวเราหรือว่าครอบครัวในมิตินั้นนะครับ
0: ค่ะแสดงว่าเปลี่ยนมุมมองพลิกเลยนะคะมันไม่ใช่เป็นเพียงว่าการจัดการการเงินคือการใช้เงินให้เพียงพอกับสิ่งที่เรามีแต่มันเป็นการว่าเราจะไปใช้มันในการสร้างคุณค่าตัวเองได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นมุมมองใหม่ที่ได้จากพี่โน้ตนะคะว่าการสร้างคุณค่ากับในฐานะที่พี่น้อยเป็นผู้บริหารทางการเงินขององค์กรใหญ่ๆไม่ได้เป็นเพียงแค่การบริหารรายรับรายจ่ายแต่เป็นการออกแนวเป็นเหมือนการพัฒนามนุษย์นะคะเนี่ย CFO ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับว่าพัฒนาคุณค่าขององค์กรเลย
1: มันอยู่ที่ว่าเราเอาเงินลงทุนไปทำอะไรอย่างที่ผมบอกว่ามันเหมือนเราจริงๆแล้วการเงินมันก็คือการจัดสรรทรัพยากรมันคือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของมันอาจจะมีเรื่องอย่างอื่นที่ในองค์กรมี

0: นะครับพยายามจะใช้ศัพท์ให้ง่ายๆคืออย่างนอกเหนือจากเรื่องเงินเราอาจจะมีอาคารอาจจะมีทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาไปก่อให้เกิด
1: คุณค่า
0: ในอนาคตได้หรือคุณค่าที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรตัวเองหรือครอบครัวอย่างที่ผมบอกครับว่า มันคือการจัดสรรเพราะว่าเราคงไม่สามารถทำทุกอย่างได้เราก็ต้องเลือกว่าทรัพยากรที่เรามีอยู่เราจะเอาลงทุนไปทำอะไรคราวนี้คำว่าลงทุนไปทำอะไรนี่แหละถือเป็นตัวคีย์ว่าทำแล้วจะได้อะไรคุณค่าอะไรที่เราจะได้กลับมาไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินครับ
1: ชอบประเด็นที่มันไม่ใช่ตัวเงินนะคะเป็นการมองหาคุณค่าการจัดสรรสิ่งที่เรามีเหมือนกับเป็นการหันกลับมามองคุณค่าของตัวเองในอีกมุมนึงนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอาเงินไปเป็นคุณค่าของตัวเงินแต่เป็นคุณค่าของสิ่งที่เราเป็นองค์กรเป็น
0: หรือเราอยากได้หรือเราอยากเป็นครับ
1: เยี่ยมค่ะเวลาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรค่ะหรือแม้แต่การเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินของตนเองสมมติพอเราเข้าไปดูคุณค่าแล้วเรารู้สึกว่าอาจจะมีบางอย่างที่เราควรทำไม่ควรทำนะคะจุดที่ยากที่สุดที่ในฐานะเป็นผู้บริหารการเงินค่ะที่พี่โน้ตค้นพบว่าอะไรที่มันเป็นจุดที่ยากที่สุดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการสร้างคุณค่าสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยมองมุมนี้มาก่อนค่ะ
0: จริงๆมันคล้ายๆกับช่วงนี้คนจริงๆมันไม่แค่ช่วงนี้มันก็ผ่านมาเป็นหลายสิบปีทุกช่วงเวลาของการทำงานเนี่ยมันเรามักจะเจอคำว่าเรื่องของการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงหรือว่า transformation ซึ่งช่วงนี้คนก็ฮิตมากมี AI มีนู่นมีนี่วิ่งเข้ามานะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีคนไปนึกถึงว่าเอ๊ะเราจะต้องลงทุนไปซื้อซอฟต์แวร์ใหม่ไปซื้อเครื่องมือใหม่ๆคือมองถึงเรื่องเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยพอลงทุนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจริงๆมันไม่ใช่แค่อุปกรณ์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงมันก็คือเรื่องคนที่จะมาใช้อุปกรณ์หรือพฤติกรรมของคนที่บางทีมันเปลี่ยนไปได้มันไม่ได้สามารถเปลี่ยนไปได้ด้วยเงินมันไม่ใช่อย่างสมมติว่าเราเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์ปุ๊บเราได้อุปกรณ์มาละไปซื้อซอฟต์แวร์เราได้ซอฟต์แวร์มาละแต่พฤติกรรมคนเนี่ยโดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ๆเนี่ย transformation เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ยากอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าถ้าคนในองค์กรเนี่ยมองต่างคนต่างมองในหน้าที่ของตัวเองมองแบบไซโลเขาก็อาจจะมองไม่เห็นภาพใหญ่ๆว่าเอ๊ะองค์กรจะเปลี่ยนไปทำไมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบริหารจัดการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนอกเหนือจากเรามองว่าเราจะเอาเงินเหมือนถึงเราลงทุนยังไงบ้างเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าเราต้องกลับมามองที่สิ่งที่มันวัดได้ไม่ใช่วัดได้ตัวเงินก็คือตัวเรื่องคนนะครับว่าเวลาเราจะสามารถทลายกำแพงนี้ยังไงทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันว่าเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเราจะไปด้วยกันยังไงทำไมเราถึงต้องไปด้วยกันสิ่งที่เราต้องพยายามจะหาเราเรียกว่าเราต้องหาพยายามหาแชร์เพอร์โพสหรือว่าเป้าหมายร่วมกันที่เจอว่าในองค์กรเนี่ยทำยังไงให้เรามองในจุดเดียวกันหรือแม้แต่เรื่องของการที่เราบอกว่าแต่ละคนต่างเพราะเนื่องจากความรับผิดชอบของแต่ละคนเนี่ยมันก็คือเป็นอยู่หน่วยงานของเขาเองยิ่งพออยู่ในงานใครหน่วยงานมันเนี่ยความยากก็คือว่าถ้างั้นเราต้องทำไงให้เขาถอยขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้มองว่าเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงเนี้ยทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็เป้าหมายร่วมกันคืออะไรบางครั้งการที่เราเห็นต่างกันมันไม่ได้เป็นเพราะเราเกลียดกันแต่เป็นเพราะว่าเราอาจจะอยู่คนละหน่วยงานแล้วเรามีมุมมองในเป้าหมายแตกต่างกันตรงเนี้ยเราต้องหาให้เจอแล้วก็พัฒนามันให้ได้พอทุกคนในองค์กรเห็นร่วมกันแล้วเนี่ยหรือมีเป้าหมายร่วมกันแล้วเนี่ยผมว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้เวลาอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าคำว่าวัดไม่ได้ด้วยตัวเงินทันทีก็คือเรื่องพวกนี้ครับ
1: ขอสอบถามในเรื่องของประสบการณ์ค่ะเนื่องจากที่แนะนำไปตอนต้นว่าพี่โน้ตเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านพัฒนาทีมผู้บริหารองค์กรอย่างที่พี่บอกว่าจะทำให้แต่ละคนมองเห็นภาพรวมขององค์กรว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาอะไรบางอย่างร่วมกันกับองค์กรนี่ทำยังไงบ้างคะวิธีการหรือว่ากลยุทธ์ที่พี่โน้ตใช้หรือเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของการที่เข้าไปโคชชิ่งหรือแม้แต่จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปอบรมให้ท่านผู้บริหารค่ะว่าวิธีการที่พี่ใช้เผื่อท่านผู้ฟังเราจะสามารถไปปรับใช้กับตัวเองได
0: ้โอเคอันนี้ผมอาจจะแชร์ในมุมของที่ทำให้กับองค์กรอื่นแล้วกันนะครับบางทีหลายๆครั้งเนี่ย เราจะเจอว่าผมจะได้รับโจทย์มาว่าเนี่ยเอ้ยเราอยากทำเวิร์กช็อป Finance for Non-Finance ให้คนเข้าใจเรื่องการเงินแต่หลายๆครั้งเรียกว่าเกือบทุกครั้งแล้วกันนะครับเวิร์กช็อป Finance for Non-Finance มันมักจะจบด้วยการที่หาแชร์ value ร่วมกันหรือแชร์เพอร์เพสร่วมกันก็คือว่าพอวันเวลาปกติเวลาทำ

0: Finance for Non-Finance เนี่ยผมอาจจะเริ่มต้นโดยการที่ให้คนในองค์กรหรือคนในเวิร์กช็อปเนี่ยมาทำกระบวนการที่เรียกว่าเหมือนกับ activity walk through ก็คือว่าให้เขามาดูว่าในกิจกรรม1วันในการมาทำงานของเขาเนี่ยแต่ละคนทำงานอะไรบ้างทำ activity อะไรบ้าง mm-hmm. แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาทำความเข้าใจ activity เหล่านั้นว่าเขาทำไปเนี่ยทำไปทำไมวัตถุประสงค์คืออะไรแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาช่วยกัน reflect ว่าไอ้กิจกรรมพวกนั้นเนี่ยถ้าหลังจากที่เขาทำแล้วเนี่ยมันไปปรากฏตรงไหนในงบการเงินพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็จะรู้ว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เขาทำเนี่ยมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปปรากฏที่งบการเงินอยู่ดีอย่างที่ผมบอกว่างบการเงินตั้งแต่แรกเลยว่าการเขาอ่านงบการเงินเป็นมันก็คือการที่เราเป็นกระจกสะท้อนตัวเราหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าเกิดเป้าหมายคุณอยากจะทำอะไรบางอย่างให้กับงบการเงินนี้หรือตัวองค์กรนี้เช่นคุณอยากจะทำให้กำไรมากขึ้นคุณอยากจะลดต้นทุนหรืออยากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะกระโดดไปที่งบหรือฝ่ายบัญชีว่าคุณก็ไปจัดการมาสิแต่ในความเป็นจริงเนี่ยบัญชีทำอะไรไม่ได้เพราะเรามีหน้าที่แค่สะท้อนสิ่งที่องค์กรทำใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาจากกิจกรรมแรกว่าอ้าวในเมื่อเราอยากให้กำไรมากขึ้นเราอยากให้ต้นทุนต่ำลงสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องไปแก้ที่ activity มันก็จะเป็นการบุญใช่ครับแล้วมันก็จะเป็นการ reflect ตรงนี้พอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ในกระบวนการนี้เนี่ยหลายๆองค์กรเราก็จะค้นพบร่วมกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่นะเราต้องการยอดขายที่สูงที่สุดหรือเราต้องการกำไรที่สูงที่สุดหรือเราต้องการทุกอย่างหรือเราต้องการมีบางส่วนว่าในระหว่างกระบวนการการทำงานเนี่ยเราต้องการความสุขด้วยไหมหรือเราต้องการ อย่างที่บอกอย่างเช่นในมุมของลูกค้าล่ะในมุมของทุกๆมิติเนี่ยมันจะวิ่งมันจะออกมันถูกขับออกมาจากกระบวนการการทำเวิร์กช็อปตัวนี้อย่างที่ผมบอกส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ประโยคโจทย์แค่ว่าอยากทำไฟแนนซ์ฟอนด์ไฟแนนซ์แต่สุดท้ายแล้วมันมักจะจบด้วยการที่ได้คอร์เปอเรทแวลูออกมาได้เพอร์โพสอะไรบางอย่างออกมาร่วมกันนะครับผ่านกิจกรรมพวกนี้ก็อันนี้จากประสบการณ์เวลาทำเวิร์กช็อปให้กับองค์กรเอกชนข้างนอกนะครับ
1: พี่โน้ตกำลังจะบอกว่าเวสำหรับที่การเข้าใจปัญหาของในเชิงของการบริหารทางด้านการเงินสำหรับคนที่ไม่ได้คุ้นชินกับตัวเลขในเชิงของการบริหารรายรับรายจ่ายสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้กลุ่มนี้หรืออาจจะเป็นท่านผู้ฟังส่วนใหญ่หรือแม้แต่ตัวเองด้วยนะคะก็มันจะลงไปสู่การเข้าใจคุณค่าเข้าใจว่าเราต้องการอะไรการสร้างคุณค่าอะไรคือเป้าหมายของตนเองเป้าหมายขององค์กรโอ้อันนี้น่าสนใจมากคือสุดท้ายแล้วการจะสอนให้คนที่ไม่ได้สนใจเรื่องตัวเลขเรื่องบัญชีเข้าใจมันก็คือการให้เขามามองในเชิงของคุณค่าของตัวเองนั่นเอง
0: ใช่หรือในทางกลับกันคืออย่างบางทีว่าการที่เราขับเคลื่อนหลายๆอย่างเนี่ยการที่เราเอามิติของการเงินมาเป็นตัวตั้งให้เขาเห็นเนี่ยมันอาจจะสร้างความสนใจบางอย่างคือแน่นอนบางคนไม่ชอบตัวเลขเลยไม่ชอบการเงินเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากฟังแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ตัวเงินหรือการเงินตัวเนี้ยมันไปกระทบในชีวิตเขาเช่นอยู่ใน KPI ของเขาถ้าเขาอยู่ในองค์กรนะครับเราเอาตัวนั้นเป็นตัวตั้งแล้วเราก็มาหาวิธีร่วมกันว่าจะทำยังไงให้เขาบรรลุถึง KPI ที่เขาถูกตั้งไว้ตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าอย่างที่ผมสื่อในตอนแรกก็คือจริงๆการเงินมันอยู่รอบๆตัวเราอยู่กับเราตลอดเวลาในทุกมิติเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราผมก็มักจะเอาเรื่องพวกนี้มาช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรเป็นหลักครับ
1: เหมือนฟังดูแล้วคิดไปถึงว่าการเงินอยู่รอบตัวเราจริงแต่ว่าในหลักสูตรบ้านเราหรือแม้แต่ในการศึกษาระดับประถมมัธยมก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจตรงนี้อันนี้เพิ่งเรียนรู้วันแรกเลยนะคะว่ามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การบวกลบเลขในคณะบัญชีหรืออะไรบางอย่างแต่เป็นการที่เราหาคุณค่าหรือสร้างคุณค่าในคีย์เวิร์ดที่ประทับใจที่พี่นุชอธิบายมากๆเลยค่ะในเชิงของประสบการณ์นะคะพี่นุชน่าจะได้รับมาหลากหลายคืออยากจะทราบว่าสุดท้ายแล้วในเชิงขององค์กรจากที่เผื่ออาจจะแบ่งปันเคสสตัดดี้อะไรบางอย่างค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่พี่นุชได้รับมาหลังจากที่ไปโคชชิ่งหรือว่าบริหารหรือเป็นที่ปรึกษาองค์กรนะคะยอดขายกำไรความสุขหรือว่าอะไรคะที่องค์กรหรือบุคคลใฝ่หามากที่สุด
0: จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่าพอเราบอกเป็นองค์กรเอกชนเราจะมาบอกว่าแล้วเราเป็นไฟแนนซ์เนี่ยเราเป็น CFO เราจะมาบอกว่าทุกคนต้องมาทำงานแล้วมีความสุขอย่างเดียวโดยที่ บริษัทไม่มีกำไรม
1: ัน
0: ก็จะเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับมันก็จะเป็นมันเป็นผมว่ามันเป็นส่วนผสม

0: ระหว่างกันละกันนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยเราให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่าน้อยกว่ายังไงแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนด้วยผลกำไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้คำว่าอยู่ที่แต่ละองค์กรที่จะบาลานซ์ตรงไหนเนี่ยทีนี้เรากำลังสื่อก็คือเรื่องของแชร์เพอร์โพสว่าตกลงวัตถุประสงค์เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงขนาดตัวเราเองในแง่ของการเงินของตัวเราวัตถุประสงค์ตัวเราเนี่ยอันนี้คือเราคนเดียวถูกไหมครับเพื่อพอมันมีมิติที่มากกว่าคนหนึ่งคนอย่างในองค์กรอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามหาจุดร่วมเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันถามว่าจุดต่างมีได้ไหมมีได้แต่เพียงแต่ว่าเวลาเรามีจุดต่างเนี่ยถ้าเราเอามาวางบนโต๊ะไม่แน่จริงๆหลายๆครั้งเนี่ยไอ้จุดที่เราเห็นต่างหรือว่าเพอร์โพสที่มันต่างจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของแชร์เพอร์โพสได้เหมือนกันมันเหมือนกับว่าเรากำลังวิ่งไปมาระหว่างเอาตัวเลขตัวเงินกับตัวเรื่องที่เป็นนอนไฟแนนซ์เนี่ยที่มันเป็นองค์ประกอบกันตลอดเวลาตอบคำถามแม่เมื่อกี้ว่าอย่างในองค์กรเนี่ยเราควรจะเอาเรื่องกำไรเอาเรื่องยอดขายเอาพวกนี้เอาอะไรมาก่อนหลากหลายครับตอบยากมันอยู่จริงๆเอาทั้งหมดถ้าเอาจริงๆแล้วคือเอาทั้งหมดโดยเฉพาะแน่นอนองค์กรเอกชนเขาต้องการกำไรแน่ๆแล้วก็ในองค์กรเอกชนก็คือว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นเขาเอาเงินมาลงก็เหมือนเราลงทุนนะครับเราก็อยากได้ผลตอบแทนเป็นตัวเงินเป็นหลักเพียงแต่ว่ามันมีมิติอื่นด้วยแล้วเราจะบาลานซ์มิติพวกนี้ยังไงเราก็ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ต้องแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีความหลากหลายความเข้มข้นของแต่ละมิติที่มันแตกต่างกันครับผม
1: มองเห็นภาพมากเลยคือขึ้นจินตนาการกับสถานการณ์ตัวเองหรือว่าครอบครัวสำหรับท่านผู้ฟังอยู่ว่าอาจจะจินตนาการเรื่องการบริหารจัดการการเงินของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกในบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีเป้าประสงค์แตกต่างกันบางคนบอกฉันทำงานฉันอยากหาเงินอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขอยากเป็นจิตกรอะไรเงี้ยนะคะในขณะเดียวกันคุณแม่อาจจะบอกว่าทำงานอะไรที่มันมีเป้าหมายสิมีทำประโยชน์เพื่อสังคมแล้วก็อาจจะเน้นที่ตัวเงินเป็นหลักตรงนี้มันต้องมาบาลานซ์กันแล้วก็เพื่อจะให้การเงินของครอบครัวไปต่อได้แล้วเหมือนกับบางอย่างเราทำด้วยกันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ายิ่งถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่มีธุรกิจอะไรร่วมกันด้วยในครอบครัวนะคะ
0: ถ้ามีเตียงครอบครัวจริงตัวอย่างที่พอนึกออกง่ายที่สุดก็คือสมมติเราบอกว่าเราลงทุนให้กับลูกเราลองจินตนาการดูว่าถ้าบอกว่าเฮ้ยเรามีลูกหนึ่งคนแล้วอะไรล่ะทำไมถึงหลายๆครอบครัวถึงเลือกที่จะสมมติพ่อแม่รายได้อาจจะไม่ได้มากมายแต่ใช้จ่ายอย่างประหยัดมากแต่ว่าให้ลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติค่าเทอมแบบเรียกว่าเป็นแสนเป็นล้านยังมีเลยนะครับแล้วก็ทำไมลงทุนตรงนั้นล่ะถ้าเรามองในแง่ของ return on investment น่ะแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เด็กทุกๆปีเราต้องลงทุนเงินขนาดนั้นแปลว่าพอเด็กจบมาความคาดหวังของเราเขาต้องเงินเดือนเป็นล้านนะมันถึงจะคุ้มถูกไหมครับแต่เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยเรามองรีเทิร์นไม่ใช่เป็นเงินไงครับเรามองรีเทิร์นในแง่ที่ว่าบางครอบครัวอาจจะมองว่าการที่ส่งลูกไปโรงเรียนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาอาจต้องการอยากให้ลูกอยู่ในสังคมแบบนี้อยากให้มีไมด์เซตแบบนี้อยากให้การเติบโตในถูกหล่อหลอมในมิติแบบนี้อันนั้นทางเลือกของเขาในขณะที่ก็มีอีกหลายๆครอบครัวเหมือนกันเขาอาจจะบอกว่าไม่ฉันไม่ได้ต้องการแบบนี้เพอร์โพสขององค์กรหรือของครอบครัวเราอยากให้ลูกเป็นอีกแบบนึงเราก็จะเลือกที่ลงทุนอาจจะไม่ได้ลงทุนอาจจะน้อยกว่าก็ได้หรือไม่แน่จริงๆการที่เขาอาจจะไม่ได้ส่งลูกไปโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าเขาอาจจะเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนอย่างอื่นเช่นใช่อาจจะแบบส่งลูกไปเรียนบัลเล่ไปเรียนเปียโนไปเรียนศิลปะไปทำอย่างอื่นที่เขารู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากกว่าอะไรมากกว่าในมุมมองของครอบครัวเขาไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นแค่ว่าในมุมมองครอบครัวเขาให้ความสำคัญตรงนี้มากกว่ามันก็ย้อนกลับมาตั้งแต่ประโยคแรกๆที่เราคุยกันเลยเรื่อง value creation ว่าคุณค่าอะไรต่างหากที่เราให้ความสำคัญเพราะในแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันเราก็จะเห็นเลยว่าในหลายครอบครัวว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นว่าบางครอบครัวฐานะร่ำรวยแต่เขาก็อาจจะเลือกส่งลูกไม่ได้โรงเรียนที่แพงอะไรมากมายเลยแต่เขาเลือกที่จะให้ลูกได้อะไรอย่างอื่น
1: อาจจะไปเติบโตไปใช้ชีวิตจริงๆที่ซับซ้อนของ
0: ใช่แต่ในขณะที่ครอบครัวที่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแพงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เพราะว่านี่คือแวลูที่เขามองว่าเขาต้องการส่งต่อให้กับลูกหรือในทางกลับกันแล้วตัวเขาเองล่ะการที่พ่อแม่บางคนไม่มีลูกเขาจะเอาเงินรีซอร์สที่เขามีอยู่ครับเขาจะเอาเงินไปใช้กับอะไรอันนี้มันก็คือเป็นเพื่อเซิร์ฟเพอร์โพสของเขา
1: พี่นวดเปิดมุมมองให้แป้งเลยค่ะว่าจริงๆแล้วการจัดการการเงินไม่ได้เป็นเพียงแค่รายรับรายจ่ายแล้วมันบาลานซ์แล้วก็ profit หรือกำไรเยอะสุดแต่เป็นเหมือนกับว่ามันอยู่ในชีวิตเราอยู่แล้วเวลาเราลง

0: ทุนกับลูกลงทุนกับคุณพ่อคุณแม่อะไรมันอยู่กับเราอยู่แล้วโดยที่เหมือนเราไม่รู้ตัวเราสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างมันบอกถึงว่าเราให้คุณค่ากับอะไรอยู่แล้วด้วยตรงนี้ต่างหากที่สำคัญที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การบวกลบเลข
1: ใช่ๆแล้วมันก็สะท้อนมาในแง่ของทั้งครอบครัวเองในแม้แต่ในองค์กรเองมันถึงเมื่อกี้ที่ผมย้ำหลายครั้งว่าสำคัญที่สุดเราต้องซื่อสัตย์กับสิ่งที่เรารับรู้นะครับว่าเราลงทุนไปแล้วจะได้อะไรสมมุติว่าสิ่งที่เราจะได้กลับมามันไม่ได้เป็นตัวเงินใหญ่โตเราก็ต้องยอมรับว่ามันจะไม่ใช่เงินตัวใหญ่โตแล้วที่ไม่ใช่เงินใหญ่โตแล้วไอ้ที่เหลือมันคืออะไรล่ะแล้วไอ้ที่เหลือที่มันไม่ใช่เป็นเงินเนี่ยตกลงมันคุ้มไห
0: ม
1: ที่เราจะลงทุนไปถ้าเรารู้สึกคุ้มจบมันก็คือคุ
0: ้ม
1: แต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเงินก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้ไม่มีรายได้เลย
0: อ
1: ันนั้นเราก็ต้องตอบตัวเองเหมือนกันว่าแล้วเราจะลงทุนไปทำอะไรเราก็ควรจะเก็บเงินไปทำอย่างอื่นมันก็คือ resource allocation นะครับว่าเราไม่ได้มีเงินแบบ unlimited แบบจะใช้เท่าไหร่ก็ได้มันไม่ใช่เราดูเข้าใจตัวเราเอง resource ที่เรามีอยู่เราได้จัดสรรทรัพยากรของเราเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่เรารู้สึกมีคุณค่าสำหรับเราสำหรับครอบครัวเราสำหรับองค์กรเรา
0: ประทับใจมากเลยค่ะว่าคุณค่ามันไม่ได้การจัดสรรไม่ได้มาจากบวกลบเลขหรือมาจากตัวเลขแต่มันมีอะไรที่นอกเหนือไปจากนั้นคิดคำนึงออกค่ะพี่โนตคือว่าเหมือนที่เขาพูดว่าเวลาที่เราเสียไปโดยที่เราเอนจอยโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรอ่ะไม่ได้แปลว่าเสียเวลานะอันนี้เป็นเวลาที่เราตั้งใจจะเสียมันไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์นะคะอยากจะให้พี่โนตฝากข้อคิดสั้นๆนะคะสำหรับผู้ฟังที่อยากเริ่มต้นเปลี่ยนมุมมองเรื่องการเงินและการวางแผนชีวิตเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นใจและมีความสุขว่ามันเป็นเรื่องง่ายแล้วมันเป็นพลังอะไรบางอย่าง
1: ครับก็อยากฝากว่าแบบอย่ามองการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับคือมองให้เหมือนเป็นการเดินทางเป็นวินัยทางการเงินเนี่ยก็คือเกาะป้องกันเราที่แล้วก็กลยุทธ์ที่ชัดเจนก็คือว่ามันเป็นเข็มทิศให้กับเราที่จะพาเราครอบครัวเราหรือองค์กรเนี่ยไปถึงจุดหมายได้อย่างมั่นคงครับ
0: มันพาเราไปได้อย่างมั่นคงมันเป็นเข็มทิศจริงๆพี่โนตขยายความคำว่าเข็มทิศได้ไหมคะว่าแปลว่าอะไรเรานึกว่าเราจะไปไหนแล้วก็ทำได้เลยถ้าเกิดว่าเราจัดการการเงินมันจะเพิ่มความชัดเจนของเข็มทิศนี้ยังไงบ้าง
1: ก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราเข้าใจทางด้านการเงินเนี่ยเรารู้ว่าหน้าตักเรามีอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถประเมินต่อด้วยว่าสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับว่าหลังจากที่ลงทุนไปแล้วไม่ว่าลงอย่างที่เมื่อกี้ผมย้ำว่าการลงทุนแม้แต่การลงทุนเองก็ไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับลงทุนเวลาลงทุนเอฟฟอร์ททุกอย่างที่เราลงไปเนี่ยเราลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราประเมินเบื้องต้นว่าเราจะได้อะไรกลับมานะครับถ้าเรายืนยันว่าตรงเนี้ยมันใช่นี่คือเส้นทางหรือแนวทางหรือเข็มทิศที่ชี้เราบอกว่าเราเดินไปทางนี้นะครับแล้วก็ลุยได้เลยเพราะว่าเราประเมินสถานการณ์ทุกอย่างหมดแล้ว
0: ว้าวครับก็ทำให้สถานการณ์เราใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง
1: ครับ
0: ในแต่ตอนคำถามสุดท้ายค่ะ3คำสั้นๆที่พี่โนตอยากจะให้ข้อคิดกับท่านผู้ฟังค่ะ
1: ก็ถ้า3คำสั้นๆคืออย่ากลัวเลข อย่ากลัวเลขในเลขในมิตินี้หมายถึงเรื่องการเงินนะครับ
0: ก็ขอบคุณดร.มาโนชฉัตรพิบาลนะคะผู้บริหารสายงานการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์องค์กรที่มีประสบการณ์กว่า20ปีในการถ่ายทอดกลยุทธ์การเงินนะคะแล้วก็ปัจจุบันได้เป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะยังคงอยู่กับดร.มาโนชฉัตรพิบาลนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้เราก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.
3: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16:00 น. ถึง 17:00 น. กับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้านตัน แล้วมันจะเยอะขนาดไหน

ณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำ

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: ปลุกความเป็นลูกทุ่งไทยให้กลับมากับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ลูกทุ่งจุฬาของคนไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 15:55 นโดยประมาณค่ะดิฉันฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการพบกันวันนี้

แล้วนะคะท่านผู้ฟังซึ่งช่วงท้ายของรายการนะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนก็จะมีเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงเป็นเรื่องเล่าดีๆที่น่าสนใจโดยคุณจันงามชูตระกูลจะนำเรื่องอะไรมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังรับฟังนั้นอยู่ด้วยกันไปจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะท่านผู้ฟังไว้ไปฟังเรื่องเล่าดีๆด้วยกันค่ะและวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเพลงเพราะๆที่มีชื่อว่าสวรรค์เมืองไทยนะคะขับร้องโดยคุณเมืองมนสมบัติเจริญค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือคุณสุรพลสมบัติเจริญเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ฟังลีลาการขับร้องเพลงโฮแบบโยเดลของคุณเมืองมนสมบัติเจริญนั้นซึ่งไพเราะไม่แพ้กับราชาเพลงโฮแบบโยเดลของเมืองไทยเรานั่นคือคุณเพชรพนมรุ้งเลยนะคะท่านผู้ฟังและวันนี้วันที่27กันยายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของ Google นะคะท่านผู้ฟังและเป็นวันท่องเที่ยวโลกอีกด้วยและวันที่28กันยายนเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยมีเรื่องเล่าดีๆที่คุณจันงามจะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกด้วยท่านผู้ฟังคะวันนี้ผู้ดำเนินรายการจะพาท่านผู้ฟังไปท่องเที่ยวผ่านเสียงเพลงไปให้ทั่วทุกภาคในเมืองไทยของเราเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปฟังบทเพลงที่ได้รับการแนะนำจากแฟนรายการก่อนค่ะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าสัปเหร่อนะคะขับร้องโดยคุณประจวบจำปาทองค่ะครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและเมื่อแฟนรายการแนะนำบทเพลงดีๆมีคติสอนใจมาแบบนี้ผู้ดำเนินรายการขออนุญาตแถมอีกบทเพลงซึ่งเป็นบทเพลงที่ให้คติเตือนใจตามไปด้วยคิดว่าน่าจะเหมาะที่จะเปิดติดต่อกันนั่นเองนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าผู้นอนบนกองไฟนะคะขับร้องโดยแม่ชียุพินแพรทองค่ะครูพงศักดิ์จันทลุขาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับบทเพลงเพราะๆดีๆที่มีคุณค่าและความหมายที่แฟนรายการแนะนำมาและผู้ดำเนินรายการก็จัดแถมให้อีกด้วยนะคะเพราะว่าหากมีบทเพลงไหนดีๆที่มีความหมายคติเตือนใจผู้ดำเนินรายการก็อยากนำมาเปิดให้กับแฟนรายการได้รับฟังด้วยกันค่ะอาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าหากแฟนรายการชื่นชอบเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนอยากสามารถแนะนำมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-218-3975-7หรือ LINE @id@julareadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะเพราะว่าอย่างน้อยนะคะเราก็จะได้ร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยสืบสานและส่งเสริมบทเพลงลูกทุ่งไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยของเราไปตราบนานเท่านานเลยค่ะแฟนรายการยังแนะนำบทเพลงมาอีกนะคะท่านผู้ฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าปล่อยนะคะขับร้องโดยคุณอ้นธวัชชัยชูเหมือนค่ะบทเพลงนี้คุณอ้นธวัชชัยเป็นผู้ประพันธ์เพลงเองนะคะและผู้ดำเนินรายการถือโอกาสนี้ขอแถมไปด้วยอีกหนึ่งเพลงนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าตื่นมาหาบุญนะคะขับร้องโดยคุณสิรินทรานิยากรค่ะครูธินกรทิพมาศเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะขอขอบคุณแฟนรายการที่แนะนำบทเพลงดีๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังนะคะแม้ว่าจะเป็นบทเพลงแนวเพื่อชีวิตแต่ทางรายการก็ไม่ได้ปิดกั้นในทุกแนวเพลงนะคะที่แฟนรายการแนะนำมาหากแต่ทางรายการก็จะเน้นจัดหาแนะนำหรือตามบทเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะลูกทุ่งเก่านะคะอันทรงคุณค่าและความหมายเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้แฟนรายการได้รับฟังด้วยกันรวมทั้งเราร่วมอนุรักษ์สืบสารและส่งเสริมบทเพลงลูกทุ่งไทยให้คงอยู่ในเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของความเป็นไทยตราบนานเท่านานเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ฟังตามที่ผู้ดำเนินรายการนำเรียนท่านผู้ฟังไว้ว่าวันนี้เป็นวันท่องเที่ยวโลกนั้นนะคะผู้ดำเนินรายการก็อยากจะพาท่านผู้ฟังออกท่องเที่ยวเมืองไทยแผ่นดินไทยของเราไปให้ทั่วทุกภาคเลยดังนั้นไปท่องเที่ยวผ่านเสียงเพลงด้วยกันแต่ก่อนอื่นเราไปฟัง2บทเพลงนี้ก่อนค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงที่มีชื่อว่าชมทุ่งนะคะขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนค่ะท่านประพันธ์เพลงนี้เองนะคะและคุณจอมขวัญกัลยาก็ได้นำบทเพลงชมทุ่งนี้มาขับร้องเช่นกันเมื่อมีนักร้องสุภาพบุรุษขับร้องแล้วผู้ดำเนินรายการก็อยากจะนำเวอร์ชันที่สุภาพสตรีขับร้องมาเปิดให้แฟนรายการได้รับฟังอีกด้วยไปรับฟังกันเลยค่ะชมทุ่งคุณจอมขวัญกัลยาคุณเพลินพรมแดนเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังค่ะได้ชมทุ่งผ่านเสียงเพลงกันไปแล้วนะคะวันนี้ผู้ดำเนินรายการตั้งใจพาท่านผู้ฟังท่องเที่ยวผ่านเสียงเพลงไปทั่วทุกภาคในแผ่นดินไทยนะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือกันก่อนเลยนะคะท่านผู้ฟังกับสองบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเสน่ห์สาวเวียงพิงนะคะขับร้องโดยคุณสุรพลสมบัติเจริญค่ะครูชุมพลศรีนวลเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และเวียงพิงหรือเชียงใหม่นั้นนะคะคือ1จังหวัดในภาคเหนือน่าท่องเที่ยวขนาดไหนนั้นมีเสน่ห์อย่างไรนั้นเชื่อว่าแฟนรายการหลายคนหลายท่านต้องเคยไปเที่ยวมาก่อนแล้วและประทับใจไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะและลองมาฟังติดต่อกันกับอีกบทเพลงที่มีชื่อว่ากุหลาบเวียงพิงนะคะขับร้องโดยคุณอรวีสัจจานนท์ค่ะต้นฉบับบทเพลงนี้คือคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะคะวันนี้ตั้งใจนำเอาเวอร์ชันของคุณอรวีมาเปิดให้กับแฟนรายการได้รับฟังไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะเวียงพิงหรือเชียงใหม่นะคะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่ามีเสน่ห์ที่ดึงดูดใจให้คนชอบไปท่องเที่ยวนั้นมีอะไรบ้างสำหรับผู้ดำเนินรายการนั้นนะคะเห็นว่าความลงตัวของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาที่อ่อนช้อยธรรมชาติที่สมบูรณ์และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นภาษาและดนตรีนะคะซุ้มเสียงสำเนียงของภาษาเหนือหรือคำเมืองที่มีความอ่อนหวานไพเราะควบคู่ไปกับเสียงสะล้อซอซึงที่ให้ความรู้สึกสงบและผ่อนคลายได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะยังไม่พอค่ะยังมีวิถีชีวิตและอัธยาศัยของผู้คนความยิ้มแย้มและใจดีของสาวเวียงพิงนั้นหรือคนเหนือนั้นนะคะขึ้นชื่อถึงความสุภาพอ่อนหวานและการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความจริงใจกลายเป็นอัตลักษณ์และสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของบทเพลงอมตะอย่างเช่นเพลงกุหลาบเวียงพิงที่นำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังคะยังมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่งดงามอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์นี่คือเสน่ห์ของเวียงพิงหรือจังหวัดเชียงใหม่หรือภาคเหนือนั่นเองนะคะมี2บทเพลงค่ะตั้งใจนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในความมีเสน่ห์ของภาคเหนือนะคะโดยเฉพาะเพลงคำเมืองเพลงนี้อยากจะนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังมากค่ะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเซเลเมานะคะขับร้องโดยคุณจรัญมโนเพชรค่ะร้องคู่กับคุณสุนทรีเวชานนท์นะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงคู่ฟ้าล้านนาขับร้องโดยคุณอ้อมรัตนางนะคะคุณปฏิญญาตั้งตระกูลเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับ2บทเพลงเพราะๆนี่คือเสน่ห์และเอกลักษณ์ของบทเพลงทางภาคเหนือที่ไพเราะอ่อนหวานในแบบฉบับล้านนานะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเพลงคู่ฟ้าล้านนาที่ขับร้องโดยคุณอ้อมรัตนังและผู้ประพันธ์เพลงนี้คือคุณปฏิญญาตั้งตระกูลนั่นเองนะคะและอีกบทเพลงก่อนหน้านั้นเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าเสเลเมานะคะขับร้องโดยคุณจรัญมโนเพชรร้องคู่กับคุณสุนทรีเวชานนท์เป็นบทเพลงพื้นบ้านล้านนาดั้งเดิมทำนองเงี้ยวนะคะไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์หรือผู้แต่งเพลงนี้ในส่วนของทำนองดั้งเดิมและเนื้อร้องนะคะแต่คุณจรัญมโนเพชรและคุณสุนทรีเวชานนท์ได้นำมาขับร้องในแบบโฟกซองคำเมืองซึ่งให้ความไพเราะน่าฟังมากเลยนะคะไปต่อกันค่ะท่านผู้ฟังไปต่อกันค่ะท่านผู้ฟังตั้งใจพาแฟนรายการไปท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยในทุกภาคนะคะจากภาคเหนือเราไปต่อภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันค่ะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าอีสานบ้านเฮาขับร้องโดยคุณเทพพรเพชรอุบล นะคะครูพงศักดิ์จันทลุขาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และอีกบทเพลงชื่อเพลงเบิ่งนครพนมนะคะคุณชวีวรรณดำเนินเป็นผู้ขับร้องและผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูสุรินทร์ภาคสิริไปรับฟังกันเลยค่ะ

ับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าฝากใจไว้ฉะเชิงเซาขับร้องโดยคุณเกรียงไกรกรุงสยามนะคะและอีกบทเพลงมีชื่อว่าสาวฉะเชิงเซานะคะขับร้องโดยคุณวีจิรพรค่ะคุณอนุสักวรศักดาพิสารเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: ั้งที่เรากำลังสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ว่าจะท่องเที่ยวหรือฟังเพลงเพลาะๆนั้นนะคะเวลาก็มักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่แนะนำบทเพลงดีๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะส่งท้ายแฟนรายการด้วยเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงโดยคุณจันงามชูตระกูลในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนค่ะและลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ทุกเสียงเพลงมีเรื่องราวทุกท่วงทำนองมีความหมาย
2: เบื้องหลังบทเพลงที่คุณคิดถึงยังมีเรื่องราวของวันวานที่คุณอาจไม่เคยรู
1: ้ย้อนล้ำลึกถึงอดีตหรือความทรงจำของการเวลา
2: ที่ถูกบันทึกไว้ผ่านเสียงเพลงลูกทุ่งที่คุณรัก
1: เรื่องเล่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันจันงามชูตระกูลช่วงเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงวันนี้นำเสนอเรื่องธงชาติไทยสัญลักษณ์ของความเป็นไทยกับเกียรติยศของลูกผู้ชายชาติทหารในบทเพลงห่มธงนอนตายคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยซึ่งเสียงนี้จะเปิดทุกวันในช่วงเวลา8นาฬิกาและ18นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งหอกระจายข่าวสถานที่ราชการและส่วนสาธารณะต่างๆนั่นเองคุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2559คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติวันพระราชทานธงชาติไทยเป็นชื่อเรียกวันธงชาติของประเทศไทยเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพระพุทธศักราช2460โดยมีสาระสำคัญคือการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้มีการประกาศไว้ณวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460โดยความหมายของธงไตรรงค์นั้นสีแดงหมายถึงชาติซึ่งก็คือประชาชนและแผ่นดินสีขาวหมายถึงศาสนาอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศธงไตรรงค์มีที่มามีความหมายอย่างลึกซึ้งและเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยรวมถึงธงไตรรงค์ยังถูกนำมาใช้เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลที่ต้องทำหน้าที่รับใช้ชาติทำให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ตนเองและครอบครัวคุณผู้ฟังคะมีบทเพลงลูกทุ่งหนึ่งบทเพลงที่ถือว่าเป็นเกียรติยศของลูกผู้ชายชาติทหารที่เกิดมาได้รับใช้ชาติเป็นรั้วของชาติที่พร้อมจะพลีชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยแม้ชีวิตที่ต้องสละเพื่อชาติหากแต่ความภาคภูมิใจของลูกผู้ชายชาติทหารคือเมื่อเสียชีวิตไปธงชาติไทยคลุมร่างถือเป็นกิตติยศสูงสุดของลูกผู้ชายชาติทหารนั่นเองซึ่งจากหนังสือศิลปินแห่งชาติชลธีทานทองเทวดาเพลงภาคสมบูรณ์หน้าที่257ถึง258เขียนเอาไว้ว่าหลังจากยอดรักสลักใจแจ้งเกิดในเพลงจดหมายจากแนวหน้าในปีพุทธศักราช2518จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ครูชลธีทานทองหันมาเขียนเพลงแนวรักชาติรักพระเจ้าแผ่นดินและในปีพุทธศักราช2519ครูชลธีทานทองได้เขียนเพลงห่มธงนอนตายและบทเพลงนี้ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำในปีพุทธศักราช2519ซึ่งครูชลธีทานทองได้กล่าวไว้ว่าเพลงห่มธงนอนตายเป็นเพลงลูกทุ่งแนวรักชาตินอกจากเพลงนี้แล้วยังมีอีกจำนวนมากที่สะท้อนเนื้อหาความรักชาติและที่โด่งดังคุณผู้ฟังคะในวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้เป็นวันครบรอบ109ปีวันพระราชทานธงชาติไทยจึงขอนำบทเพลงที่ถือว่าเป็นเกียรติยศของลูกผู้ชายชาติทหารมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังพร้อมกันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับบทเพลงห่มธงนอนตายดิฉันจันงามชูตระกูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่อีกครั้งกับเรื่องเล่าผ่านเสียงเพลงทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-4 โมงเย็น
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 ถึง 16:00 โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิชาการกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่ผ่านมาผมได้แนะนำท่าออกกำลังกายไปหลายตอนแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นท่าที่เกี่ยวกับขาทั้งนั้นเลยดังนั้นในวันนี้นะครับก็จะขอเปลี่ยนธีมเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นการบริหารหน้าท้องกันเสียหน่อยโดยในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ท่าง่ายๆมาฝากกันแล้วก็อยากให้ทุกท่านเตรียมอุปกรณ์หรือวัตถุชิ้นเล็กๆนะครับอาจจะเป็นขวดน้ำขวดเล็กเอาไว้สักขวดนึงก่อนเพื่อเอามาใช้ประกอบการออกกำลังกายหน้าท้องของเราในวันนี้ครับและ3ท่าที่ผมนำมาฝากกันนั้นจะเป็นอะไรบ้างขอเชิญรับฟังไป

0: พร้อมกันได้เลยครับท่าที่1นอนหงายเหยียดขาคู่เฉียงซ้ายขวาโดยท่านี้นะครับเราจะเริ่มจากการนั่งลงบนพื้นก่อนครับเหยียดขาทั้งสองข้างไปทางด้านหน้าเอนตัวไปด้านหลังเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างของเราเนี่ยยันพื้นเอาไว้เพื่อช่วยทรงตัวงอตัวนะครับได้เล็กน้อยจากนั้นให้เราเริ่มดึงเข่าเข้ามาชิดอกจากนั้นเหยียดขาออกไปตรงๆนะครับเฉียงไปทางด้านซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้พยายามยกเท้านะครับให้ลอยพ้นพื้นมานิดเดียวนะครับให้ส้นเท้าของเราเนี่ยเลียดพื้นเอาไว้นะครับออกแรงดึงเข่าเข้ามาชิดอกอีกรอบนึงจากนั้นเหยียดไปอีกฝั่งนึงด้านตรงข้ามนะครับทีนี้พอเราทำได้คล่องแล้วก็ให้เอาขวดน้ำนะครับที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยมาวางไว้เป็นหลักจากนั้นงอเข่าสลับเหยียดนะครับเฉียงซ้ายขวากับขวดน้ำซ้ายขวานับเป็น1ครั้งทำซ้ำทั้งหมด 10-15 ครั้งหรือว่าตามเท่าที่เราไหวนะครับพักประมาณ1นาทีแล้วก็ทำซ้ํา 2-3 รอบครับท่าที่2นอนหงายยกขาข้ามสลับซ้ายขวาโดยท่านี้นะครับก็จะคล้ายๆกับท่าแรกเลยเปลี่ยนจากการงอเข่าสลับเหยียดขามาเป็นยกขาข้ามขวดน้ำทั้งสองข้างนะครับรองใต้ก้นเอาไว้จะช่วยให้หลังของเราอยู่ชิดพื้นมากขึ้นเหยียดขาทั้งสองข้างออกไปตรงๆนะครับจากนั้นให้เราเริ่มเตะเท้าขึ้นลงซ้ายขวาสลับกันนะครับคล้ายๆกับเรากำลังว่ายน้ำอยู่เลยโดยท่านี้นะครับจะนับเป็นจำนวนครั้งก็ได้แต่ต้องตั้งจำนวนไว้เยอะหน่อยนะครับอาจจะถึง40ครั้ง50ครั้งหรือว่า100ครั้งเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะสามารถเตะขาได้เร็วมากเลยซ้ายขวานับ1นะครับหรือว่าจะจับเป็นเวลาก็ได้ประมาณ30ถึง40วินาทีแทนก็ได้ครับโดยในท่านี้นะครับเราจะต้องระวังว่าขณะที่เราเตะเท้าอยู่นั้นจะต้องรู้สึกเมื่อยหน้าท้องเป็นหลักจะต้องไม่ปวดหลังนะครับจากนั้นทำครบแล้วนะครับพักประมาณ1นาทีวนซ้ำ3รอบครับเป็นยังไงบ้างครับกับท่าออกกำลังกายบริหารหน้าท้องที่นำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้แม้จะมีเพียงแค่3ท่าแต่ถ้าเกิดตั้งใจทำให้เต็มที่ผมเชื่อว่าเพียงพอต่อการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราอย่างแน่นอนซึ่งจะช่วยให้หน้าท้องของเรานะครับแข็งแรงกระชับขึ้นด้วยลองนำไปทำตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 นถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 นถึง 17:00 นเชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
3: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนน่ะก็เปิด YouTube ซ้อมเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
2: สุดสัปดาห์กับสถานการณ์โลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่รายการหมุนตามโลกนะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาเรโดพลัส 100.5 เมกะเฮิรตซ์และออกอากาศพร้อมกันกับทางสถานีวิทยุของกรมการพลังงานฐาน 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกับท่านอาจารย์กิตติรัชวัฒน์คำชูผมสรจักรเกษมสวรรค์ครับอาจารย์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์สรจักรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์เป็นไงครับกลับมาจาก
4: ขอแสดงความเห็นใจกับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะครับที่สุขผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะในกรุงเทพ

0: มหานครและนอกกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพวันนี้ท่วมหนักซึ่งเมื่อวานนี้ก็ท่านผู้ว่าชาติประกาศทั้ง50เขตเป็นเขตอะไรนะครับเขตเรียกว่าเขตอะไรเขต emergency ไปแล้วอะครับ
1: ครับเขตฉุกเฉิน
0: เขตฉุกเฉินอุทกภัยทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครไปแล้วเดิมที่ประกาศแค่3ตอนนี้ประกาศ50แล้วก็
1: ครับ
0: ก็ผมเองยังไม่เคยเจออย่างนี้ถ้าปี54ทางผมนี่ชานแถวผมอยู่นี่ก็ไม่เดือดร้อนขนาดนี้นะตอนนี้ก็แย่เลยทีเดียวแต่ว่าฝนโชคดี
1: ฝนโดเป็นสาเหตุจากฝนแท้ๆนะไม่ใช่เป็นไอ้น้ำไหลบ่าอะไรมาจากสมัย
0: ฝนแท้ๆฝนแท้ๆแต่ว่าก็การระบายน้ำก็อาจจะไม่พอนะครับก็ไม่รู้ว่าระบบระบายน้ำเราต้องแก้ไขยังไงหรือเปล่าครับก็สงสารคนเป็นจำนวนมากที่ทรัพย์สินเข้าของเสียหายนะครับโอเคด้วยหลายจังครับครับจากสัปดาห์นี้เป็นไงอาจารย์ครับก็เป็นสัปดาห์ UN นะเป็นสัปดาห์ของ UN
1: ครับผม
0: ก็กลับมาจากงานที่อู่ฮั่นมาเมื่อวันพุธนะครับอาจารย์ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ฮ่องกงใช่ไหมครับ
1: สลับกับอาจารย์มาเมืองจีนโอ้ผมประกาศพูดเรื่องน้ำท่วมทั่วกรุงเทพเนี่ยนะฮะโอ้ผมก็โชคดีหลุดมาได้นะอาจารย์เพราะว่าผมมาฮ่องกงเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยนะฮะโอ้โหผู้โดยสารตกเครื่องบินเป็นระนาวเลยอาจารย์ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันแทบทุก
0: ไปไม่ได้
1: เลยอ่ะ
0: มันไปไม่ได้เลยตั้งแต่คืนวันศุกร์เช้าวันเสาร์ไปไม่ได้วันเสาร์กลางวันผมกลับมาจากสัมมนาต่างจังหวัดจะเข้าบ้านมาถนนเพชรบุรีนี่รถแบบผมไม่เคยเห็นถนนเพชรบุรีที่เหมือนคลองเลยจันแล้วรถก็จอดลอยเต็มไปหมดเลยผมนี่เกือบเข้าบ้านไม่ได้ต้องค่อยๆประคองมา
1: โอ้ยังโชคดีนะฮะที่เข้าได้ในที่สุด
0: ใช่โชคดีมากครับ
1: ครับ
0: โอเค
1: เป็นไงครับที่อู่ฮั่น
0: มาที่อู่ฮั่นนะครับก็เดี๋ยวเล่านิดก็ได้ก็เป็นอย่างที่เคยเล่าไปก่อนนะครับว่าเป็นการประชุมของทางสมาคมสันติภาพและการลดอาวุธของประชาชนจีนนะครับซึ่งเป็นสมาคมที่ด้านสันติภาพที่ใหญ่ที่สุดของจีนนะแล้วก็จริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะฟังเป็นสมาคมเป็นเอกชนแต่เขาก็มีความใกล้ชิดกับทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนแล้วก็ผู้ใหญ่ของจีนพอสมควรนะครับก็ประธานก็เป็นอดีตรัฐมนตรีของจีนเป็นประธานอย่างเงี้ยนะครับคืออาจารย
1: ์ครับ
0: จริงงานนี้เขาจัดทุกปีนะ
1: เมื่อไหร่เป็นข่าวเท่าไหร
0: ่ในต่างประเทศเขาไม่เป็นข่าวอยู่แล้วเพราะเราโทษมันไม่ค่อยจะเป็นข่าวหรอกอย่างพวกนี้แต่เขาจัดทุกปีแล้วก็ในวันที่เพื่อฉลองวันที่21กันยายนของทั้งปีทั้งเป็นวันสันติภาพนานาชาติ International Peace Day นะครับซึ่งอยู่เป็นคนกำหนดวันนะครับปีอื่นผมไม่เคยไปแต่ปีนี้เขาใช้งบประมาณขนาดหนักมากเลยนะครับจีนนี่แบบ
1: โอ้ยิ่งใหญ
0: ่คือมีผู้แทนมีเชิญแขกจากประเทศต่างๆเนี่ยเป็น

0: จะคิดว่าค่าเครื่องบินค่าที่พักเนี่ยสักเท่าไหร
1: ่
0: แล้วก็จัดยิ่งใหญ่มโหฬารมหันตการมากแล้วก็นอกจากมาที่อู่ฮั่นแล้วเนี่ยอย่างจากอู่ฮั่นก็พาไปเที่ยวที่อื่นโดยไปเฉิงตูต่างๆคือผมไม่ไปนะคือจากอู่ฮั่นของกรุงเทพแต่คณะที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปต่ออีก2-3 วันนะครับนั้นจริงๆเขาก็จัดถึงวันศุกร์อ่ะเดี๋ยวผมก็กลับมาเดินคือวันอังคารมาถึงนี้วันชามพุธแล้วก็คือจีนเนี่ยต้องการให้เห็นจริงให้เห็นถึงว่าเขาเป็นประเทศที่เชื่อมั่นในสันติภาพเขาพูดอันนี้เป็นธีมที่ผมได้ยินจีนพูดมาตลอดเวลาแล้วว่าตลอดประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยจีนไม่เคยไปรุกรานและยึดเอาดินแดนของใครมา
1: ต้องถามเวียดนาม
0: ก็มันก็ไม่ถึงก็ไปยึดใช่ไหมจากเวียดนาม
1: ก็นะแต่สมัยนู่นนะฮะสมัยที่จีนถือว่าเป็นระบบบรรณาการน่ะหรือต้องมีกฎกติกาว่าประเทศไหนก็ตามเปลี่ยนราชวงศ์เมื่อก่อนนั้นเวียดนามก็เป็นราชวงศ์อันนั้นสมัยเก่าแต่ไม่ใช่สมัยล่า
0: ในกฎหมายที่ประเทศต่างๆก็ทำระบบการบรรณาการสวามิภักดิ์กันทั้งหลายใช่ไหม
1: เราก็
0: เป็นเหมือนกันใช่ไหม
1: ครับใช่เราก็ไล่เบียดขัดไปประเทศเวียดนามเราก็โดนเรากำหนดหลักเกณฑ์ส่งบรรณาการมาเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: เพื่อได้รับการคุ้มครอง
1: ครับแต่จริงจีนก็เคยไปยึดเวียดนามที่ผมพูดเนี่ยนาน20 ปีเหมือนกันนะฮะแต่นั่นอย่างที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องอดีตสมัยยุคยังไม่สมัยใหม่อ่ะ
0: เขาก็พยายามจะโปรโมทความรักสันติภาพของเขาอย่างมากแล้วเขาก็เอาความรักสันติภาพเขาเนี่ยไปผูกกับเรื่องการต้องทำให้คนกินดีอยู่ดีและมีธรรมาภิบาลแล้วก็มีความเป็นธรรมในสังคมถึงจะถือว่าเป็นสันติภาพที่แท้จริงได้นั่นเป็นผูกเรื่องของ BRI ของ1แถบ1เส้นทางด้วยที่เขาเข้าไปช่วยประเทศต่างๆก็เอาเรื่องพวกนี้มาผูกกันแต่เขาไม่ได้ด่าใครจ้ะนี่ก็น่าสนใจมากจีนไม่ได้พูดว่าใครเป็นผู้รุกรานใครหรือใครทำอะไรใครเลยที่ตอนผมฟังอยู่2 วันเต็มๆเนี่ยนะไม่มีก็เพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนพยายามโปรโมทว่าสันติภาพเนี่ยมันต้องมากับความกินดีอยู่ดีของประชาชนเราต้องเลือกที่จะให้มีมัลติลาเทอรัลเพื่อให้เกิดสันติภาพอะไรเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นภูมิภาคีมากกว่าความร่วมมือเท่านั้นด้านภูมิภาคีนั่นถึงจะนำไปสู่สันติภาพก็เป็นซีมอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์
0: 2 วัน
1: อันนี้ถ้าพูดถึงจริงๆแล้วมันก็ทำนองเนี้ยนะเพราะว่าประเทศที่ลุกรานตอนนี้ลุกรานประเทศอื่นละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศก็มีอยู่มหาอำนาจ2 ประเทศนั่นเองอ่ะใช่ไหมฮะที่เป็นคู่กรณีกันอยู่อ่ะสหรัฐอเมริกากับอิหร่านใช่ไหมแล้วรัสเซียกับยูเครนอันนั้นอ่ะละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศใช่ไหมจีนยังไม่ได้ละเมิดไออย่างที่เป็นหลักสากลกฎหมายว่าประเทศตอนนี
0: ้และจีนก็พาไปดูพิพิธภัณฑ์แล้วจริงเขามีการพูดถึงในเขามีวิดีทัศน์ทำด้วย AI ต่างให้ดูด้วยนะแล้วก็พาไปมิวเซียมซึ่งเป็นมิวเซียมที่เป็นมิวเซียมสงครามโลกครั้งที่2อ่ะครับที่จีนกับสหรัฐเนี่ยมีความผูกพันกันยังไงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
1: ครับ
0: แล้วก็ผมก็ไม่เคยรู้เรื่องนะที่ Flying Tiger ที่จีนช่วยสหรัฐช่วยทหารจีนช่วยทหารสหรัฐต่างๆเนี่ยแล้วก็ในสปีชของท่านทรัมป์และท่านฉีเนี่ยที่ไวท์เฮาส์เมื่อ3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันผมก็เพิ่งรู้เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะในความรู้สึกที่จริงๆจีนเขาภูมิใจที่เขาช่วยนะสหรัฐก็ท่านทรัมป์ก็เอาเนี่ยเป็นประเด็นว่าความผูกพันระหว่างจีนกับสหรัฐอันนี้ก็เป็นจุดอีกอันหนึ่งผมมานั่งนิดเดียวจากเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ผมมานั่งนึกว่าจีนเขาทำสิ่งเหล่านี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ประชาชนเยาวชนจีนรู้เรื่องอะไรกันแค่ไหนนะแต่เรื่องนั้นเขาก็มีแบบมิวเซียมใหญ่มากสร้างไว้อย่างดีเลยเนี่ยนะของเราเนี่ยจากเราไม่เคยมี

0: มิวเซียมหรือว่าสถาบันอะไรหรือมีแล้วผมไม่รู้ก็ไม่รู้นะจะทราบที่ทำให้เราเรียนรู้เรื่องของสงครามว่าผลของมันกระทบกันยังไงในเชิงของความรุนแรงในความทุกข์ระทมที่เกิดสงครามและความผูกพันอื่นๆที่ทำให้สงครามสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้อาจารย์เราไม่มีนะ
1: ไม่มีไม
0: ่มีนะครับ
1: ที่ผมไม่เคยเห็นว่ามีที่ไหนนะประเทศ
0: แล้วเราก็ไม่เคยเรียนหนังสือที่สอนเรื่องพวกนี
1: ้
0: ใช่ไหมเรามีแต่นิยายคู่กรรมใช่ไหมครับ
1: นั่นเป็นนิยายแต่ก็มีเกร็ดประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่บ้างเล็กน้อย
0: แล้วผมก็รู้ก็ไม่รู้คนจีนรุ่นใหม่รู้แค่ไหนนะแต่ว่าก็อย่างน้อยจีนก็ทุ่มในเรื่องพวกนี้นะที่จะให้ประวัติศาสตร์มันคงมีการเก็บไว้
1: จีนเขาเป็นเหยื่อการถูกลุกรานด้วยนี่ใช่ไหม
0: แล้วก็เป็น
1: เรา
0: ก็เป็นทำไมเราไม่เป็น
1: แต่เรายังไม่โดน
0: มาหาสงครามอ่ะสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็เป็นไง
1: อ๋อสงครามโลกครั้งสองแต่ผม
0: พูดถึงสงครามโลกครั้งที่สองนะไม่ได้พูดถึง
1: อ๋อโอเคผมนึกว่าสงครามลุกลามที
0: ่ไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่สองไฟไ
1: อ้
0: พ
1: ูดถึงสงครามโลกครั้งสองสหรัฐอ๋อโอเคครับแล้วมีคนตัวแทนของประเทศอื่นกล่าวอะไรบ้างไหมฮะ
0: มีเยอะแยะไปหมดเลยนะพูดทุกคนพูดหมดเลยคือเขาเชิญเป็นการอันนี้เป็นประชุมแบบจีนเชิญพูดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วทุกคนรู้ว่าใครจะพูดเมื่อไหร่อ๋ออ๋อนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าจะพูดอะไรเพียงแต่ว่าเชิญให้ทุกคนรู้ล่วงหน้าแล้วผมพูด closing ให้ซึ่งมัน
1: เหร
0: อผมเป็นคนต่างประเทศคนเดียวนะที่พูด closing อีก4คนเป็นคนจีนหมดเลย
1: โอ้แหมนี่รับเกียรติมากนะเนี่ย closing เนี่ย
0: ผมก็พูดเอาใจจีนนิดนึงคนก็ชอบใจผมก็พูดถึงปฏิรัติเรื่องแล้วก็พูดถึงเรื่องของ initiative เขาเรียกว่า global initiative ที่สีจิ้นผิงพูดถึงละ4ข้อพูดถึงเรื่องนั้นแล้วพูดถึงเรื่องของต้องไม่ลืมว่าตอนนี้ยุคนี้peace เนี่ยมันจะความร่วมมือแต่ความร่วมมือทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ระหว่างประเทศแต่ระหว่างคนด้วยแล้วระหว่างคนเนี่ยต้องทำอะไรสำคัญที่สุดคือว่าใช้ Digital Age และ AI Age เนี่ยเพื่อสร้าง peace
1: ต้องส่งเสริม people to people diplomacy ใช่ไหมมาสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ก็เสนอให้เยาวชนคนอเมริกันปีละแสนคนนะไปอะไรล่ะสัตว์ศึกษาหรือไปศึกษา
0: ปีละหรือ5ปีจัน
1: ฮะปีละ
0: ท่านสีพูดถึงว่าทั้งหมด5ปีแต่ปีละ5ปีละแสนหรือ5ปีแสน
1: โอเคปีละแสนก็คงเยอะไปนะ
0: เออ5ปีนะ
1: พูดถึง
0: 5ปีใช่มั้ยครับ
1: ไม่ทราบไม่แน่ใจยังไม่ได้เช็ครายละเอียดนะครับโอเคครับ
0: พูดว่า5ปีแต่ผมไม่แน่ใจว่า5ปีมันคือปีละเท่าไหร่
1: เอ๊ะแต่ความจริงมันมีมานานแล้วนะไอ้แนวทางแบบเนี้ย
0: มันก็หายไปพักใหญ่ๆไงจนกระทั่งมา
1: ที่ขณะวันที่อเมริกาก็ไปเปิดไอ้สาขามหาวิทยาลัยนะจอห์นฮอปกินส์เนี่ยนะฮะอาจารย์ผมเมื่อยังเคยได้รับเชิญไปเป็นvisiting professor สอนคนจีนที่รู้ภาษาจีนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนด้วยนะก็มันได้ประโยชน์ในการทั้ง2ฝ่ายอ่ะใช่มั้ยคนนักศึกษาจีนก็ได้เรียนรู้มุมมองของนักจัดการอเมริกันนักจัดการอเมริกันก็ได้ศึกษา อยู่ในประเทศจีนได้เห็นของจริงอะไรมันก็เกื้อกูลกันนะในการร่วมมือทางวิชาการนะครับผม
0: ครับประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาสมัชชาสหประชาชาติว่าไง
1: โอ้ที่อาจารย์ส่งคลิปสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีฟินแลนด์นะผมชอบมากเลย
0: อาจารย์เดี๋ยวก่อนเป็นสตาฟสตูปประธานาธิบดีฟินแลนด์เนี่ยค่อยๆไล่ก่อนปี
1: ไล่
0: มาโชคดีนะมันมี UNTV ซึ่งท่านสามารถชมย้อนหลังได้หมดเลยทุกคนที่กล่าวทั้งหมดเลยครับเข้าไปที่ UNTV ใน YouTube เนี่ยนะครับเลือกชมได้เลยแล้วก็เป็นคำกล่าวเต็มที่เป็นภาษาอังกฤษถ้าไม่ได้กล่าวภาษาอังกฤษมันก็จะได้ยินเสียงอินเทอร์พรีเตอร์ที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่นั้นดีมากเลยผมก็นั่งฟังอยู่เมื่อวานนี้หลังจากกลับมาจากสัมมนาหลังจากฝ่าน้ำท่วมกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยหลายคนแต่ว่าก็ขับ คนที่เด่นที่สุดก็คงจะต้องเป็นคนของนั้นท่านทรัมป์ก่อนใช่ไหมอาจารย์ต้องเริ่มมาจากเพราะท่านต้องพูดเป็นคนที่สองหลังจากบราซิลเสมอใช่ไหมครับบราซิลจะพูดก่อนเป็นธรรมเนียมของสหประชาชาติมาแล้วก็สหรัฐอเมริกาจะมาพูดคนที่สองผมก็นั่งฟังอยู่แล้วผมก็นึกว่าเอ๊ะนี่มันเราฟังการเจเนอเรทีเบตของเจเนอเรทแอสเซมบลีคือสมัชชาสหประชาชาติหรือเราฟังสเตทออฟเดอะยูเนียนคือนึกว่าท่านรายงานให้รัฐสภาสหรัฐฟังว่าท่านยิ่งใหญ่และท่านได้ทำอะไรให้กับสหรัฐอเมริกามันจริงจริงแท้ไม่รู้นะแต่ว่าท่านทำอะไรบ้างไม่รู้แล้วท่านทำอะไรบ้างจงรู้ไว้เนี่ยไปเกือบจะครึ่งสปีดแล้วท่านบอกท่านทำอะไรบ้างเนี่ย
1: ครับ
0: เสร็จแล้วท่านก็ลงมือถล่มอิหร่านเป็นการใหญ่ใช่ไหมครับถล่มแบบไม่มีเหลือเลยใช่ไหมครับก็ทำให้เป็นข่าวทีเดียวว่าท่านจะเอาอีกแล้วถล่มประเทศนี้ไม่ให้เหลือซากอีกแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มันกลายเป็นแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคำกล่าวของท่านเบนจามินเดนทันดาฮูซึ่งนั่นก็ถล่มปาเลสไตน์อิหร่านถล่มกันแปลกลานเลยทีเดียวผมก็เพิ่งเห็นที่คราวนี้ได้ดูก็จะได้เห็นว่าจริงๆในการกล่าวเจเนอเรทดีเบตเนี่ยอาจารย์ครับประเทศที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยสามารถขอ right of reply ได้right of reply ได้เพราะฉะนั้นในกรณีของท่านเนทันยาฮูเนี่ยก็มีทั้งอิหร่านมีทั้งกัตาร์แล้วก็ตุรกีผ
1: ู้
0: แทนของทั้ง3ประเทศขอพูดในวันต่อมานะวันรุ่งขึ้นขอกล่าว
1: ตอบโต้
0: ที่ไม่ให้ขึ้นมาบนเวทีบนโพเดียมข้างหน้านะรัสโตรมันต้องพูดจากที่นั่ง
1: ครับ
0: แล้วก็อันนี้คู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งก็คืออินเดียกับปากีสถานก็ตอบโต้กันอีกคู่หนึ่งเนี่ยครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีคราวนี้หลายคนเนี่ยอาจารย์คือผมมีความรู้สึกเหมือนกับข่าวนี้มันเป็นการแยกกันชัดเจนระหว่างฝั่งที่สนับสนุนปาเลสไตน์กับฝั่งที่ไม่สนับสนุนปาเลสไตน์เรื่องยูเครนไม่ค่อยได้เป็นประเด็นมากนัก
1: มีเซนสกี้ได้ออกมาวิจารณ์รัสเซีย
0: ใช่แต่ว่า generally เนี่ยฝั่งของทุกหลายและคนส่วนใหญ่เนี่ยมันมารุนแรงเอาเรื่องนี้เรื่องของพฤติกรรมของอิสราเอลกับเรื่องของการที่อะไรทางปาเลสไตน์ถูกลุกรานอย่างมากทางท่านอับบาสก็ไม่ได้วีซ่าใช่ไหมครับผู้นำของปาเลสไตน์ก็ไม่ได้วีซ่าเข้ามากล่าวเป็นปีที่สองแล้วครับ
1: ครับ
0: ก่อนที่อิสราเอลขึ้นมาพูดท่านเนทันยาฮูขึ้นมาพูดอย่างรุนแรงมากแล้วท่านทรัมป์ก็พูดสนับสนุนในสปีชของท่านด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยที่ท่านเนทันยาฮูออกมาพูดอย่างรุนแรงมากเนี่ยคือท่านบอกว่ามันไม่มีช้อยส์อ่ะเราต้องชนะเท่านั้นน่ะ
1: เขาก็อย่างว่าคนทูตให้คนอิสราเอลฟังด้วยอ่ะใช่มั้ยเลือกตั้งอยู่อ่ะก็ต้องพูด
0: ก็ทําก็พูดก็เลือกตั้งเหมือนกันไงถึงต้องมีเสียงยูเนียนขึ้นแรก
1: แต่คณะดีอิหร่านก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันนะ
0: โอ้พูดตอบโต้แรงมากเลยใช
1: ่
0: มั
1: ้ยใช่
0: ท่านเนทันยาฮูพูดเนี่ยคนเดินออกเยอะมาก
1: ใช่
0: แล้วท่านก็บอกว่าแล้วท่านก็รอให้คนเดินออกท่านก็บอกว่าอ่ะไอ้พวกที่ท่านที่เป็นผู้ขลาดเขลาทั้งหลายเนี่ยออกไปหมดหรือยังถ้ายังเนี่ยออกไปได้อีกนะ
1: ผู้ขลาดเขลาทางด้านศีลธรรมใช่ไหมที่อะไรอ่ะในแง่ที่ว่าอิสราเอลอ่ะเป็นฝ่ายถูกพวกฮามาสใช่ไหมเป็นต้นตอมันที่7ตุลานู่นน่ะที่เขาย้อนกลับไปอ่ะใช่ไห
0: ม
1: แล้วบอกว่าสิ่งที่อิสราเอลทำอยู่ตอนเนี้ยเป็นการทำ

0: ในสายตาชาวโลกเนี่ยเป็นการทำเกินกว่าเหตุเนี่ยแล้วก็นายกเทศมนตรีของนครนิวยอร์กเนี่ยบอกว่าเนี่ยพูดไปเลยมาเนี่ยจะจับไอ้อาชญากรสงครามตามหมายอะไร
1: เรื่องอาชญากรรมสงครามเนี่ยทรัมป์ก็ออกมาถล่ม ICC นะแล้วก็ให้ทุกคนถล่มศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันจะถล่มเป็นการใหญ่แต่เขามีคนออกมาอีกคนหนึ่งนะนอกจากเมื่อกี้เราพูดถึงอเล็กซานเดอร์สตูปซึ่งจะพูดถึงเขาเนี่ยนะอีกคนหนึ่งที่ออกมาชัดเจนก็คือว่าเนื่องจากว่า ICC และ ICJ เนี่ยทั้งสองอันเนี่ยอยู่ในประเทศเขาก็คือท่านนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ท่านรอบเยเดอร์เนี่ยรอบเยเดอร์เนี่ยท่านก็พูดดีเหมือนกันอาจารย์อันนี้จะลองไปฟังนะถ้าสนใจเหมือนกัน
0: อาจารย์สรุปดู
1: นายกรัฐมนตรี8เนี่ยแต่ว่าออกมาเป็นการพูดปกป้อง ICC ทั้งศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศแล้วก็ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและองค์กรอื่นๆที่ปกป้องกฎหมายสิทธิมนุษยชนของโลกท่านบอกว่าขอเรียกร้องให้ hands off ให้อย่าได้มายุ่งครับองค์กรทั้งหลายที่ทำดีอยู่แล้วในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของโลก
0: ครับครับ
1: โอเคคราวนี้ผมส่งให้อาจารย์ฟังสปีชหนึ่งก็คือของท่านอเล็กซานเดอร์สตูป
0: ครับ
1: ซึ่งจริงๆคนนี้จริงๆอาจารย์เป็นนักการเมืองของประเทศที่น่าสนใจผมว่าน่าจะเฝ้าติดตามมองเขามากเลย
0: ครับ
1: คือสตูปเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของฟินแลนด์แต่ก่อนหน้านั้นก็เคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นนายกนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: แล้วเป็นนักกอล์ฟมือฉมังเลยนะเขาอยากเป็นนักกอล์ฟอาชีพแต่ในสุดตอนไปเรียนหนังสือเนี่ยตอนไปเรียนหนังสือปริญญาโทและปริญญาเอกจบอาร์เอซีนะครับจบทำเบรดจบจากอาร์เอซีตอนไปเรียนสุดยอดเปลี่ยนใจพบว่าตัวเองสนใจเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากกว่าก็เลยไม่เป็นไปเป็นนักกอล์ฟแต่ยังเล่นกอล์ฟได้ดีมากแล้วก็จึงสนิทกับทรัมป
0: ์
1: เพราะเล่นกอล์ฟกับทรัมป์ผมว่าจะชนะทรัมป์มั้ง เล่นกอล์ฟกับทรัมป์ก็ชอบสตูปมากนะจริงๆจะสู้เป็นคนพูดตรงไปตรงมานั้นเป็นคนเฉียบแหลมมากแล้วก็ตอนที่อยู่ตอนที่ทำ PhD ที่อาร์ซีเนี่ยเขาทำเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศนอกสหภาพยุโรปคือสิ่งที่แคนาดากำลังทำกับยุโรปตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สตูปเคยพูดถึงแต่ไม่ได้พูดในแคนาดานะว่าสหภาพยุโรปวันหนึ่งต้องก้าวไปถึงจุดนี
0: ้
1: ทำนองอย่างเนี้ยตอนนี้สตูปเนี่ยผมก็เคยพูดถึงเขามาหลายครั้งแล้วแต่ตอนที่ดาวอสเขาก็พูดดีมากที่ดาวอส
0: ค
1: ือผมว่าเป็นคนที่พูดถึงเรื่องของภาพรวมปัญหาของโลกและการแก้ปัญหาของโลกได้เป็นอย่างดีแล้วก็คราวนี้พูดถึงเรื่องของนอกจากเรื่องการแก้ปัญหาโลกเรื่องความร่วมมือเรื่องของผู้ภาคีแล้วเนี่ยแล้วก็สนับสนุนว่าในการที่การสารประชาคนต่อไปจะต้องเป็นสุภาพสตรีฟันธงว่าต้องเป็นสุภาพสตรีเท่านั้นนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงองค์การสารประชาซึ่งเราพูดมา20กว่าปีแล้วอาจารย์แต่คราวนี้ทุกคนพูดชัดขึ้นทั้งสตูปก็พูดทั้งนายกรัฐมนตรีของเนเธอร์แลนด์ก็พูดและผู้นำอีกหลายคนทางฝั่งตะวันตกเนี่ยและฝั่งไม่ตะวันตกก็พูดเรื่องของการปฏิรูปสหประชาติอย่างแท้จริงซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาการที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพให้ได
0: ้
1: ครับ
0: คือไอ้ข้อเสนอของท่านเนี่ยนะดูมีสมเหตุสมผลมากนะรวมทั้งให้เลิกอำนาจวีโต้ของสมาชิกสภาไอ้คณะมนตรีความมั่นคงด้วย
1: ครับนะแล้วถ้าสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงคนไหนละเมิด
0: จะ
1: ละเมิดสหประชาติเนี่ยต้องซัสเปนไม่ให้มีสิทธิ์โหวตและประชุม
0: คือดูโครงสร้างสุนทรพจน์ของเขาเนี่ยอาจารย
1: ์
0: น่าสนใจมากนะเขาเรียบเรียงไอประเด็นที่จะพูดเนี่ยแล้วใช้ภาษาง่ายๆนะอาจารย
1: ์
0: แล้วประโยคก็สั้นๆ แต่ได้ใจความหนักแน่น
1: อ
0: ่ะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะลองวิเคราะห์ดูไอ
1: ้วิ
0: ธ
1: ีการ
0: นำเสนอเนี่ย
1: ผมให้ฟังแล้ว
0: นะ
1: ผมให้อาจารย์ฟังแล้วอาจารย์บอกว่าคือผมคิดว่าเขาเป็นนักการเมืองที่จะต้องจับตามองต่อไปอย่างมากนะครับคือจริงๆตอนนี้เขาก็อายุต้องอื่นดูเพราะว่าท่านทรัมป์ท่านไปแบน CNN MSN ใช่ไหมครับ
0: แล้วก็ Politico
1: MS Now แล้วก็ Politico ไม่ให้เข้ามาคราวนี้ปัญหาคือ MS Now กับCNN เนี่ยมันเป็นส่วนของ5สถานีที่ทำสถานีพูภาพของ White House อยู่จะไม่แค่เป็นผู้สื่อข่าวเฉยๆท่านทรัมป์พอแบนไม่ให้เข้าเนี่ยมันก็เลยไม่พวกเหล่านี้ก็เลยไม่มีภาพส่งมาเพราะว่าอีก3อันมันก็ติดเรื่อง copyright ที่คนหนึ่ง BBC อย่าง BBC เนี่ยก็เอาภาพออกมาไม่ได้เพราะไปติด copyright ของช่องอื่นเขาใช่ไหมครับก็เลยทำให้เราไม่ได้ค่อยเห็นภาพสดเหมือนที่เราเคยดูก่อนหน้านี้แต่นิสารก็บอกแล้วใช่ไหมครับว่าท่านทรัมป์ต้องคืน อะไรระบัดผู้สื่อข่าวให้สถานีเหล่านี้ชั่วคราวก็ดูเหมือนคืนให้แต่ก็ยังไม่ให้ถ่ายทอดอยู่ดีไม่เข้าไปถ่ายอยู่ดีใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็นี่ไงทรัมป์แทนที่จะตัวเองคนอเมริกันจะได้เห็นใช่ไหมว่าโอ้โหผู้นำต้อนรับผู้นำ
1: แต่คนที่เป็นสาวกเขาได้เห็นอยู่แล้วไงฟ็อกซ์ไม่ได้ถ่ายทอดไง
0: ก็มันไม่ได้ทั่วประเทศเหมือนอย่าง
1: พวกนี้ไม่เป็นสาวกไม่ต้องมาดูไม่เป็นไร
0: ความจริงเขาว่าจีนเองก็ไม่ค่อยแฮปปี้นะเพราะจีนเองก็อยากจะให้ถ่ายทอดไปทั่วโลก
1: ใช่แต่สารชนจีนถ่ายทอดครับดูผ่านสถานีจีนได้คร
0: ับ ก็ร้านจีนจานแต่คนก็ไม่เหมือนถ้าพูดถึงคนดูอ่ะมันก็ไม่กว้างขวางเพิ่มเติมถ้าพวกCNNเป็นข่าวต่างประเทศใช่ไหม มันก็จะเผยแพร่ไปผู้นำจีนเขาก็อยากเห็นว่าโอ้โหผู้นำของสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้เกียรติจีนขนาดไหนใช่ไหมคนจีนก็จะได้มีความรู้สึกภาคภูมิใจอ่ะ
1: แต่ถ้าคนจีนได้เห็นอยู่แล้วถ้าคนจีนภาคภูมิใจคนจีนได้เห็นอยู่แล้ว
0: ในความว่าคนทั่วโลกอ่ะใช่ไหมก็ได้เห็นภาพลักษณ์ของจีนนะอะไรต่างๆเหล่านี้แต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยประเด็นที่ท่านทำมีปัญหากับสื่อมวลชนเนี่ยก็เมื่อจ
1: ริงๆแล้วเราก็จะพูดถึงสาระไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อน
0: เอาสาระก่อนเอาสาระก่อน
1: แล้วแต่ตกลงมีสาระไหมตกลงมีไหมตกลง
0: ก็ไม่มีสาระอะไรที่ตอนแรกประเด็นว่า
1: ไ
0: ม่ตกลงอะไร
1: เรื่องของการเรื่องของภาษีเนี่ย
0: เลื่อนไป
1: จะหยุดไว้ก่อนยังไม่บังคับใช้ยังไม่ตกลงกันว่าจะทำยังไงขอให้หยุดไปจนถึงเดือนมกราใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่เพราะว่าสองคนที่ต้องเจอกันอีกสองคนใช่ไหมเจอกันที่จีนที่เซินเจิ้นหนึ่งแล้วกลับมาเจอที่สหรัฐประชุมจีเซินเจิ้นประชุมเอเปกกลับมาที่สหรัฐประชุมจี20ก็ต้องเจอสองคนให้เจอกันเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยว่ากัน
0: ใช่ไหมนั่นเรื่องหนึ่งแต่ก็ขณะเดียวกันเรื่องไต้หวันใช่ไหมก็ไม่ได้อย่างน้อยไม่เป็นข่าวทั่วไปอ่ะแต่สหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะยังยับยั้งไม่ขายอาวุธให้ไต้หวันที่ตกลงไปแล้วอ่ะก็ยังไม่ต้องรอจนประชุมเอเปคผ่านไปก่อนถึงจะตัดสินใจนะว่าจะขายอาวุธให้กับไต้หวันตามไอ้ข้อตกลงร่วมมาก่อนหน้าหรือไม่ใช่ไหมและอีกเรื่องนึงไอ้เรื่อง AI ใช่ไหมอาจารย์เป็นไง
1: AI จะไม่เรียก SI เหรอจะไม่เรียก SI บ้างเหรอ
0: ว่าไงนะ
1: อาจารย์ไม่เรียก SI บ้างเหรอครับ
0: SI คืออะไร
1: อ้าวจะตกข่าวแล้วขนาดนี้ท่านทำท่านประกาศไงว่าห้ามเรียก AI ต่อไปแล้ว
0: Super Intelligence
1: ให้เรียก SI Super Intelligence ไม่มีใครเรียกสักคนเลยนะตอนนี
0: ้คือประเด็นนี้ก็เมื่อสืบเนื่องมาตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์มาแล้วใช่ไหมอาจารย์ที่CEO ของ AI สำคัญน่ะออกมากังวลเรื่องไอ้ความไม่สามารถต่อไปจะควบคุม AI ได้
1: ในสปีชอเล็กซานเดอร์สตูก็พูดเรื่องนี
0: ้
1: ที่ฟินแลนด์กับนอร์เวย์ทำร่วมด้วยกันเรื่องของการจะดูแลเรื่อง AI ระหว่างประเทศเนี่ย
0: ใช่แต่ทีนี้เรื่องนี้จุดยืนของท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงตาม

0: รายงานข่าวนะก็เห็นด้วยนะว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องควบคุม AI แล้วก็สหประชาชาติ
1: เกิดเหตุไปแล้วไงอาจารย์ในออสเตรเลียอาจารย์มันเกิดเหตุไปแล้วที่ออสเตรเลียรัฐบาลออสเตรเลียถูก AI แฮกโดยที่ไม่มีใครไปทำอะไรมัน
0: แต
1: ่ AI มันแฮกเข้าไปในระบบของรัฐบาลออสเตรเลียได้เอง
0: เมื่อเดือน
1: สิงหา
0: ใช่แต่ประเด็นของทรัมป์ก็คือบอกไอ้เนี่ยเป็นเรื่องหลอกลวงที่บอกว่าเราจะไม่สามารถควบคุม AI ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงก็คนก็บอกโอ้ก็แน่นอนว่าทรัมป์ก็ต้องการให้ AI พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องอ่ะอ้างว่าอ้าวเดี๋ยวถ้าเราหยุดเนี่ยจีนก็จะแซงหน้าไปด้วยใช่ไหมแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้ยนี่เป็นประโยชน์ของทรัมป์ลงทุนใน AI ไปเยอะนะฮะพอเขาจับได้ว่ารวมลงทุนบอกเอ้ยผมลงทุนเป็นแบบคนอะไรเขาเรียกอะไรนะตัวแทนเป็นผู้ตัดสินลงทุนให้อ่ะเอ๊ะก็สับอะไรที่เวลาผู้นำเป็นมาลงตำแหน่งแล้วเนี่ยเรื่องการซื้อขายหุ้นเนี่ยมันจะต้องตัวเองจะต้องไม่ใช่เป็นคนตัดสินใช่ไหมเขาให้กลุ่มที่เป็นคนตัดสินเอาทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยว่าจะลงทุนไหนอะไรอย่างไรเนี่ยใช่ไหมก็แต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นประเด็นถกเถียงกันมานานไม่ใช่มานานมาระยะหลังเนี่ยมันยิ่งประเด็นอยู่ว่าเอ๊ะตกลงมนุษย์จะควบคุม AI ไม่ได้หรือ AI เนี่ยสามารถหลบหลีกการควบคุมมนุษย์ได
1: ้หรือก็ตอนนี้มีท่านทามคนเดียวที่ไม่เชื่ออยู่ คนอื่นเขาเชื่อหมดแล้วว่าเราต้องดูแลไม่ให้ AI เนี่ยมันมีความสามารถเกินมนุษย์
0: ใช่แล้วควบคุมไม่อยู่อ่ะเดี๋ยว AI ตัดสินใจโอ้โหทำอะไรไปทำลายมนุษยชาติเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ที่คนเขากลัวกันอย่างจริงจังเนี่ยใช่ไหม
1: แม้แต่ใช่ไหมแม้แต่ผู้ผลิตเองเขาก็เชื่อตอนนี้มีท่านทรัมป์คนเดียวที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรต่อท่านไปคราวนี้ท่านก็จะไม่เชื่ออย่างหนึ่งอาจารย์ครับเหลือ6-7นาทีเนี่ยคือเรื่องอิหร่าน
0: เอาเลยอาจารย์
1: ตกลงท่านคือท่านเองท่านก็บอกท่านถล่มอิหร่านเป็นจุนแน่นอนแต่ท่านก็เชื่อว่าความตกลงถ้าจะตกลงอิหร่านได้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งมิดเทอมผ่านพ้นไปแล้วซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันต้องไปรอมิดเทอมเพราะอะไรผมก็ยังไม่เข้าใจแต่ที่สหประชาชาติเนี่ยท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอาราชีเนี่ยก็ออกมาแถลงข่าวและก็บอกอิหร่านพร้อมนะที่จะทำความตกลงกับสหรัฐอเมริกาแต่ความตกลงของอิหร่านและถ้าทำความตกลงได้อิหร่านก็จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซตามปกติภายใน7วันหลังจากทำความตกลงหลังจากที่ตกลงกันได้แต่ความตกลงของอิหร่านเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอะไรเงื่อนไขที่อยู่ใน MOU ที่ทำกันเมื่อกลางเดือนมิถุนาที่ผ่านมา
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นความตกลงที่สหรัฐก็ยอมรับเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทำตามนี้ในเรื่องของแซงชั่นหรือการถอนการปิดกั้นบล็อกเขตออกไปเรื่องต่างๆ6-7ข้อเนี่ยก็อิหร่านก็พร้อมจะเจรจาแล้วก็สามารถที่จะเปิดช่องแคบของมอสโกภายใน7วันท่านทามก็พูดแล้วเมื่อวานนี้บอกว่าไอ้ก็ชอบทำความตกลงนะชอบดีลนะแต่ไอ้ไม่รับไม่ได้อันเนี้ยไม่เอาไอ้ไม่ทำด้วยเอ็กซ์ก็ได้ตอนมิถุนาก็บอกอันนี้มันดีข้อตกลงอันนี้ข้อเสนอนี้มันดีจะตายไม่ใช่เหรอจะผมเล่นงงไปหมดแล้วแล้วก็มันต้องไปรอหลัง
0: ไม่ใช่
1: หลังเลือกตั้งจ้าครับ
0: ท่านบอกว่าเนี่ยเห็นไหมอิหร่านเนี่ยคือท่านกำลังจะบอกว่าเราชนะแล้วไงทำให้อิหร่านเนี่ยคล้ายๆจะยอมแล้วตอนเนี้ยอยากจะทำใจแทบขาด
1: ไอ้ข้อฉันเลยไม่ยอม
0: แต่บอกว่าเอ้ยตอนนี้ฉันไม่ยอมแล้วใช่ไหมทั้งที่อย่างที่อาจารย์พูดนั่นแหละตัวเองไปทำ MOU อ่ะออกมาชื่นชมว่าตกลงกันได้พอตอนนี้ยังไง
1: ก็ตอนนี้เนทันยาฮูบอกว่า MOU เนี่ยมันทุเรศมันรับไม่ได้ขอโทษมันใช้ไม่ได้มันแย่มากทรัมป์ก็เลยต้องเชื่อป่ะ
0: ครับก็เนี่ยฮะไปอย่างที่ท่านพูดอ่ะท่านพูดหมายความว่าท่านประธานาธิบดีของฟินแลนด์น่ะไอ้ภาษาที่ใช้อ่ะใช่ไหมโอ้โหข่มขู่

0: อิหร่านบอกว่าถ้าที่อาจารย์พูดนั่นแหละบอกว่าเนี่ยถ้ามันจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากเลยนะถ้าไม่ตกลง
1: นี่มีคนถึงบอกว่ามีคนถึงบอกว่าท่านวลาดิมีร์สตูปเนี่ยท่านด่าทรัมป์ได้แนบเนียนมากฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าด่าทรัมป์แต่ว่าจริงๆคือด่าทรัมป์จริงๆท่านจะก็เป็นผมจะบอกว่าเป็นเพื่อนเล่นกอล์ฟสนิทสนมกันมากแล้วนี่เล่นกอล์ฟจนทั้งฟินแลนด์ขายเรือตัดน้ำมันได้ให้สหรัฐ11ลำมูลค่าต้องหลายพันล้านเหรียญสหรัฐนะท่านบอกว่าเนี่ยท่านเล่นกอล์ฟราวเดียวเนี่ยฟินแลนด์ได้ประโยชน์เป็นหลายพันล้าน
0: ใช่ฮะแต่เนี่ยท่านที่อาจารย์พูดหรือคนที่พูดว่าเนี่ยท่านแยบยล
1: อาจารย์ยังมีเรื่องกรีนแลนด์อีกยังไม่ได้พูดเรื่องกรีนแลนด์เลย
0: ทำไมนะกรีนแลนด์พูดไปแล้วนี
1: ่กรีนแลนด์ยังไม่ได้พูดเลย
0: เอาเลย
1: นี่ทำความตกลง3ประเทศเนี่ยกรีนแลนด์เนี่ยอ๋อ
0: ใช่ใช่ตกลง
1: จะลืมไปแล้วเลย
0: ใช่
1: ด้วยเฉพาะสหรัฐได้ไปแล้ว
0: โอเคโอเคตกลงมันสรุปว่าสาระก็เหมือนอย่างที่เราพูดไปแล้วยังพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ไม่มีใครเห็น
0: แต่ตกลง3ฝ่าย3ภาคี
1: มีการลงนามไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรื่องอิหร่านเอาเรื่องอิหร่านก่อนนะตกลงขนาดนี้ยังไม่รู้สหรัฐจะยังไงอิหร่านเสนอข้อเสนอนี้มาสหรัฐทรัมป์ตอบสุดท้ายเมื่อวานนี้ว่าไม่เอาฉันไม่รับข้อเสนอนี้ผมยังไม่เข้าใจอาจารย์ช่วยเฉลยคราวหน้าก็ได้ว่าทำไมมันต้องไปรอหลัง
0: นั่น
1: เองสร้างกลางเทอม
0: เพราะว่าม
1: ันเฉลยคราวหน้า
0: ไอ้วอร์อิหร่านน่ะแล้วก็บางคนก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาแพ้แล้วไม่ทำอะไร
1: ไม่รู้อาจารย์จะมาเฉลย
0: คราวหน้าแล้วไม่ได้คุ้มว่าเป้าหมายที่ต้องไปทำลาย
1: เดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วจะไม่พูดเรื่องกรีนแลนด์แล้วใช่ไหม
0: พูดเลยอาจารย
1: ์ต้องรู้ยังไง
0: ก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าไอ้รายละเอียดเป็นยังไงแต่ตกลงกันไปแล้วใช่ไหม
1: ลงนามไป3ประเทศสหรัฐทรัมป์บอกว่าเป็นความตกลงที่ดีมากสหรัฐจะเข้าไปจะไม่มีใครที่เป็นศัตรูสหรัฐไม่ว่าจีนหรือรัสเซียจะเข้ามามีฐานทัพในกรีนแลนด์ได้แล้วเอ๊ะความตกลง1951มันก็เข้ามาไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรออาจารย์ครับแล้วก็ยังไงเนโต้และสหภาพยุโรปก็ไม่ให้ใครที่ไม่ใช่สมาชิกของเนโต้สหภาพยุโรปเข้าไปตั้งฐานทัพในกรีนแลนด์ได้อย่างแน่นอนนายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์ก็ไม่ยอมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับอาจารย์ครับ แล้วท่านทรัมป์ก็บอกว่าตอนนี้โอ้โหได้สิทธิ์ต่างๆโดยเราไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย คืออะไรอ่ะคืออันหนึ่งที่ได้เพิ่มขึ้นผมคิดว่าคงได้ก็คือว่าสหรัฐสามารถไปตั้งฐานทัพเพิ่มขึ้นได้ในกรีนแลนด์ซึ่งอันนี้อาจจะอ่านเพิ่มเติมจากปีความตกลงปี1951แต่ที่เหลือมันคืออะไรได้ไหมท่านทรัมป์ยอมถอยลงมาเฉยๆอย่างเงี้ย
0: ก็คงรู้ว่ายังไงมันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะไอ้ที่จะเอากรีนแลนด์มาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐน่ะใช่ไหมเพราะว่าถูกต่อต้านทั้งในกรีนแลนด์เองทั้งในสมาชิกเนโต้เองก็เลยต้องหาทางลงก็อาจจะถือว่าเป็นผลงานที่อาจารย์พูดหลังสุดนะว่าอย่างน้อยก็กรีนแลนด์ก็ยอมให้ตั้งฐานทัพเพิ่มขึ้นนะจากข้อตกลงเดิมหรืออย่างไรใช่ไหมแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยังไม่รู้ไอ้ที่รายละเอียดอยู่ดีใช่ไหมแต่ก็คงเป็นหลักๆอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยใช่ไหม
1: ก็มันคงไม่ได้เลยมากไปกว่านี้อาจารย
0: ์
1: ใช่ไหมครับเพราะว่าทั้งกรีนแลนด์และดินมาร์กก็คงไม่ยอมมากกว่านี้แล้วก็เนโต้คงไม่ยอมมากกว่านี้อาจารย์หมดเวลาแล้วครับ
0: โอเคครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ไม่พรุ่งนี้สัปดาห์หน้า
1: โอเคครับพบกับหมุนตามโลกใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียววันนี้นะครับวันนี้ท่านอาจารย์ต้องสวัสดีคำจูผมสรจักเหลิมสวรรค์ต้องลาท่านฟังนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามรายการหมุนตามโลกได้ใหม่ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักษ์เกษมสุวรรณมณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนทรงเสด็จ

0: น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
4: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
3: ยิ้ม

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
2: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
3: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
4: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
3: ุ
4: ณต
3: ้
4: อง
3: เงินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล
2: ้
3: ว
2: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
3: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
1: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
5: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
6: ทำงาน
7: เหนื่อยเนาะ
6: ทำงาน
7: เครียดเนาะ
6: ทำงาน
7: เหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
8: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่าก
9: รอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
10: คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พร
11: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการจุฬาเกษตรรายการที่คัดสรรองค์ความรู้ทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมเสิร์ฟเป็นอาหารสมองให้กับทุกๆท่านในยามเย็นวันอาทิตย์ครับสำหรับในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.ชนะชัยแซ่ลี

0: ่านผู้ช่วยคณบดีคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราและเช่นเดิมครับผมอยู่กับท่านอาจารย์ประภัสสรจันทร์สถิตพรจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะสวัสดีอาจารย์ป่านนะที่หลักนะคะในการที่จะจัดกระบวนการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆวันนี้เราก็เลยจะซูมอินเข้าไปที่น่านกันนะคะอาจารย์ออกเดินทางยังไงคะทีมวิจัยมันต้องมีอุปกรณ์แลบเลิบเนาะมันต้องมีชุดคิดสเตชันนั่นนู่นนี่อาจารย์ตระเตรียมช่วงพรีโปรดักชันนะคะช่วงพรีโปรเซสก่อนจะไปอาจารย์ต้องใช้พละกำลังอย่างไรบ้างคะ
2: ครับช่วงในการเตรียมตัวนะครับก่อนอื่นตอนแรกเลยเรามีเป้าหมายว่าเราอยากไปทางภาคเหนือ แล้วทางจุฬามี
1: ศูนย์เกณฑ์เรียนรู
2: ้ของเราอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเป้าให้เราสามารถที่เราจะปักลงไปได้ว่าเราอยากจะไปที่น่านกระบวนการถัดไปแล้วเราจะไปทำการตรวจเลือดและทำในการที่จะต้องเอาคนจำนวน200คนเข้ามาตรวจสุขภาพกับเราเนี่ยเราจะไปทำยังไงเราจะไปเรียกเขามายังไงประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางไหนแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นคำถามแต่ก็ได้รับความกรุณาจากอาจารย์ที่มีเครือข่ายอยู่ที่โรงพยาบาลน่านก็ทำได้ให้ช่องทางการติดต
1: ่อ
2: กับคุณหมอที่ดูแลคลินิกผู้สูงอายุมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยครับที่เราเริ่มคุยกันว่าเรามีความต้องการอยากจะไปทำโครงการแบบเนี้ยที่จังหวัดน่านจะเป็นไปได้ไห
1: ม
2: ครับแล้วก็ทางคุณหมอก็ได้ให้คำแนะนำอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ให้การติดต่อกับท่านอื่นๆอีกเพิ่มมากขึ้นรวมถึงสิ่งที่สำคัญเลยเรื่องของแลบในการตรวจวิเคราะห์
1: นั่นนะครับ
2: เราก็ได้คุยกับบริษัทที่อยู่ที่น่านครับแต่ทางบริษัทเนี่ยก็เป็นเหมือนทางห้องปฏิบัติการที่พี่เขาเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการที่เปิดเป็นเอกชนของตัวเองครับที่เขาเปิดวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเราจะตรวจก็อาจจะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ต่างๆครับเราก็ได้พี่ได้เป็นแรงหนึ่งเลยในการทำผลแลบต่างๆให้เราครับผ
1: ม
2: แล้วก็ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อันนี้เราก็ทำตัวประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางให้กับโรงพยาบาลแล
1: ้
2: วก็เครือข่ายโดยที่โรงพยาบาลเขามีเครือข่ายของอสม.อยู่ครับเขาก็ได้ส่งต่อให้กับหัวหน้าอสม.แล้วหัวหน้าอสม.ที่ผมได้ติดต่อเป็นอสม.ที่เข้มแข็งมากร่างกายแข็งแรงมากแล้วก็สามารถสื่อสารทุกอย่างจัดการทุกอย่างให้เราเบ็ดเสร็จเรียบร้อยดีมากๆครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนเราโชคดีมากๆที่เราได้เข้าถูกช่องแล้วเราสามารถที่ได้ทำตามวัตถุประสงค์ของเราทั้งหมดครับผม
1: ค่ะจัดกระบวนการต่างๆเนี้ยอาจารย์มีทีมงานสักกี่คนคะถึงจะสามารถดำเนินการไปลงหน่วยไปออกตรวจไปอะไรต่างๆเหล่านี้ได้
2: คนที่เข้ามาช่วยในการที่เราออกหน่วยนะครับเราจะใช้กำลังคนถึงประมาณ 20-30 คน
1: ก็ไม่น้อยเลย
2: ใช่เพราะว่าจะต้องมีการจัดสเตชันต่างๆรวมถึงในการโฟลว์คิวครับเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านอาจจะงงไปไหนต่อไปไหนต่อแบบนี้ครับรวมถึงเรามีการเลี้ยงอาหารกลางวันหลังจากเจาะเลือดแบบนี้ครับเราจะมีจุดแจกอาหารต่างๆก็คือต้องใช้กำลังคนและเราโชคดีมากที่เรามีครึ่งหนึ่งจากกรุงเทพแล้วอีกครึ่งหนึ่งเราไปเอาจากที่น่านครับเรื่องการเดินทางต่างๆก็เลยทำให้งบประมาณต่างๆยังอยู
1: ่ที่
2: บริหารจัดการได้ง่ายครับผม
0: น่าสนใจมากๆว่าเอ๊ะพอเราไปตั้งโต๊ะสเตชันต่างๆแล้วเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนจะต้องมีอะไรลายแทง

0: ับมันจะเจอว่าการทำแต่ละสเตชันของผู้สูงอายุเขาทำจบไม่เหมือนกัน
1: อ๋อมันไม่ได้ไล่กันไป
0: ใช่ไม่ได้ไล่กันไปจังหวะครับมันเลยทำให้มีการติดขัดดังนั้นเราก็เลยคิดแผนใหม
1: ่
0: การลงทะเบียนทุกคนลงทะเบียนเหมือนกันหมดครับเจาะเลือดคราวนี้ทุกคนที่มาเจาะเลือดบางคนเจาะเลือดเลยบางคนไปชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงก่อนครับเจาะเลือดเสร็จค่อยมาชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแบบนี้ครับแต่ทั้งสองสเตชันทุกคนจะต้องเสร็จก่
1: อ
0: นหลังจากนั้นเราจะกระจายตัวเลยว่าท่านใดจะสะดวกไปวัดสมรรถภาพทางร่างกายก่
2: อ
0: นก็สามารถไปก่อนได
2: ้
0: พอทำเสร็จคุณมาประเมินเรื่องของภาวะสมองเสื่อมต
1: ่อ
0: หลังจากนั้นคุณอยากจะมาทำโภชนาการต
1: ่อ
0: ก็ทำได้แบบนี้ครับมันก็จะทำให้แต่ละสเตชันมีผู้สูงอายุเข้าทุกสเตชันพร้อมๆกันได
1: ้ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็จะจบเวลาตอนแรกเราแพลนว่าวันหนึ่งเราต้องเก็บผู้สูงอายุประมาณ40คนใช่ไหมครับเราเคยทำที่บางเกาะน้อยน่าจะต้องใช้เวลาประมาณถ้า40คนที่เราเคยทำเกือบเที่ยงกว่าครับแต่พอระวางแผนจัดการที่อย่างเป็นระบบเจอว่าได้อสม.ที่เข้มแข็งอีกทำให้เราเสร็จประมาณ11โมงคือเร็วอย่างเร็วกว่าที่เราตั้งไว้ใช่ครับ
1: แสดงว่าอาจารย์ก็ต้องไปหลายวันเลยไปอยู่ที่นั่น
0: ใช่เราไปทั้งหมด6วันครับ
1: ค่ะแล้วพอผู้สูงอายุเขาทราบข่าวแน่นอนแหละเขาก็จริงๆในเชิงของการมีคลินิกผู้สูงวัยหรือว่าการมีเครือข่ายผู้สูงอายุเนี่ยนะคะในต่างจังหวัดอสม.เองโรงพยาบาลเองก็คงทำงานกันอย่างเข้มแข็งอยู่แล้วนะคะในแง่ของกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆแต่ว่าพอเขาทราบว่าอุ้ยมาจากคณะสหเวชจุฬามาจากกรุงเทพจะมาออกตรวจสุขภาพเชิงรุกให้เราฟีดแบ็กเขาเป็นยังไงคะแบบการรับรู้เขาหรือปฏิกิริยาเขาตอนที่ไป
0: ครับทางคุณหมอก็แจ้งว่าอาจารย์รู้ไหมคะ มีคนอยากจะเข้ามามากกว่า200คน
1: โอ้โห
0: ผมก็เลยบอกว่าแต่เนื่องจากงบประมาณ ของปีนี้ครับ เราสามารถที่จะทำได้200ท่านก่อน แต่ถ้ามีความเป็นไปได้อีก เราจะไปนำเสนอให้กับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติให้รับทราบ ว่า เราสามารถขยายได้ เราสามารถเรียนรู้กับชุมชนของน่านได้อีกหลายตำบลเลยและตำบลที่เราเลือกเราเป็นตำบลที่เป็นอยู่เหมือนอยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุดแบบนี้ครับการที่ไปอยู่ในตัวตำบลที่อยู่ห่างไกลออกไปอันนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องของการใช้ยาฆ่าแมลงต่างๆในพืชผักสวนครัวของเขาอันนี้น่าสนใจมาก
1: ก็จะมีความเสี่ยงอื่นอีก
0: ใช่จะเป็นความเสี่ยงอื่นอีกที่เราสามารถทำได้ก็ได้แจ้งทางคุณหมอไปว่าเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมถ้าเราได้รับการสนับสนุนต่างๆครับผม
1: ผู้ใช้ชีวิตของผู้คนคือบางส่วนก็ยังเป็นเกษตรขณะเดียวกันบางส่วนก็มีความสมัยใหม่มีความเสี่ยงปัจจัยที่มีลักษณะเฉพาะอาจจะต่างจากที่อื่นนะคะก็น่าจะเป็นโมเดลต้นแบบได้อืมค่ะ
3: นะครับอาจารย์ทีนี้อยากชวนอาจารย์คุยนิดนึงเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าอย่างสมรรถนะทางกายเนี่ยครับสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยคร
1: ับ
3: หรือว่าในเรื่องเนี่ยอาจารย์ตรวจอย่างไรและคิดว่าม
1: ีผลอะไรใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ครับสมรรถนะทางร่างกายที่เราสนใจเป็นอันดับแรกนะครับก็คือแรงบีบมือแรงบีบมือในการหยิบจับต่างๆของผู้สูงอายุครับเมื่อมีผู้พอเข้าสู่วัยสูงอายุเราจะบีบจับค่อนข้างที่จะอ่อนเพลียลงเพราะฉะนั้นการที่เขาจะล้มยึดอะไรเงี้ยก็จะลำบาก
1: หรือบางทีถืออะไรแล้วหลุดมือก็อันตราย
0: ใช่ก็จะอันตรายสำหรับผู้สูงอายุครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราวัดครับอันที่สองที่เราวัดก็คือเรื่องของการความเร็วในการเดินว่าความเร็วในการเดินของผู้สูงอายุเนี่ยลดลงไหมหากผู้สูงอายุที่มีภาวะเปราะบางเขาจะเดินค่อนข้างที่จะช้าลงครับแล้วสิ่งที่เราจะวัดอีกก็คือความยืดหยุ่นต่างๆของร่างกายครับเราจะวัดการยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นการเหยียดแขนไปด้านหน้าการเอามือมาประสานกันทางด้านหลังแบบนี้ครับแล้วก็วัดหมดเพื่อที่จะดูว่าผู้สูงอายุยังมีความยืดหยุ่นอยู่ไหมซึ่งความยืดหยุ่นเนี้ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการออกกำลังกายของเรานี่เองครับเรื่องการที่ทำให้กล้ามเนื้อมันทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเราจะรู้สึกเราเป็นคนตัวตึงครับตัวเราจะตึงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามุ่งเป้าว่าเราอยากจะตรวจในเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายให้
1: สมอง
0: ครับเราจะใช้แบบประเมินครับของผู้สูงอายุเรื่องของภาวะสมองเสื่
1: อ
0: มครับซึ่งเป็นแบบประเมินที่ใช้ในทางคลินิกครับจะมีการถามคำถามครับในเรื่องของความจำ

0: ต่างๆมีการเรียกกลับหรือว่ารีคอลให้เขาพูดคำที่เราเคยบอกไปแล้วแบบนี้ครับว่าเขายังจำได้อยู่ไหมแต่ระหว่างที่เราให้เขาจำเราจะถามคำถามอื่นไปด้วยเพื่อที่จะเป็นค่าเวลารวมถึงการบวกลบเลขเราก็จะมีการบวกลบเลขให้เขารวมถึงการที่จะมาดูว่าสมองเขามีความปกติขนาดไหนเรามีการให้วาดรูปครับเราจะมีวาดรูปรูปหนึ่งรูปให้เขาลองวาดตามเขายังสามารถวาดตามได้อยู่หรือเปล่าการเรียกคนคนที่เขาเห็นในภาพรู้ไหมว่าเขาทำอาชีพอะไรต่างๆแบบนี้ครับเราก็จะทำการประเมินใช่ครับจะเหมือนเป็นการเล่นเกมใช่เป็นการเล่นเกม
1: ตอนแรกเราตกใจว่าประเมินสมรรถภาพทางสมองแล้วมีเครื่องตรวจอะไรมันมีคลื่นอะไรไหมอย่างนี้นะอ๋อก็เป็นการวัดแบบที่ผู้ถูกตรวจหรือผู้ถูกประเมินเนี่ยก็จะไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติหรือน่ากังวลอะไรเนาะอาจารย์เนาะอันนี้ก็สำคัญใช่ไหมคะเป็นรูปแบบของการประเมินรูปแบบหนึ่งเลย
0: ใช่ครับแล้วก็สามารถคำนวณออกมาเป็นคะแนนคร
1: ับ
0: แล้วเขาก็จะมีคะแนนว่าผู้สูงอายุที่ได้ระดับคะแนนนี้มีความผิดปกติของสมองเสื่
2: อม
0: ระยะไหนเริ่มหรือยังอะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็จะมีแบบประเมินอื่นที่เชิงลึกลงไปอีกหากเราพบไอแบบประเมินเบื้องต้นเนี่ยของเราเนี่ยมันมีความผิดปกติครับผ
1: มซึ่งตัวนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงในสเตชันนี้เนาะเพราะว่าต้องเป็นการ
2: พ
1: ูดคุยกิจกรรมค่ะเรามีเรื่องอะไรอีก
2: เรื่องของอาหาร
1: โภชนาการ
2: ครับอาจารย์
1: ก็ค้นพบที่น่าสนใจมีอะไรไหมคะ
0: อาหารของทางภาคเหนือนะครับผู้สูงอายุที่นั่นทานค่อนข้างหลากหลายมีผักหลายชนิดเลยครับที่เขาได้ทานเป็นประจำ
1: ค
0: ่ะที่แตกต่างจากคนในกรุงเทพก็มีนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นในพาร์ทเอามาให้แต่เขาก็จะมีการห่อข้าวมาแบ่งกันตำส้มตำมาแบ่งกันอะไรแบบนี้ครับจะเจอว่ากลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่ยังทำอาหารเองได้ยังพอสามารถเลือกวัตถุดิบได้เองตามตลาดแต่ในคนกรุงเทพที่ผมเจอมากกว่าจะทำอาหารเองค่อนข้างที่จะน้
1: อย
0: ครับผม
1: อาจจะด้วยหลายๆปัจจัยนะคะข้อจำกัดเรื่องพื้นที่เรื่องเวลาเรื่องการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบอะไรต่างๆนะคะก็ที่น่าอาจจะยังมีความหลากหลายกว่าดังนั้นน้ำหนักตัวหรือเขาเรียกอะไรครับ BMI คนทางนั้นไม่น่าอ้วนไหมเราแอบเดาหรือว่าอาจารย์พบมีความสอดคล้องแตกต่างยังไงไหมคะเช่นอะไรนะคะไขมันความดันเบาหวานเขาบอกว่าเป็น3อย่างเนาะที่ผู้สูงวัยต้องเตรียมรับมือมีข้อค้นพบอะไรที่ต่างจากกรุงเทพมากน้อยยังไงไหมคะ
0: จะต่างกับกรุงเทพนิดหนึ่งเรื่องของ BMI เนี่ยแหละครับว่าทางนั้นอ่ะก็จะมีภาวะที่ภาวะน้ำหนักเกินนะครับที่จะค่อนข้างที่จะน้อยกว่
2: า
0: แต่อันนี้เราก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นเพราะว่ากลุ่มประชากรของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอยากเรื่องจากโครงการนะครับอยากให้พี่ๆอสม.ติดตามดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่องให้เราด้วยและอยากให้เขาเป็นหนึ่งกำลังของเราที่เหมือนถูกเราผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะไปดูแลเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะต้องการให้พี่อส
1: ม.
0: เลือกผู้สูงอายุที่เขาสามารถติดตามได้ตลอดภายในระยะเวลาในโครงการครับก็เลยไม่มั่นใจว่ามันเป็นเพราะการแซมปลิ้งมาจากอสม.ด้วยไหมครับแต่ส่วนที่เราเจอก็คือ BMI ที่เกินเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยครับผม
1: ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่คุยถามคุณหมอเป็นการส่วนตัวก็คือว่าถามอาจารย์เป็นการส่วนตัวคือว่าคุณหมอเขาชอบพูดกับเราว่าพอถึงช่วงอายุจะเข้าผู้สูงวัยเนาะมันก็จะต้องระวังเนี่ยนะไขมันความดันเบาหวานเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนั้นคะใน3เรื่องนี้แล้วก็เมื่อเราแก่ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะมันมีความเสี่ยงอะไรถึงทำให้เราต้องระมัดระวัง3ปัจจัยนี้คะ
0: ครับมันมาจากเรื่องของความเสื่อมสภาพทางร่างกายนะครับคือเซลล์ของเราเนาะมันก็จะมีการแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการรับสารพิษที่มาจากตลอดชีวิตของเราเรื่องอาหารการกินการที่เราเลือกกินอาหารที่เป็นจังฟู้ดหรือ processed food หรืออาหารที่แปรรูปขั้นสูงแบบนี้ครับไอ้และสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นสิ่งที่มันสะสมในร่างกายของเราแล้วมันทำให้ร่างกายเราก็เหมือนโรงงานที่ต้องผลิตสารขึ้นมาแต่สารบางทีมันอาจจะขับออกได
2: ้
0: หรือขับออกไม่ได้มันก็จะตกค้างอยู่กับเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ไม่ว่าหลอดเลือดของเราตับของเราไตของเรามันก็จะทำงานเสื่อมถอยลงไปเพราะฉะนั้นโรคเหล่านี้เขาก็จะมาเลยเราจะสังเกตได้ว่าตอนเราเด็กๆจะไม่เป็น
1: ไม่เป็น
0: เพราะกระบวนการการกำจัดมันจังยังค่อน

0: ทางดี
1: เ
0: หมือนเราแข็งแรงอยู่ใช่ไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยปัจจัยของอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่มนุษย์ยังไม่สามารถจะข้ามผ่านมันไปได้เพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี
1: ้
0: ที่ค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์สูงมากครับและการที่เราจะหลีกเลี่ยงได้ก็คือปัจจัยอายุเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนต้องอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่เราสามารถที่จะต้องชะลอมันโดยการที่เรากลับมาหันมาดูแลสุขภาพและยาวิเศษที่อยู่บนโลกใบนี้มายาวนานมากแต่มนุษย์ทุกคนก็อาจจะทำได้บ้างหรือไม่ทำบ้างการออกกำลังกายและการเลือกอาหารที่หลากหลายและมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยครับผ
1: มเดี๋ยวจะเอาให้ครบอีกอหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงดิฉันสะดุดคำว่าตรวจประเมินภาวะความเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าแสดงว่าเรื่องอารมณ์ก็มีปัจจัยเกี่ยวข้องเราอะนึกไม่ค่อยออกว่าผู้สูงวัยจะมีสภาวะอารมณ์อะไรได้หลักแล้วนึกว่ามีแต่วัยรุ่นเนาะแล้วก็เอาวัยทองอาจจะมีบ้างแต่ว่าพอเป็นผู้สูงวัยเนี่ยปัจจัยเรื่องอารมณ์หรือว่าความเสี่ยงเรื่องซึมเศร้าเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วอาจารย์ได้เจอข้อมูลอะไรที่อยากจะให้คำแนะนำคุณผู้ฟังไหมคะ
0: ครับเรื่องของอารมณ์นะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆการที่จะทำให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอนะครับก็คือการพบปะผู้คนการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนอกบ้าน
1: อัน
0: น
1: ี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: โซเชียลไลฟ์จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับเราเจอว่าคนในกรุงเทพค่อนข้างที่จะมีภาวะซึมเศร้
2: า
0: ในกลุ่มของผู้สูงอายุที่เราไปเจออาจจะเป็นเล็กน้อยอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องรักษาแต่เราเจอว่ามีความเสี่ยงที่สูงกว่าของคนที่เราไปที่น่านคนที่น่านเขาเหมือนโซเชียลไลฟ์ของเขายังค่อนข้างดีอยู
1: ่
0: เนื่องจากอาจจะเป็นไปได้ว่าภาวะของการที่เขาบ้านอยู่ห่างๆกันแต่มาอยู่ในตำบลเดียวกันมันยังต้องเดินไปหากันเพื่อที่จะพูดคุยมันคงจะไม่สะดวกเหมือนกับคนในกรุงเทพที่อาจจะคุยแค่ผ่านมือถือหรือว่าหรือบางทีคนในกรุงเทพเพื่อนอาจจะอยู่ไกลไปเลยแบบนี้ครับเขาก็จะไม่สามารถติดต่อได้แต่ที่นั่นเขาก็ยังสามารถที่จะมาทำกิจกรรมกลุ่มได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทั้งงานวิจัยหรือตัวที่งานวิจัยที่ผมทำเองก็ตามเราจะเจอว่าการที่มีโซเชียลไลซ์การที่ไปหาพบปะผู้คนการทำกิจกรรมกับสังคมต่างๆมันจะช่วยทำให้อารมณ์ของเราอ่ะมันเราสามารถควบคุมอารมณ์ได้เราจะเจอคนทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสมันจะเป็นเหมือนพลังบวกที่เราได้รับในทุกๆวันนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าด้วยและสิ่งนี้มันจะเป็นเครื่องที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุอยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะหันมาดูแลสุขภาพแล้วรู้สึกมีอะไรทำในวันพรุ่งนี
1: ้
0: เนี่ยครับ
2: ครับจริงน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะที่เราทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยครับได้เริ่มได้ดูแลตัวเองได้นะครับบางทีเราอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในเมืองหลวงเนี่ยเราดูว่าเอ๊ะผู้สูงอายุต้องพึ่งพาคนอื่นรอบๆครับหรือมีปัจจัยอื่นๆแต่ว่าเอ๊ะแล้วตัวของเขาเองเนี่ยเขาจะมีส่วนในการดูแลสุขภาพตัวของเขาเองเนี่ยอย่างไรครับเรื่องนี้น่าสนใจมากๆทีนี้ผมคิดว่าโครงการดีๆอย่างนี้ครับอาจารย์คงไม่ได้มองแค่ที่จะหยุดแค่ที่จังหวัดน่านเท่านั้นใช่ไหมครับทีนี้อาจารย์มองแผนในอนาคตในการขยายผลหรือการทำโครงการนี้ต่อไปอย่างไรบ้างครับ
0: ครับในตัวของโครงการในการตรวจสุขภาพเชิงรุกเนี่ยครับในการที่จะมาคัดกรองเรื่องของภาวะเปราะบางและการเสริมเรื่องของวิตามินเนี่ยครับผมอยากจะทำให้ครบทั้ง4ภาคนะครับของประเทศไทยเนื่องจากแต่ละภาคของเรามีความที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเรื่องอาหารการกินความเป็นอยู
1: ่
0: ต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราอยากเรียนรู้ว่าสังคมของไทยเนี่ยมันมีความหลากหลายยังไงบ้างแล้วมันมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตโรครวมถึงทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมดำเนินการต่อและในปี70เนี่ยคร
1: ับ
0: ที่เราคาดว่าน่าจะได้รับทุนสนับสนุนและในเรื่องของการตรวจเชิงรุกในกลุ่มของอายุทางชีวภาพของคนไทยสิ่งที่เราอยากจะทำคือเราอยากจะทำ1เครื่องคำนวณที่จะมาบ่งบอกว่าความชราภาพของร่างกายของเราเนี่ยมันชราภาพไปไหนถึงขนาดไหนแล้วบางครั้งเราอาจจะมีความชราภาพอยู่แต่เราไม่รู้ตัวคราวนี
1: ้ใจมันยังไม่แก
0: ่ผมก็เลยทางต่างประเทศเขามีอยู
1: ่
0: ท ทางของประเทศไทยยังไม่มีเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เรากำลังรวบรวมทำฐานข้อมูลของคนไทยครับในการเอามาทำการคำนวณอายุทางชีวภาพ

0: ของคนไทย
1: ชีวภาพ
0: อันนี้น่าสนใจครับอาจารย์เพราะบางทีเนี่ยทุกวันนี้เราเริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีเครื่องชั่งน้ำหนักที่พอเราชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมันบอกอายุ
1: หลายอย่างไปหมดเลย
0: ครับใดๆของเราเนี่ยอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของอายุทางชีวภาพด้วยไหมครับอาจารย์
2: ใช่ครับตัวอายุทางชีวภาพที่ผมสนใจเนี่ยมันเป็นการวัดลงระดับเหนือยีนครับเหนือยีนก็คือสิ่งที่มันไม่ใช่มาจากตัวยีนหรือพันธุกรรมของเราแต่เป็นสิ่งที่มันควบคุมมันอีกทีนึงโดยเฉพาะด้วยกระบวนการ DNA methylation ครับซึ่งกระบวนการเนี่ยมันเป็นเหมือนกระบวนการที่มันเปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งเร้าภายทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวที่จะสะท้อนเป็นเหมือนกระจกอีกหนึ่งบานที่รวมถึงการที่เรามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆอายุทางชีวภาพของเราก็จะบ่งบอกถูกบ่งบอกออกมาว่าเราแก่กับความเป็นจริงอย่างไรบ้างแบบนี้ครับ
1: ในรายละเอียดนะคะซึ่งน่าจะสอดคล้องกับเรื่องที่อาจารย์ให้ความสำคัญเรื่องความเปราะบางนะคะว่าอาจารย์บอกว่าก่อนเปราะบางแล้วพอเข้าเปราะบางเนี่ยอีกไม่นานหรอกนะมันจะเป็นภาวะเสี่ยงติดเตียงเนาะเพราะมันจะมีทรายบางอย่างบอกถ้าเราได้เรื่องอายุเชิงชีวภาพเข้ามาเป็นปัจจัยประกอบมันก็จะทำให้การพยากรณ์การวางแผนป้องกันอะไรต่างๆหรือการถ้ามันเกิดแล้วน่าจะเนาะอาจจะรักษาได้ตรงจุดนะคะหรือดูแลได้แม่นยำขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการขององค์ความรู้และเทคโนโลยีนะคะก็เขาเรียกอะไรเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้รับโปรเจกต์ลักษณะนี้นะคะพัฒนาเครื่องมือกันต่อไปทีนี้ในช่วงท้ายค่ะอาจารย์ขาในนามของคณะสหเวชศาสตร์แล้วก็ในนามของนักวิจัยที่อาจารย์ได้เห็นข้อมูลของกลุ่มผู้สูงวัยอาจารย์อยากจะสื่อสารให้คงไม่ใช่สำหรับผู้สูงวัยอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นลูกหลานนะคะหรือว่าญาติพี่น้องหรือคนที่มีส่วนช่วยในการดูแลค่ะผู้สูงวัยของเราอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยกันชะลอความเสี่ยงหรือว่าลดความรุนแรงของโรคต่างๆได้อย่างไรบ้างในช่วงท้ายเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังค่ะ
2: ครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็นอกเหนือจากที่เราจะเข้าสู่วัยสูงวัยนะครับเราสามารถเตรียมตัวก่อนได้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่วัยสูงวัยนะครับการที่เราเตรียมตัวก่อนหลังจากที่เราเลขขึ้นเลข40แล้วเราก็ควรที่จะหันกลับมาดูตัวเองหลังจากที่เราได้ไปใช้ชีวิตมาถึง40ปีการกินอาหารต่างๆการออกกำลังกายเราครบสมบูรณ์ไห
1: ม
2: เรื่องสภาพจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างกิจกรรมอะไรบ้างที่เราสนใจอยากให้ทุกท่านสามารถที่จะดูแลในทุกส่วนเนี่ยได้อย่างสมบูรณ
1: ์
2: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพร้อมนะคะเราจะเข้าสู่วัยสูงวัยอย่างเป็น healthy aging ก็คือสูงวัยอย่างสุขภาพดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแต่อย่างไรก็ตามคนที่ดูแลผู้สูงอายุอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถที่ช่วยส่งเสริ
1: ม
2: ให้กับผู้สูงอายุต่างๆได้ไม่ว่าเราจะเป็นหนึ่งในแรงกำลังใจให้ผู้สูงอายุลองกลับเข้ามาออกกำลังกายหรือลองหากิจกรรมอาจเริ่มจากการยืดง่ายๆโดยที่เราไปที่นั่นเนี่ยครับเราให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายบนเก้าอี
0: ้
2: แบบง่ายโดยที่ไม่ต้องไปทำที่ไหนเลยท่านสามารถที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาได้รวมถึงป้องกันการหกล้มได้ด้วย
1: อ
2: ันนี้เราก็สามารถที่จะทำได้โดยที่สื่อต่างๆที่เราทำเนี่ยครับทางคณะสาวเวชก็จะทำการประชาสัมพันธ์ไปให้กับประชาชนทั่วไปด้วยครับเพื่อให้ได้มาป้องกันสุขภาพหรือฟื้นฟูสุขภาพกันก่อนที่เราจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ
1: ์แบบ
2: ครับผม
1: ค่ะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนทั้งองค์ความรู้แล้วก็ทำให้เราได้เห็นบทบาทสำคัญของคณะสหเวชศาสตร์จุฬานะคะในเชิงภูมิภาคนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าศูนย์การเรียนรู้ที่น่านของเราก็เป็นพื้นที่วิจัยที่จะสามารถพัฒนางานของอาจารย์ต่อไปได้ในระดับที่กว้างขึ้นนะคะก็คุณผู้ฟังคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์นะคะถ้าเป็น 5:00 นถึง 5:30 นก็ที่สถานีวิทยุจุฬานะคะ FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ AM 711 GHz ค่ะติดตามได้อีกครั้งเวลา 1:00 นถึง 1:30 นนะคะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz และที่จุฬา Radio Plus นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนก็หวังว่าคุณผู้ฟังทางบ้านจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
0: อย่างแข็งแรง
1: ค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตรกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร

0: FM 90.5 MHz คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอ plus ชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
2: hey.
1: เจอรถปาดหน้า hey. มีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะ กับเพื่อนร่วม งานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
2: ท้อ hey. ไม่ไหวแล้ว
1: ใจเย็นเย็นช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
3: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
4: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรคและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive T-Class กับพี่นัทนัทยาเพชรวัฒนา

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Exclusive Tcast ค่ะช่วงนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะที่กำลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ทุกคนหายใจเข้าลึกๆแล้วก็อีกคึบหนึ่งนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความหนักหนาสาหัสของประเทศของเราน่าจะกำลังผ่านพ้นไปเอาใจช่วยแบบนั้นนะคะแล้วเราก็กลับมาพลิกฟื้นกันใหม่อะไรที่ต้องปรับปรุงอะไรที่ต้องแก้ไขอะไรที่ต้องซ่อมแซมเพื่อขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นกำลังใจสายฝนจะโปรยปรายแค่ไหนค่ะความหวังแล้วก็พลังในหัวใจของเราก็อยากให้เข้มข้นแล้วก็มีความคึกคักชุ่มฉ่ำเหมือนกับสายฝนด้วยแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะนำมาซึ่งอุทกภัยนะคะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตมันก็ต้องมีเรื่องที่เป็นทั้งสุขแล้วก็เป็นทั้งทุกข์อยากให้น้องๆใช้เวลาตรงนี้นะคะในการที่จะเข้าใจธรรมชาติเรียนรู้ตัวเองไปพร้อมๆกับการเตรียมการสู่อนาคตของเราด้วยและรายการ Exclusive Podcast ของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงเตรียมเรื่องราวที่มีสาระแล้วก็มีประโยชน์สำหรับน้องๆทุกๆคนค่ะวันนี้จะเป็นการไล่เก็บในหลายเรื่องเลยขอวกกลับมาที่เรื่อง Q&A เพราะว่ามีความสับสนกันหลายเรื่องหลายข้อมูลมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทำพอร์ตโฟลิโอทั้งรูปแบบพอร์ตแบบเดิมแล้วก็รูปแบบ Tcash Verify ด้วยส่วนเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราให้น้องๆเตรียมคำถามมาได้เลยใครสงสัยจะโทรศัพท์มาถามสดก็ได้022183975-7หรือเหมือนเดิมนะคะช่องทางที่เราใช้ติดต่อการ Inbox เข้ามาใน Facebook ก็ได้พี่ณัฐนะคะเซิร์ชเข้ามาได้เลยณัฐยาเพชรวัฒนานะคะเซิร์ชเข้ามาเจอคำนี้ชื่อตัวสะกดเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ฝากคำถามเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่คำถามที่มาก็จะเป็นคำถามของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผู้ปกครองนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาไล่เก็บเรื่องราวเหล่านี้กันดูซิว่าแต่ละคนมีข้อสงสัยมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะเราจะกลับมาเคลียร์กันหลังจาก1เพลงนี้เตรียมคำถามไว้ให้พร้อมค่ะ

อยู่ด้วยกันที่นี่ต่อเนื่องกันนะคะ FM 100.5 MHz แล้วก็วิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะวันนี้มีช่วงเวลาของรายการเราเป็นโอกาสดีมากๆที่จะไล่เก็บไล่เคลียร์ในหลายเรื่องนะคะเรื่องแรกก่อนตอนนี้เป็นคำถามที่เยอะมากๆเลยก็คือว่าในรอบพอร์ตโฟลิโอหลายๆมหาวิทยาลัยอะค่ะก็จะมีการรับรอบ 1.1 รอบ 1.2 หลายๆคนก็เกิดความสับสนและเอ๊ะตกลงแต่ละรอบเนี่ยมีข้อจำกัดแตกต่างกันอย่างไรถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของรอบพอร์ตโฟลิโอเราจะเห็นนะคะว่าเงื่อนไขสำคัญของการรับไม่ใช่แค่รอบพอร์ตให้ชัดเจนเหมือนเป็นเรื่องง่ายนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องยากมากๆเพราะว่าในระเบียบการเนี่ยจะมีตัวอักษรเยอะมากๆเราไม่รู้ว่าการอ่านในยุคปัจจุบันเดี๋ยวพี่นายก็ข้องใจเหมือนกันหลายคนเนี่ยไม่อ่านระเบียบการให้ถี่ถ้วนแล้วก็สมัครผิดสมัครถูกเหมือนเราอ่านแต่พาดหัวแต่ข้างในเราไม่ได้อ่านดังนั้นขอสรุปตรงนี้ค่ะพอร์ตโฟลิโอ 1.1 กับ 1.2 มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้นะคะบางประเภท 1.1 กับ 1.2 มีความหมายว่าคณะที่เปิดรับ 1.1 ประกอบด้วยคณะดังต่อไปนี้คณะที่เปิดรับ 1.2 คือคณะดังต่อไปนี้ยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒศรีนครินทร์วิโรฒมีรอบพอร์ต 1.1 กับ 1.2 แต่มศว 1.1 ก็เป็นกลุ่มคณะหนึ่งขณะที่ 1.2 ก็เป็นอีกกลุ่มคณะหนึ่งจะคนละคณะกันนะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนเดี๋ยวจะเข้านิติศาสตร์มศวไปสมัครรอบ 1.1 ไม่ได้เพราะนิติศาสตร์มศวไม่ได้เปิดรอบ 1.1 ไปเปิดรอบ 1.2 จะเข้ารัฐศาสตร์ของมศว 1.1 ไม่มีไปอยู่ 1.2 นั่นก็แปลว่าคำว่า 1.1 1.2 มีความหมายคือแต่ละรอบเลือกคณะที่รับแตกต่างกันอันนี้คือเรื่องของมศวนะนี่คือยกตัวอย่างนะกับอีกรูปแบบหนึ่งที่มี 1.1 1.2 คือคณะเดียวกันเลยแต่ลุ้นว่าจะมีการเปิดรับรอบ2หรือไม่ถ้าไม่มีการเปิดรับก็จะรับแค่รอบเดียวคือพอร์ตโฟลิโอรอบที่1แต่ถ้ามีการเปิดรับ 1.2 ด้วยก็คือคณะเดียวกันนั่นแหละแต่มีการเปิดรับรอบที่2ยกตัวอย่างเช่นมหาวิท

ที่ไรมหิดลละกันเอาคณะเดียวกันสมมุติคณะนิติศาสตร์มศวมีการขออภัยค่ะมหิดลมีการเปิดรับนิติศาสตร์ในรอบพอร์ตโฟลิโอ 1.1 1.1 มีเกณฑ์การรับมีกำหนดเกรดต่างๆเอาไว้และมหิดลบอกว่าถ้ารอบ 1.1 เต็มหรือได้เด็กที่ผ่านคุณสมบัติครบก็จบแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ครบก็จะมีการเปิดพอร์ตโฟลิโอ 1.2 เห็นไหมคะว่าถ้าเป็นกรณีแบบมหิดลนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้แยกคณะว่า 1.คณะอะไรสาขาอะไรเขารับเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะเปิดแค่รอบเดียวแล้วจบเลยหรือจะเปิดต่ออีกรอบถ้าเกิดเด็กที่สมัครมาเราไม่คุริฟายคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์เด็กที่สมัครเข้ามามีจำนวนมากก็จริงแต่คุณสมบัติไม่ตรงที่แน่ก็อาจจะไม่ครบก็จะมีการเปิดรอบที่ 1.2 ซึ่งส่วนนี้ทางมหิดลก็เขียนรายละเอียดเอาไว้ในระเบียบการอย่างชัดเจนเลยนะคะเป็นตัวเลขเป็นตัวรหัสเอาไว้ว่าถ้ากรณีนี้นิติศาสตร์อาจจะมีการเปิดรับรอบที่2ต้องติดตามประกาศของมหิดลสรุปนะคะการที่พอร์ตโฟลิโอซอยย่อยเป็นรอบๆอาจจะมีการเกลี่ยคณะให้แยกกันรับในแต่ละรอบที่แตกต่างกันหรืออาจจะเป็นการเปิดรับรอบ1กับรอบ2เหมือนกันเปิดรับทั้งคู่เลยทั้ง 1.1 และก็ 1.2 อยู่ที่ว่าจำนวนที่นั่งการคัดเลือกใน 1.1 เต็มหรือไม่ถ้าไม่เต็มก็จะมีการขยายเปิดเพิ่มในรอบ1.2 ดังนั้นแล้วเวลาน้องๆอ่านระเบียบการถ้าเห็น 1.1 กับ 1.2 น้องๆอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งต้องอ่านรายละเอียดก่อนค่ะว่าสรุปแล้วมันเป็นแบบไหนกันแน่มันเป็นแบบแบ่งคณะกันรับหรือมันเป็นการเปิดเพิ่มจากที่ 1.1 ไม่เต็มแล้วมาเปิด 1.2 อันนี้ก็ฝากให้น้องๆและคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพิจารณารายละเอียดในเรื่องนี้ด้วยอันนี้คือความแตกต่างกันแล้วก็เป็นข้อสงสัยและเป็นข้อที่ถามถ่ายกันมาเยอะข้อที่2ค่ะตัวระเบียบการนะคะตัวใบประกาศนียบัตรโอ้โหมีเยอะมากแล้วใน TCAS Verify มีให้ใช้แค่10หน้าการจัดหน้าจะเป็นอย่างไรวิธีการค่ะในระบบ TCAS Verify เขาไม่ได้ให้น้องใส่ประกาศทุกใบที่น้องมีแต่เขาให้น้องเลือกใส่ประกาศที่ตรงที่สุดเด่นที่สุดดีที่สุดลงไปให้การจัดหน้าครบในจำนวน10หน้าเขาจะมีการเกลี่ยการจัดหน้าดังนั้นแล้วค่ะเราไม่ได้บอกว่าประกาศนียบัตรจะต้องมีกี่ใบเห็นมี10หน้าอ๋อต้องมี10ใบใช่ไหมอ๋อมี10หน้าอาจจะมีได้แค่5หรือเปล่าไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวเขาจะมาเกลี่ยให้นะคะเกลี่ยในการจัดให้ว่าในแต่ละหน้านั้นเนี่ยจะใน1หน้าที่เป็น PDF ที่เซฟออกมาจะประกอบไปด้วยรูปถ่ายที่เป็นรูปกิจกรรมของน้องจะประกอบไปด้วยเซอร์ติฟิเคตนะคะเพราะเวลาน้องแนบน้องก็จะแนบทั้งรูปภาพแนบทั้งตัวประกาศนียบัตรลงไปเขาก็จะมีการจัดรูปแบบจัดรูปหน้าให้บางโครงการไม่ได้ขอรูปถ่ายแต่ขอตัวประกาศนียบัตรเลยอย่างนี้ค่ะน้องจะต้องอ่านในระเบียบการให้ชัดเจนก่อนว่าในแต่ละสาขาต้องการอะไรนะคะแต่ละสาขาต้องการอะไรแล้วในความต้องการนั้นเนี่ยทางเว็บไซต์ของทปอนะคะที่เป็นส่วนบริหารจัดการตัวพอร์ตโฟลิโอที่เรียกว่า TCAS Folio จะเป็นคนจัดหน้าคำตอบที่จะสรุปก็คือไม่ต้องใส่พอร์ตโฟลิโอที่เป็นตัวประกาศนียบัตรอะค่ะจำนวนเยอะจนเกินไปให้ใส่ในจำนวนที่ตรงกับสาขาตรงกับโจทย์เช่นโจทย์ต้องการรางวัลก็ต้องใส่รางวัลถ้าโจทย์บอกว่าต้องการรางวัลแต่เราไปเอากิจกรรมที่แค่เข้าร่วมมาใส่ก็จะไม่ได้เนื่องจากเขากำหนดว่าเขาต้องการรางวัลแต่ถ้าเกิดว่าในระเบียบการไม่ได้กำหนดเอาไว้น้องๆสามารถยื่นในส่วนของแฟ้มสะสมผลงานที่เป็นตัวประกาศนียบัตรนะคะตัวรูปถ่ายใส่ได้แม้ว่าเราจะแพ้บ้างชนะบ้างเอาใส่ได้เว้นแต่เขากำหนดว่าต้องชนะเท่านั้นอันนี้คือเรื่องที่สำคัญน้องๆจะต้องติดตามเรื่องนี้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเดี๋ยวน่าจะยังมีอีก2คำถามเดี๋ยวเราเบรกกัน1เพลงก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาปิดท้ายกันนะคะยังมีอีกน่าจะ 2-3 คำถามที่ทยอยเข้ามาเดี๋ยวเคลียร์ผ่านทางออนไลน์ด้วยแล้วก็เคลียร์ตอบสดๆหน้าใหม่ด้วยเดี๋ยวสักครู่กลับมาปิดท้ายรายการกันค่ะ

อยู่ที่การท้ายรายการนะคะยังมีหลายคำถามเลยที่หลายคนมีข้อสงสัยกันนะคะแล้วก็อยากจะนำมาพูดคุยในรายการของเราในวันนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องการมีข้อสงสัยว่าสมัครในพอร์ตโฟลิโอที่หลายสาขาแต่ทำไมหน้าตา TCash โฟลิโอเหมือนกันแล้วเราจะใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกหาความแตกต่างได้อย่างไรจริงๆไม่เหมือนกันนะคะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องหาความแตกต่างไม่ได้อยู่ในแพทเทิร์นของ TCash Folio ค่ะแต่อยู่ในระเบียบการถ้าเราเข้าไปในระบบ TCash Folio มันเหมือนกับเป็นแบบฟอร์มเป็นตัวเทมเพลตอาจจะมีข้อมูลให้เรากรอกเหมือนกันมี 4.1 มี 4.2 มี 4.3 เหมือนกันแต่ตัวที่บอกว่าแตกต่างกันคือแต่ละโครงการเช่นบางโครงการไม่ได้บอกว่าต้องการหนังสือรับรองช่องหนังสือรับรองเด็กจะไม่ใส่ลงไปไม่เสียคะแนนนะคะอันนี้เรียนแจ้งว่าไม่เสียคะแนนเลยถ้าเกิดว่าทางแต่ละสาขาไม่ได้ขอเราไม่ใส่ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเราอ่านในเนื้อหาให้ดีเราจะพบเลยว่าในแต่ละแพลตฟอร์มที่เป็นตัวแบบฟอร์มเรียกว่าแบบฟอร์มแล้วกันในแต่ละแบบฟอร์มของแต่ละคณะค่ะถ้าเราอ่านรายละเอียดจริงๆจะมีความแตกต่างกันมากๆเลยบางโครงการมีเรียงความต้องตอบก็จะใส่เรียงความพร้อมชื่อหัวข้อเรียงความเอาไว้ใน TCash Folio ของสาขานั้นถ้าเรามองผิวเผินเราจะเห็นว่าต่างแต่เชื่อแต่ค่ะว่าถ้าใครได้สมัคร TCash Folio แล้วเลือกสาขาที่แตกต่างกันต่างมหาวิทยาลัยกันจะหาความต่างเจอทันทีค่ะดังนั้นแล้วคนที่ตอบว่า TCash Folio ไม่ต่างนั่นคือเรากำลังอ่าน TCash Folio ไม่จบเหมือนกับเรายังไม่รู้จักอะไรดีพอแล้วเราก็ไปประเมินเขาว่าเขาเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างต่างกันบ้างแต่ถ้าเราอ่านจบ TCash Folio มันหลายหน้ามากๆนะคะน้องๆตัวข้อมูลให้กรอกเนี่ยยับเลยถ้าวันนี้เด็กม.6คนไหนยังไม่เคยเข้า TCash Folio พี่นัทบอกเลยว่าพลาดมากๆคุณจะไม่ได้ฝึกเข้าไปเจอข้อมูลที่มันเยอะมากๆตัวอักษรก็เล็กมากๆเราต้องเข้าไปอ่านเข้าไปเช็คเข้าไปตรวจรายละเอียดแล้วก็จับให้เจอ

เธอว่าในแต่ละสาขาหรือในแต่ละแบบฟอร์มของ TCAT Fario มันต่างกันอย่างไรความต่างตรงนั้นคือความแตกต่างของแต่ละสาขาคือ DNA ที่แต่ละสาขาต้องการคณะเดียวกันวิศวกรรมศาสตร์บางโครงการต้องการให้น้องๆตอบคำถามบางอย่างในขณะที่วิศวกรรมศาสตร์บางโครงการต้องการเกรดต้องการผลการแข่งขันต้องการไปล่ารางวัลนะคะแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆเลยอย่างบางโครงการพี่นั้นยกตัวอย่างง่ายๆเลยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นการรับในรูปแบบที่1รอบที่1รอบที่1คือรอบโควต้าซึ่งจะเปิดรับสมัครในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าจุฬาลงกรณ์มีพอร์ตโฟลิโอรอบที่1รอบเดียวสมัครช่วงเวลาเดียวกันเลยนะคะในเดือนพฤศจิกายนเราบอกว่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเปิดรับพอร์ตโฟลิโอเราก็หานู่นหานี่เลยแต่พอไปดูเกณฑ์ของจุฬาลงกรณ์สิ่งที่จุฬาต้องการคือต้องการเด็กที่ผ่านค่ายสอวนค่าย2บางคนอาจจะงงเอ้ยสอวนนี่น่าจะเป็นพวกแพทย์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะค่ายสอวนเนี่ยไม่ได้เป็นแต่หมอเท่านั้น

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: มาคุยกันต่อนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อสักครู่โอ้โหฝนหนักมากจริงๆอาจจะเป็นข้อขัดข้องทางเทคนิคนะคะสัญญาณหลุดไปย้อนกลับไปนิดนึงนะคะที่เราพูดคุยกันในเรื่องของตัว TCAT Folio พี่ณัฐกำลังยกตัวอย่างการรับตรงการรับรอบพอร์ตโฟลิโอรอบที่1ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีถ้าหลุดไปถึงตรงนี้กลับมานะคะเรายังคุยกันทันยกตัวอย่างค่ะอย่างพาณิชยศาสตร์และการบัญชีพอบอกว่าเป็นรับรอบพอร์ตโฟลิโอหูหลายคนก็ออกแบบเยอะเลยว่ามันน่าจะใช้โน่นนี่นั่นแต่พอเข้าไปอ่านในระเบียบการจุฬาลงกรณ์จริงๆจะพบว่าขอน้องๆที่เคยผ่านค่ายสอวน.หลายคนก็ตกใจเลยสิอ้าวไม่ได้เตรียมการมาก่อนไม่ได้รู้มาก่อนคือถ้าเราอ่านและศึกษาระเบียบการของจุฬามาเราจะรู้เลยค่ะว่าการที่เราผ่านค่ายสอวน.ค่ายที่2เนี่ยบางคนจะเข้าใจว่าต้องเป็นแต่หมอหรือเปล่าไม่ใช่นะคะสอวน.เนี่ยในส่วนของพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเขามองหาอะไรคะเขามองหาหัวกะทิด้านคณิตศาสตร์เพราะเมื่อเข้ามาเรียนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแล้วเราไม่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะแต่เราใช้คณิตเป็นเครื่องมือในการเรียนอะไรคะในการเรียนบัญชีในการคิดลอจิกต่างๆของการบริหารเราใช้ในเรื่องของการเรียนทางด้านมาร์เก็ตติ้งเรื่องมีการวางแผนการตลาดต้องมีเรื่องของการคำนวณเรื่องของกำไรขาดทุนเงินคงคลังเงินค้างเดบิตเครดิตกำไรรายรับรายจ่ายนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องพอตัวเลขเนี่ยมันไปลิงก์กับเรื่องของคณิตศาสตร์ถ้าใครมีตรรกะทางด้านคณิตศาสตร์ที่เข้าใจแล้วก็มีความแม่นยำพอก็จะสามารถที่จะเข้าไปเรียนในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเนี่ยได้อย่างราบรื่นขึ้นแต่ขณะที่ใครที่ไม่เก่งคณิตเลยไม่เข้าใจคณิตเลยเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบด้วยหนักกว่านั้นเลยนะคือไม่ชอบคณิตศาสตร์เลยแต่อยากเรียนบัญชีอันเนี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความแตกต่างละเป็นเรื่องของความยากแล้วว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่จริงหรือเปล่าใช่ค่ะเนื่องจากบัญชีเนี่ยมันยังไงมันก็หนีไม่พ้นนะในเรื่องของการใช้ตัวเลขนะคะดังนั้นทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก็เลยมีการกำหนดไว้รวมถึงมีเรื่องของการสอบด้วยมีคะแนนในการสอบมีการสอบแซดวิชาแมทนะคะวิชาคณิตศาสตร์อะไรแบบนี้จะสังเกตเลยว่าเรียนทางด้านบัญชีของจุฬาก็ใช้แบบนึงแต่พอเราจะไปเรียนในด้านบัญชีของคณะอื่นมหาวิทยาลัยอื่นก็ใช้อีกแบบนึงถ้าน้องๆลองเข้าไปดูในตัวTCAT Folio เข้าไปในเว็บนะแล้วก็เข้าไปเลือกดู TCAT Folio เราจะเห็นชัดยิ่งกว่าชัดเลยแหละค่ะว่ามันมีเรื่องของความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกันว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยเขาจะกำหนดเกณฑ์อะไรที่เป็นตัวตนของเขาจุฬาต้องการคนที่แน่นในเรื่องวิชาการเขาก็กำหนดเกณฑ์แบบนี้ในขณะที่บางมหาวิทยาลัยอาจจะต้องการคนที่เป็นแชมป์ในเรื่องของผลการแข่งขันทางด้านการประกวดแผนธุรกิจก็ได้นะคะถึงได้ย้ำว่าใครที่บอกว่าตัว TCAT Folio เหมือนกันหมดเลย

0: เอ้ยนั่นคือคนที่ยังไม่ได้อ่าน KCAT Folio อย่างแท้จริงค่ะเพราะฉะนั้นลองเข้าไปวันนี้เด็กม .6 ทุกคนไม่ว่าคุณอยากจะเข้ารอบพอร์ตหรือไม่ลองเข้าไปเล่นเข้าไปใช้บริการ KCAT Folio ดูก่อนแล้วเข้าไปไล่ดูคณะที่เราสนใจบางทีคุณอาจจะพลาดบางคนเข้าใจว่าต้องมีกิจกรรมจุกๆแต่บางทีอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้ต้องการกิจกรรมมากก็ได้แต่เขาอาจจะต้องการผลการแข่งขันเขาอาจจะต้องการความชัดเขาอาจจะต้องการคนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเคยทำกิจกรรมด้านโน้นด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งจินตนาการไปว่าตัวเราอาจจะมีคุณสมบัติไม่ครบจนกว่าคุณจะได้เข้าไปในระบบ TCAT Folio แล้วคลิกเลือกสาขาที่คุณชอบมหาวิทยาลัยที่คุณรู้สึกใช่แล้วเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนแล้วถ้ามันไม่ตรงมันไม่ใช่มันไม่โดนแบบนั้นเราถึงค่อยบอกตัวเองว่าเราน่าจะไม่เหมาะกับรอบพอร์ตโฟลิโอแต่ถ้ามันตรงแล้วถ้ามันโดนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรอบหนึ่งที่มีความน่าสนใจในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยระบบ TCAS อันนี้คือเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะในรายการ Exclusive TCAS ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพี่นัทลาทุกคนไปก่อนแล้วเรากลับมาเจอกันในทุกๆวันอาทิตย์17:30 น.วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive TCAS กับพี่นัทณัฐยาเพชรวัฒนา เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
2: ์เรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญาณะค่ะ
1: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้ทั้งวันยังมีฝนตกลงมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าทางกทม.ยืนยันบอกว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วส่วนน้ำที่ท่วมสูงในหลายพื้นที่ก็บอกว่าเริ่มคลี่คลายเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะทางกรุงเทพมหานครก็จะเร่งสูบน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงนะคะคาดการณ์ว่าวันที่1ตุลาคมนี้ทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครในฐานะผู้ช่วยเลขาศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมโดยจุดที่ยังท่วมสูงส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ริมคลองสายหลักทั้งคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนคลองบางซื่อและคลองสามเสนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วโดยพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงอย่างเช่นที่สายไหมแฟลตคลองจันทร์เคหะล่มเก้าคูบอนคาดการว่าภายในวันพรุ่งนี้น้ำจะเริ่มลดลงและแห้งตามลำดับส่วนฝั่งลาดกระบังจะเป็นพื้นที่ที่น้ำลดลงช้าที่สุดเนื่องจากอยู่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยทางกทม.จะเร่งเพิ่มกำลังสูบน้ำในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและใช้รถสูบน้ำเคลื่อนที่ไปสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังตกค้างคาดว่าจะสามารถระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนฝนที่ตกลงมาก็จะเริ่มลดลงภายในคืนนี้
2: ตอนนี้ก็ตัวที่ลดลงได้ชัดก็จะเป็นในโซนของคลองบางซื่อนะคะซึ่งมีอุโมงค์บางซื่อด้วยแล้วก็เป็นโซนคลองสันเสนค่ะในส่วนของตัวคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรเนี่ยก็ยังมีระดับน้ำที่สูงอยู่แต่ก็ลดน้อยลงมาบ้างแล้วค่ะในระดับเซนติเมตรตัวที่เห็นจะชัดบางซอยนะคะเช่นสุขุมวิท63หรือเอกมัยเนี่ยเมื่อช่วงวัน2วันก่อนเนี่ยไม่สามารถลดวิ่งได้เลยตอนนี้เนี่ยก็คือแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังมีจุดที่เป็นน้ำท่วมขังที่เป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็ยังอยู่ใกล้คลองที่ยังไม่สามารถลดระดับได้บางจุดเท่านั้นค่ะ
0: ส่วนในวันพรุ่งนี้ที่ล่าสุดรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดพิเศษไปจนถึงวันที่29กันยายนขอความร่วมมือให้ประชาชน work from home และติดตามสถานการณ์จากเพจ

0: ยังจะมีการจำกัดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: และในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ค่ะมติครม.นัดพิเศษได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดเท่านั้นกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมค่ะขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบงก์ชาติยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
2: น่าจะมีการกำหนดให้มีการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับในบางจังหวัดบางพื้นที่นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกของการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนนะครับ
1: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นประธานการประชุมครม.นัดพิเศษผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะซึ่งได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีที่มาร่วมประชุมเนื่องจากช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่และเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกหากสถานการณ์ฝนตกเบาบางลงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ก็อาจจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ดีขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็มีการหารือกันกับนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดวันหยุดราชการพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนค่ะ
0: หลังการประชุมครม.นายอนุทินก็ระบุนะคะว่าที่ประชุมครม.นัดพิเศษมีมติให้ประกาศวันหยุดราชการจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม4จังหวัดนั่นก็คือกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการระหว่างวันที่28ถึง29กันยายนส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารทั่วไปและตลาดหลักทรัพย์มีการดำเนินการที่เกี่ยวกับเพย์เมนต์ที่ต้องเชื่อมต่อกับตลาดทุนโลกจึงยังต้องดำเนินการอยู่ส่วนทางด่วนทรัวเวให้บริการฟรียืดเวลาออกไปอีก2วันจนถึง24นาฬิกาของวันที่29กันยายน
1: ทางนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ย้ำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี14ข้อนะคะโดยเฉพาะการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันโดยรายงานข้อมูลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.จัดตั้งศูนย์แถลงข่าวชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่เวลา10นาฬิกาของทุกวันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาได้ทันทีในพื้นที่น้ำลดแล้วโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดในภาพรวมและให้คำมั่นสัญญาว่าข้อมูลที่สื่อสารผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้ามีความแม่นยำหน่วยงานต่างๆนั้นจะเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องประสบภัยเพียงลำพังค่ะ
2: ในช่วงที่ 2-3 วันที่ผ่านมาน
0: ายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งระดมกำลังรับมือน้ำท่วมทั่วประเทศนะคะถอดบทเรียนหาดใหญ่ค่ะแล้วก็บอกว่าให้วางแนวทางเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนพร้อมย้ำนะคะว่าในพื้นที่กรุงเทพต้องบูรณาการข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็เดินหน้าผลักดันโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคู่ขนานเจ้าพระยาเข้าครม.หวังที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคกลางในระยะยาววันอังคารนี้ค่ะหลังจากเดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการแถลงอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากน้ำท่วมโดยบอกว่ามาจากปริมาณฝนตกหนักต่อเนื่องเกินกว่ากำลังการระบายน้ำพร้อมกับสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการบริหารจัดการน้ำท่วมให้เป็นระบบนอกจากนี้ได้มีการสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามประสานงานแล้วก็แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีอำนาจในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการเพิ่มวงเงินให้กับจังหวัดแต่ละจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณและจัดการปัญหาในพื้นที่ได้ทันที
2: ในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพวกเราจะทำงานประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่มีการแยกว่าใครมาจากไหนหน่วยงานอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งท่านก็คงได้รับทราบมาแล้วว่าในการประชุมครั้งแรกเมื่อวานนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะครับณขณะนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติ ท่านได้ตัดสินใจประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย

0: เพราะฉะนั้นการทำงานต้องเป็นการบูรณาการอย่างเต็มที่นะครับรัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบทุกหน่วยงานด้วยนะครับไม่ใช่จะมาบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของกทม.ซึ่งเป็นเขตบริหารพิเศษเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าชัดชาติท่านต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นหลักวันนี้เราก็ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับ
1: นายอนุทินได้ระบุว่าสำหรับการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบก็จะดำเนินการอย่างเร่งรัดชดเชยความเสียหายให้เร็วที่สุดนะคะโดยทางกระทรวงมหาดไทยจะเร่งรวบรวมรายชื่อและสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัยเป็นรายครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือรวมถึงให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ที่ประสบภัยรัฐบาลก็จะใช้การถอดบทเรียนน้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วค่ะทำแผนฟื้นฟูทั้งถนนไฟฟ้าประปาขยะดูแลด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับความเสียหายทรัพย์สินที่อยู่อาศัยยานพาหนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาใดๆคณะกรรมการประกันภัยก็จะช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไข
0: หากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังกปภ.นะครับคณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วซึ่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับทางกปภ.ก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เอาประกันนะครับในทรัพย์สินเคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกันอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการไปยังคปภ.นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุด
1: ขณะเดียวกันรัฐบาลจะเดินหน้าโครงการระบายน้ำในเส้นทางชายนาฏป่าสักอ่าวไทยนะคะเพื่อช่วยระบายน้ำจากตอนบนของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลเอ่อลงมาจนถึงภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.อังคารนี้เบื้องต้นทางสำนักงบประมาณมีการแจ้งว่ามีการกันงบประมาณปี70เอาไว้แล้วค่ะ
2: หลังจากนั้นนายอนุทินพร้อมกับคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนพูดคุยกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ขอให้ผู้สูงอายุออกนอกพื้นที่ไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมอาจไม่ได้รับความสะดวกและมีความเสี่ยงติดเชื้อโรคต่างๆนายกรัฐมนตรีได้มีการใช้เงินส่วนตัวค่ะให้กับร้านขายลูกชิ้นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านขายก๋วยเตี๋ยวนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนเพราะว่าถ้ารอครัวเคลื่อนที่ก็อาจจะไม่ทันการขอให้ชุมชนนำอาหารที่ได้จากตรงนี้ไปบริหารจัดการก่อนแล้วก็เตรียมเยี่ยมศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนและหลังจากเสร็จการเยี่ยมชมชุนเยี่ยมชุมชนนายอนุทินได้ประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีผู้ราชการจังหวัด76จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นายอนุทินย้ำนะคะว่าต้องให้บริการช่วยเหลือประชาชนด้วยมาตรฐานที่สูงทั้งที่พักอาศัยอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและการอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนโดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับส่วนราชการและนายอำเภอลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเตรียมรับมือภัยพิบัติทุกรูปแบบสำหรับจังหวัดที่ยังไม่มีสถานการณ์ก็ให้เตรียมรับมืออย่างเต็มกำลังโดยประเมินความเสี่ยงและจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุเอาไว้ล่วงหน้าไม่รอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนแล้วดำเนินการแก้ไขในภายหลังและต้องมีระบบการรายงานผลกลับมายังผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนสื่อสารและรายงานสถานการณ์มายังหน่วยงานส่วนกลางอย่างทันต่อเหตุการณ์ด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาขยายความกันนะคะว่าแต่ละจุดนั้นที่มีผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมนั้นจะมีประเด็นปัญหาแตกต่างกันอย่างไรบ้างแต่ท่ามกลางสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ที่กำลังท่วมอยู่การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็มีขึ้นวันนี้ปิดหีบไปแล้วตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นนะคะท่ามกลางประชาชนที่ทยอยออกมาใช้สิทธิ์กันต่อเนื่องแม้ว่าหลายพื้นที่ฝนจะตกในช่วงก่อนปิดหีบและระหว่างวันก็ตามไปติดตามกับคุณกัญญารัตน์ลิ้มอนวยลาภรายงานสดจากเทศบาลนครขอนแก่นนะคะคุณกัญญารัตน์เชิญค่ะ
3: ค่ะคุณสิริมาคุณพิมพิมลค่ะฝนที่

0: กตลอดทั้งวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประชาชนชาวขอนแก่นนั้นออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าที่ทางกกต.ได้มีการตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณ60%นะคะซึ่งวันนี้เองค่ะการนับคะแนนนะคะในแต่ละหน่วยเลือกตั้งที่ทีมข่าวได้ไปสังเกตการบางหน่วยเลือกตั้งนั้นใช้เวลาในการนับคะแนนเพียงแค่20 นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศในช่วงก่อนปิดหีบวันนี้กันค่ะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่57ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะคะก็มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยมาใช้สิทธิ์ก่อนปิดหีบค่ะหลังจากที่ตลอดทั้งวันนี้มีฝนตกค่ะซึ่งทำให้คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพียงแค่167คนจากทั้งหมดนะคะของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้นะคะทั้งหมด645คนซึ่งหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็ไม่ถึง30%ค่ะซึ่งน้อยกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะโดยการเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมานั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า300คนค่ะสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่57นะคะทีมข่าวได้สังเกตการค่ะหลังจากที่มีการปิดหีบในเวลา17 นาฬิกาก็ใช้เวลาในการนับคะแนนเพียงแค่20 นาทีหน่วยนี้นะคะเบอร์2นะคะได้คะแนนอยู่ที่51 คะแนนลำดับที่2นะคะก็คือหมายเลข1ได้46 คะแนนและหมายเลข3แล้วก็หมายเลข4ตามลำดับค่ะแต่ที่น่าติดตามนะคะแล้วก็น่าสนใจนะคะนั่นก็คือจำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนนะคะมีจำนวน37 คะแนนและมีบัตรเสีย4 คะแนนค่ะไปดูบรรยากาศรอบนอกบ้างนะคะนี่เป็นบรรยากาศการเลือกตั้งบริเวณรอบนอกตัวเมืองอย่างที่เขตหน่วยเลือกตั้งที่4เขตเลือกตั้งที่1บ้านบึงฉิมตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะแม้ว่าวันนี้นะคะจะมีฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นอย่างต่อเนื่องจนเกือบถึงเวลา17 นาฬิกาค่ะคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็ได้เตรียมพร้อมในการนับคะแนนนะคะโดยเตรียมไฟส่องสว่างแบบแบตเตอรี่นะคะหากช่วงนับคะแนนนั้นเกิดไฟฟ้าดับค่ะเช่นเดียวกับบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่13บ้านโคกศรีตำบลโคกศรีอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะก็มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์จนถึงช่วงเวลาใกล้ปิดหีบเช่นกันสำหรับหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้นะคะมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ650คนมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ400คนค่ะสำหรับการเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นในครั้งนี้มีผู้สมัครนายกอบจขอนแก่นทั้งหมด4คนนะคะได้แก่หมายเลข1นายวัฒนาช่างเหลาหมายเลข2นายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์หมายเลข3นายศักดาศิลปะดอนบ่มและหมายเลข4นายพงศ์นิรันดร์อุทัยการจนกุลค่ะส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของจังหวัดขอนแก่นนะคะประมาณ 1,440,000 คนค่ะซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามคำสั่งของศาลอุทธรภาค4ค่ะที่ได้มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่จากกรณีที่มีผู้มอบเงินให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมระบุว่าเป็นเงินที่ผู้สมัครหมายเลข1นะคะโดยศาลนั้นได้รับฟังพยานหลักฐานว่ามีความน่าเชื่อถือค่ะคุณสิริมาคุณพิมพิมลคะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะผอ.กกต.ประจำจังหวัดขอนแก่นนะคะก็คาดการว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นจะมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าที่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งเป้าไว้นะคะโดยปัจจัยหลักอย่างที่บอกไปค่ะว่าน่าจะเกิดจากฝนตกหนักนะคะซึ่งวันนี้เองก็คาดว่าน่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินเวลา22 นาฬิกานะคะส่วนเรื่องร้องเรียนตอนนี้นะคะยังไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตเข้ามาค่ะเพียงแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะต้องมีเรื่องระหว่างการตรวจสอบ2เรื่องนะคะนั่นก็คือการหาเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหลังจากนี้เองนะคะก็จะต้องมีการสรุปของเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ขอบคุณคุณกัญญารัตน์ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เนเน่รอยัลกลับถึงภูเก็ตแล้วนะคะพร้อมกับครอบครัวและสมาชิกวงโอโซนหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21รับเงินรางวัลไป$1,000,000ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวภูเก็ตแล้วก็แฟนคลับค่ะนี่เป็นบรรยากาศการต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนะคะแล้วก็สมาชิกวงโอโซนหลังจากคว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้

0: ได้ซึ่งการต้อนรับครั้งนี้เริ่มที่หน้าห้างลามไลท์นะคะมีทั้งชาวภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่งกำลังใจแล้วก็กรีดต้อนรับนะคะเรียกน้องเนเน่เป็นลูกสาวภูเก็ตแล้วก็ลูกสาวชาวโลกค่ะก่อนถึงเวลาที่น้องเนเน่และวงโอโซนจะเดินทางมาถึงนะคะบรรยากาศบรรดาแฟนคลับแล้วก็ผู้ที่ติดตามน้องเนเน่ก็มารอแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับภาพน้องเนเน่เพื่อเป็นที่ระลึกพร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าอยากร่วมให้กำลังใจบางคนบอกว่าติดตามมาตั้งแต่เล่นกีตาร์ที่ตลาดนาคาเห็นพัฒนาการแล้วก็ยิ่งภูมิใจแล้วก็ดีใจกับน้องเนเน่ด้วยค่ะ
1: ช่วยแห่ให้กำลังใจน้องที่ได้แชมป์ของAGT อเมริกาก็ทาเลนต์ครับผมก็ติดตามน้องมานานครับตั้งแต่น้องเล่นดนตรีตั้งแต่ตลาดนาคาเด็กๆแล้วครับแล้วเราก็ไม่คิดว่าเขาจะแอบไปไกลขนาดนี้ไงเพราะว่าพอเราเริ่มรู้ว่าน้องเริ่มไปออดิชั่นแล้วคือติดเราก็เริ่มติดตามน้องมาเรื่อยก็ยินดีครับแล้วก็ได้เป็นเกียรติที่ได้ขี่นำน้อง
0: ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะทางจังหวัดภูเก็ตจัดขบวนรถ EV เปิดประทุนต้อนรับทั่วย่านเมืองเก่าภูเก็ตค่ะมีแก๊งรถมอเตอร์ไซค์ขับนำขบวนท่ามกลางชาวภูเก็ตแล้วก็แฟนคลับที่มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมความสามารถของเนเน่นะคะรวมทั้งสมาชิกวงโอโซนก่อนที่จะขึ้นเวทีบริเวณแยกชาร์เตอร์สัญลักษณ์สำคัญของเมืองภูเก็ตการกลับบ้านครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตนะคะเมื่อเยาวชนจากบ้านเกิดสามารถก้าวจากเวทีดนตรีในจังหวัดสู่ระดับโลกแล้วก็นำชื่อภูเก็ตไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกค่ะ

0: วลานี้หลายชุมชนในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็ขังมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ถึงแม้ว่าฝนจะลดลงระดับน้ำบางจุดลดลงไปเล็กน้อยแต่ก็คาดว่าน่าจะต้องใช้เวลา 2-3 วันกว่าที่น้ำจะแห้งเพราะฉะนั้นการเดินทางแค่เดินทางออกจากบ้านมาข้างนอกก็ยากลำบากแล้วนะคะเหมือนกับพวกเราที่ต้องเดินทางออกจากบ้านเช่นกันเพื่อมาทำงานนะคะและคุณภัทราชวนชมผู้สื่อข่าวของเราก็ต้องมาทำงานที่ไทย PBS เช่นกันเธอเดินทางออกจากบ้านที่ซอยวิภาวดีรังสิต82มาไทย PBS ด้วยความทุลักทุเลค่ะ
1: ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ซอยวิภาวดีรังสิต82เขตดอนเมืองนะคะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสุภลักษณ์ค่ะที่นี่มีประมาณ200ครัวเรือนได้นะคะตอนนี้ทั้งหมู่บ้านก็ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่แล้วค่ะถนนสายหลักนะคะถนนเส้นหลักของหมู่บ้านก็น้ำท่วมสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรได้ค่ะที่น้ำท่วมแบบนี้ก็เพราะว่าฝนตกตั้งแต่คืนวันพฤหัสนะคะต่อเนื่องมาวันศุกร์ช่วงค่ำๆวันศุกร์เป็นลักษณะน้ำระบายไม่ทันค่ะยังไม่สูงขนาดนี้นะคะแต่ว่าต่อเนื่องวันเสาร์ที่ฝนตกหนักก็ทำให้น้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
2: หนึ่งน้ำเข้าบ้านค่ะแล้วก็น้ำขังแล้วฝนก็ตกตลอดขังมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยแต่คืนวันศุกร
1: ์ค่ะเข้าน้ำเข้าชั้นหนึ่งไหมคะ
2: เข้าเหมือนกันค่ะเข้าชั้นหนึ่งทั้งหมดเลยมาจากตามท่อเนี่ยค่ะแล้วก็ล้นมาเรื่อยๆแล้วทุกหมู่บ้านไอ้ในซอยทั้งหมู่บ้านเลยค่ะทั่วมาตลอดทั้งซอยทุกซอยเลย8ซอยมาจากในคลองด้วยค่ะข้างหลัง
1: ค่ะ
2: ใช้ห้องน้ำกันไม่ได้ค่ะห้องน้ำใช้ไม่ได้แล้วน้ำก็เอิบแล้วลำบากมากเลยค่ะ
1: แล้วตอนนี้อาหารเป็นยังไงบ้างคะอาหารพอไหมคะ
3: อาหารก็ตอนนี้ก็ใส่เพื่อนบ้านช่วยกันดูแลแต่ยังไม่สามารถที่จะสั่งจากข้างนอกได้ไม่สะดวกที่จะออกไป
1: ค่ะ
3: ก็ยังไม่เห็นมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลนะพูดถึงนะ
1: ค่ะตอนนี้เรากังวลอะไรไหมคะสถานการณ
3: ์กังวลว่าคือถ้าแค่ระดับเนี้ยก็ยังพอรับได้นะรอเวลาที่มันจะลดแต่ถ้าเกิดน้ำมาเพิ่มจากเช้าเนี่ยที่น่ากังวล
1: นะคะก็มีคนนำรถมาจอด

0: ียหายจากน้ำท่วมค่ะยาวขึ้นไปเลยนะคะยาวขึ้นไปบนโทเวเลยค่ะการจราจรก็ถนนโล่งกว่าปกตินะคะแต่ก็มีรถสัญจรมาบ้างรถโดยสารประจำทางก็ยังให้บริการตามปกตินะคะตอนนี้ที่ฉันอยู่บนรถเมล์กำลังจะนั่งไปไทย PBS ค่ะแต่ว่าการสัญจรก็ค่อนข้างลำบากนะคะตั้งแต่ก่อนสนามบินดอนเมืองเป็นต้นไปก็น้ำท่วมสูงค่ะสัญจรลำบากนะคะให้คุณผู้ชมดูน้ำท่วมนี่นะคะถ้าเป็นฝั่งซ้ายมือเนี่ยค่ะน้ำก็สูงเกือบถึงขอบทางเลยนะคะประมาณครึ่งล้อรถยนต์ได้ค่ะรถจักรยานยนต์สัญจรไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางค่ะ
1: วิ่งจากหลังติดไปสะพานพระราม5ชลบุรี
0: แล้วน้ำท่วมแบบนี้ค่ะต้องมีการปรับเส้นทางอะไรไหมคะ
1: ปรับครับปรับเพราะว่าเป็นบางเส้นทางครับที่ว่าจะต้องปรับอันไหนที่เข้าไม่ได้เราก็ต้องเรียก
0: ค่ะตรงนี้ค่ะจากที่เรามาจากรังสิตอะค่ะจุดไหนที่เริ่มท่วมแล้วก็แบบเริ่มสัญจรลำบากอะค่ะ
1: ก็ตั้งแต่ออกมาจากกระปูเลยตั้งแต่พระราม200ปีไล่มาเลย
0: แล้วบางจุดเราไม่ได้จอดเราจะผู้โดยสารเขายังไงดีให้เขาลงต่อตรงจุดตรงไหนอะไรยังไงคะ
2: ก็บอกว่าต้องขอประธานอภัยด้วยนะคะพอดีว่ารถเข้าไปจอดไม่ได้จะทำให้รถดับหรือว่าไปกันได้ทั้งคันเลยก็ขอให้ผู้โดยสารเดินลงไปอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยขออภัยที่ขอไม่สะดวกนะตรงนี้ก็ทำให้เราต้องปรับการเดินทางใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะที
3: ลองครั้งแรกเหมือนกันปกติไม่ได้เดินทางแบบไ
0: ทยปกติคือเราใช้รถยนต์ส่วนตัว
3: ใช่ครับไม่ครับใช้ BTS มากกว่า
0: แล้วบ้านเราน้ำท่วมเยอะไหมคะอยู่โซนไหนครับพี
3: ่บ้านจะเป็นท่วมนะแต่ว่ารอบๆมันท่วม
0: ฝนก็ยังตกเป็นระยะเลยนะคะหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปตลอดเส้นทางค่ะตรงนี้บริเวณแยกหลักสี่นะคะก็มีคนนำรถยนต์มาจอดไว้ค่ะป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมนะคะก็มาจอดกันสองข้างทางเลยค่ะปั๊มน้ำมันก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะนี่นะคะรถจักรยานยนต์ก็ไปต่อไม่ได้แล้วค่ะต้องจอด
4: เ
0: พราะว่าน้ำก็ยังสูงอยู่นะคะจากที่สังเกตก็ประมาณครึ่งล้อรถยนต์เลยค่ะตรงนี้โทเวใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าน้ำท่วมสูงค่ะปิดให้บริการตรงนี้บริเวณหน้าโรงเรียนพทัยอุดมศึกษานะคะระดับน้ำสูงมากค่ะเกือบถึงขอบแบริเออร์เลยนะคะตอนนี้ดิฉันมาถึงไทย PBS แล้วนะคะรถเมย์ก็จอดฝั่งตรงข้ามค่ะแล้วก็ค่อยๆเดินลุยน้ำมาแล้วก็มาสะพานลอยตรงนี้นะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินเข้าแล้วค่ะตรงนี้สะพานลอยหน้าไทย PBS นะคะน้ำก็ท่วมสูงพอสมควรต้องระมัดระวังในการเดินนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะลื่น
5: นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการเดินทางไปทำงานเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าอีกหลายท่านที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ไปทำงานกันอย่างยากลำบากเช่นเดียวกันนะคะไปดูความยากลำบากของเกษตรกรกันหน่อยนะคะฟาร์มนกกระทากว่า20ฟาร์มในพื้นที่ตำบลหนองน้ำเค็มอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำถ้าฟาร์มนกกระทาทั้งหมดถูกน้ำท่วมคาดว่ามูลค่าความเสียหายรวมกันไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนะคะไปดูภารกิจที่มีการย้ายนกกระทากับผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
6: คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาดูฟาร์มนกกระทาที่หมู่5ตำบลลาดน้ำเค็มอำเภอประไคฮะอยุธยาหลังจากที่ฝนตกลงมานะฮะตอนนี้ยังไม่หายตกเลยฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าระดับน้ำกำลังสูงขึ้นซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำน้อยแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยฮะจะมีการระบายน้ำเข้ามาในทุ่งของป่าโมกแล้วก็ติดอำเภอประไคด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับแต่อย่างไรก็ตามนกกระทาตรงนี้อาจจะตายได้นะเพราะว่าไม่มีการเตือนว่าตรงนี้มีนกที่ให้เขามาเลี้ยงนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะเก็บนกตรงนี้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเหลืออีกต้องประมาณเกือบ45วันนะตรงนี้เป็นยังไงครับพี
7: ่ตรงนี้นะคะ
6: ครับ
7: มันเป็นที่ลุ่มค่ะเป็นที่รับน้ำใช่ค่ะแต่ว่าตอนแรกอ่ะเราเอาไข่มา

0: แล้วก็คือเราดูทุกอย่างแล้วว่าน้ำไม่มีแน่นอนเราเลยสั่งไข่มาเลี้ยงค่ะแล้วพอนกเกิดมาแล้วน้ำมาเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้จะทำไงแล้วตอนนี้ค่ะ
1: อ๋อนี่เป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับพี
0: ่ตอนนี้5วันแล้วค่ะใช
1: ่อ๋อ5วันแล้วตอนนี้จะอีกกี่วันถึงจะได
0: ้พี่จะจับอีก38วันใช่ค่ะ
1: 38วัน
0: ถึงจะจับได
1: ้บางรายก็เกือบ40วัน4วัน
0: เพราะว่าเราแยกเพศค่ะตัวเมีย30วันจับได้แล้วตัวผู้38วันใช่ค่ะ
1: และน้ำที่จะมาเนี้ยเรากังวลอะไรไหมฮะ
0: กลัวท่วมนกเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ใช่มันจะสร้างความเสียหายให้เรา มาก
1: พี่ครับตรงนี้เราเลี้ยงพื้นที่นี้มีประมาณกี่ฟาร์มฮะ
2: น่าจะ10น่าจะเป็น10
3: 20
2: ตรง20
3: รวม20ฟาร์มครับ
1: อ๋อเหรอฮะครับตรงนี้กังวลอะไรบ้าง
2: กังวลเรื่องน้ำอย่างเดียวครับ
1: ครับ
2: ก็ตอนนกยังไม่ได้จับนะครับ
3: ตอนแรกน้ำว่ามันท่าไม่มีครับและจังหวะช่วงนั้นนกกระทาเขาตั้งหยุดไข่เชื้ออย่างเงี้ยแล้วก็เลยว่าเราแล้วพอดูน้ำมันทำท่าไม่มีก็เลยตั้งไข่เข้า
1: ครับ
3: และเนี่ยครับน้ำมันมาอย่างเงี้ยก็โอ้โหก็เป็นกังวลกันทั้งหมดครับแล้วนกกระทามันย้ายกันไม่
1: ค่อยตอนแรกไม่ได้ฟังว่าเขาห้ามอะไรในช่วงนี้นะ
3: ตอนแรกอ่ะเขาก็บอกว่าน้ำไม่มี
1: อ๋อ
3: แล้วก็แล้วช่วงจังหวะนกหยุดและจังหวะที่แบบพอเขาปล่อยไข่เชื้ออย่างเงี้ยแล้วพอฟังว่าน้ำไม่มีก็เลยต้องเอาไข่เข้าก่อน
1: อ
3: แต่จังหวะมันเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรด้วยนะครับ
1: ไข่เราก็ไปซื้อมา
3: ครับก็ต้องมาลงทุนหมด
1: อ๋อแล้วตอนนี้คือถ้าน้ำมาเนี่ยเอาไปไหนไม่ได้
3: ไม่ได้
1: แล้วเห็นบอกข้างหลังนี่เป็นที่รับน้ำด้วย
3: รับทั้งหมดครับอ้าวเนี่ยทั้งหมดเลยครับ
1: ตอนนี้ก็กำลังจะปล่อย
3: ครับ
1: ก็เลยกังวล
3: ก็โหกังวลแน่ครับกลางคืนมันแทบไม่ได้นอนอยู่แล้ว
1: กี่ฟาร์มเนี่ยตรงนี้
4: เนี่ยครับที่มากันเนี่ยทั้งเลี้ยงนกทั้งนั้นเลย
5: 20ฟาร์ม
1: เกือบ20ฟาร์มถ้าความเสียหายทั้งหมดนี่ก็เสียหายเยอะสิครับ
3: โอ้โหก็
4: เป็นล้านนะ
3: ก็เป็นล้านนะน่าเป็นนะครับ
4: ล้าน
1: เป็นล้านเลยนะ
3: ครับ
1: โอเคฮะ
6: ผลกระทบเกี่ยวกับน้ำตอนนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่จริงๆนะคะแม้แต่ภาคเหนือก็มีหลายจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเช่นกันอย่างที่นครสวรรค์น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงหลากเข้าท่วมถนนสายหลักแล้วก็มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากค่ะน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงบริเวณเกาะแก่งใหม่ตำบลแม่เลอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ด้านล่างนะคะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองใต้อำเภอลาดยาวถนนสายลาดยาวเขาชนกันน้ำท่วมสูงระดับ 30-40 เซนติเมตรเป็นระยะทางยาวมากกว่า500เมตรการสัญจรก็ค่อนข้างยากลำบากบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมมากกว่า50หลังคาเรือนค่ะชาวบ้านหนองใต้บอกว่าน้ำที่ท่วมนั้นเกิดจากฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนโดยน้ำมาประมาณ4ทุ่มเก็บข้าวของกันไม่ทันแล้วก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าเดินทางออกไปข้างนอกลำบากแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าในพื้นที่ฝนก็ยังคงตกหนักค่ะ
7: ยังนี่พอรถไม่วิ่งแล้วจะดูตำหนินี่เสาบ้านยังไม่ลดจ้ะยังไม่ลดกังวลป้ากังวลหาที่นอนไม่ได้ก็กลัวถ้าขึ้นเยอะกันนี้เหมือนปีที่แล้วนะเดือดร้อนมากยิ่งกันนี้อีก
6: ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะในงานต่างๆเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย4หมู่บ้านในตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยหลังจากที่เผชิญกับน้ำป่าหลากรุนแรงบ้านพักทรัพย์สินเสียหายไฟฟ้าถูกตัดขาดการสื่อสารถูกตัดขาดโดยเฉพาะบ้านกอมูเดอร์ที่น้ำป่ามาเร็วจนชาวบ้านขนของหนีน้ำไม่ทันบ้านพังเสียหาย5หลังแล้วก็เสียหายบางส่วนเกือบ20หลังรวม4หมู่บ้านก็เสียหายไปกว่า80หลังคาเรือนนะคะนอกจากทรัพย์สินแล้วก็ยังมีรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าของในบ้านที่น้ำพัดไปกับกระแสน้ำอาคารศูนย์การเกษตรของอบต. 2หลังน้ำพัดไปทั้งหลังนะคะถนนในหมู่บ้านสะพานระบบประปาหมู่บ้านเสียหายหนักไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้เพราะว่าเสาไฟฟ้าหักโค่นหลายจุดนอกจากนี้ก็มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบไปด้วย3แห่งที่อำเภอแม่เสรียงค่ะทหารพรานร่วมกับอบต.แม่เหาะและชาวบ้านช่วยกันสร้างสะพานชั่วคราวทำทดแทนสะพานที่ถูกน้ำป่ากัดเซาะเสียหายในช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถสัญจรได้ค่ะ
8: ระดับน้ำท่วมในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมายังคงเพิ่มสูงนะคะหลังจากที่น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลลงมาเติมค่ะโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำตะคองระดับน้ำเนี่ยค่ะท่วมบ้านเรือนสูงเกือบ1เมตรค่ะ

0: ำรวจทางหลวงอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาฝากกระแสน้ำเข้าไปส่งอาหารและน้ำดื่มให้กับชาวบ้านบ้านโป่งประทุนตำบลปักช่องที่บ้านเรือนถูกน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลเข้าท่วมและก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของและก็อพยพออกจากพื้นที่ได้ทันหลายครอบครัวจึงอาศัยอยู่บนชั้น2ของตัวบ้านตอนนี้เริ่มขาดแคลนอาหารนะคะขณะเดียวกันก็พบว่าน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่6ตำบลของอำเภอปากช่องโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำตะคองที่ระดับน้ำท่วมสูงน้ำยังไหลเข้าท่วมตัวเมืองปากช่องโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจระดับน้ำท่วมถนนมิตรภาพสายเก่าสูงถึง 30-50 ซมทำให้รถสัญจรไปมาต้องเพิ่มความระมัดระวังซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ภายในบ้านให้อยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ยังคงขยายวงกว้างค่ะน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือท้องแบนเข้าไปลำเลียงผู้สูงอายุและผู้ป่วยออกจากพื้นที่หลังจากที่ระดับน้ำเพิ่มสูงบางจุดมีรายงานนะคะว่าสูงถึง1เมตร60เซนติเมตรขณะที่น้ำยังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนางรองได้รับผลกระทบชาวบ้านเนี่ยค่ะเกือบ100หลังคาเรือนชาวบ้านก็นำกระสอบทรายมากั้นเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมภายในบ้านพักซึ่งส่วนใหญ่ยังพักอาศัยอยู่ภายในบ้านแต่ก็มีการขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงเนื่องจากปริมาณน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นจากฝนที่ตกและน้ำเหนือจากจังหวัดสุรินทร์ที่ไหลลงมาสมทบต่อเนื่องค่ะ
1: ในโซนพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะตอนนี้น่าห่วงหลายจุดด้วยกันนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่หลายพื้นที่ตอนนี้กำลังเร่งขอความช่วยเหลือแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่กันแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่เช่นกันนะคะอย่างที่อำเภอนาดีที่ตอนนี้ก็สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจค่ะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเร่งช่วยหมูในฟาร์มในพื้นที่บ้านหนองแหนอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะน้ำท่วมฟาร์มหมูประมาณ100ตัวก็ต้องทำเป็นทุ่นลอยแบบนี้แล้วก็ลอยคอให้หมูสามารถออกจากพื้นที่ได้หลังจากที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงส่วนนี้เป็นภาพที่ทำให้เห็นพื้นที่ของบ้านสัมพันตาอำเภอนาดีที่พบว่าถนนมุ่งหน้าไปนาแขมรวมถึงเส้นทางจากสามแยกท่ามะกอกมุ่งหน้าบ้านแก้งตำบลสัมพันตาน้ำท่วมสูงรถเล็กรถใหญ่ก็ไปไม่ได้ทั้งคู่นะคะขณะที่ถนนสาย304บริเวณบ้านนางเลงตำบลกบินอำเภอกบินบุรีที่รับน้ำมาจากแควพระปรงน้ำล้นเข้าท่วมถนนทั้ง4ช่องทางระดับน้ำบางจุดสูงประมาณ80เซนติเมตรขณะที่จังหวัดสระแก้วในภาพรวมมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ7อำเภอจากทั้งหมด9อำเภอจุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 8,000 คนแล้วก็มีน้ำท่วมสูงต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ถ้าไปดูที่บริเวณตลาดโรงเกลือระดับน้ำบนถนนสีเพนตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ว่ามวลน้ำส่วนใหญ่เนี่ยไหลลงสู่พื้นที่ต่ำซึ่งอยู่บริเวณด้านท้ายตลาดติดกับคลองพรมโหดก็ทำให้ประชาชนต้องเดินลุยน้ำออกมาซื้อหาอาหารเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดสระแก้วระบุว่าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงต่อเนื่องเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละ 5-10 เซนติเมตรถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันส่วนการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตอนนี้ลดการระบายน้ำจากเดิมประมาณ8ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะ
0: ที่จังหวัดระยองฝนที่ตกหนักยังทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายแล้วก็อำเภอเมืองระยองนะคะบริเวณสี่แยกไฟแดงชากกอไผ่ตำบลชากระบกอำเภอบ้านค่ายน้ำป่าไหลเข้าท่วมถนนสูงประมาณ50เซนติเมตรรถที่สัญจรผ่านต้องใช้ความระมัดระวังขณะที่ถนนเชิงเนินชากบกชากระบกมีน้ำล้นจากคลองเข้าท่วมผิวถนนเป็นระยะเช่นกันส่วนภายในซอยชุมชนบ้านหนองมะปริงน้ำท่วมยาวกว่า1กิโลเมตรมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือนขณะที่ถนนบ้านหนองมหาตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองมวลน้ำเริ่มทะลักจากทางระบายน้ำเข้าท่วมผิวถนนแล้วก็บ้านเรือนทั้งสองฝั่งค่ะที่จังหวัดชลบุรีสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอพนัสนิคมยังน่าเป็นห่วงหลังจากมวลน้ำไหลเข้าตัวเมืองอย่างรวดเร็วหลายจุดมีน้ำท่วมประมาณ30เซนติเมตรถึง60เซนติเมตรท่วมบ้านเรือนอาคารพาณิชย์และสถานที่ราชการ

0: บริเวณตลาดจักสานพนัสนิคมมีน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรร้านค้าหลายแห่งต้องหยุดค้าขายชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและกู้ภัยระดมเรือเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้พร้อมนำอาหารและก็น้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายสถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังถ้ามีฝนตกลงมาเพิ่มเนื่องจากพนัสนิคมเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอบ้านบึงและอำเภอหนองใหญ่ก่อนที่มวลน้ำจะไหลต่อไปยังอำเภอพานทองและแม่น้ำบางปะกง
1: ปีนี้เป็นไงบ้างครับพี่ระดับน้ำมาไวไหมครับ
2: มากครับ
1: ตั้งตัวไม่ทันเลยใช่ไหมครับ
3: และนี่เป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน3คนนะคะเนื่องจากว่า3คนนี้อยู่ในรถกระบะแล้วรถกระบะถูกน้ำป่าซัดตกลงไปในห้วยตะโสดบริเวณบ้านหนองสีมงคลอำเภอไซโยกค่ะเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านพยายามช่วยกันนะคะฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือคือทั้ง3คนเนี่ยน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดรถออกจากเส้นทางก็ต้องปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้รอความช่วยเหลือก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงตัวแล้วก็ช่วยพาตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง3วันก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอไซโยกตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาน้ำจากเทือกเขาไหลเข้าท่วมโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตและโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรวมถึงบ้านเรือนประชาชนริมถนนสายไซโยกทองผาภูมิบ้านเรือนบางจุดน้ำท่วมประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะเจ้าหน้าที่และกู้ภัยต้องเร่งช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงขณะที่ช่วงบ่ายระดับน้ำบริเวณโรงเรียนและโรงพยาบาลเริ่มลดลงแต่ก็ยังคงมีน้ำป่าไหลเข้าพื้นที่ต่อเนื่องประกอบกับยังมีฝนตกนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
4: ดูการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะที่สนามบินดอนเมืองช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันก็ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกสนามบินแต่ว่าตามรายงานเนี่ยรถยนต์ยังสามารถสัญจรได้ตามปกติค่ะ
0: บรรยากาศการเดินทางที่สนามบินดอนเมืองช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะบริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกภายในประเทศขณะที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณประตูขาเข้าและออกที่สนามบินบนถนนวิภาวดีรังสิตนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยบอกว่าที่สนามบินดอนเมืองได้มีการดำเนินการจัดสรรเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติหน้าที่เร่งระบายคิวรอบริเวณดังกล่าวแล้วปัจจุบันจำนวนผู้โดยสารณจุดตรวจค้นเบาบางลงและสามารถบริหารจัดการให้เข้าสู่ภาวะปกติส่วนจุดที่น้ำท่วมขังบริเวณประตูเข้าออกสนามบินรถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ตามปกติขณะที่รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะผู้โดยสารสามารถใช้เดินทางเข้าออกท่าอากาศยานได้สะดวกมากขึ้นเนื่องจากการเดินทางด้วยรถยนต์ยังมีข้อจำกัดขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์น้ำท่วมจากเดิมสิ้นสุดวันนี้แต่ว่าบางพื้นที่ยังไม่คลี่คลายค่ะจึงขยายระยะเวลาออกไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันที่29กันยายนครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครอุดรรัตยาศรีรัตน์บางนาอัตตลงฉลองรัตน์กาญจนาภิเษกบูรพาวิถีและประจิมรัชยาค่ะ

ที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นั้นนะคะเป็น2จุดหลักๆที่ตอนนี้กำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะนั่นก็คือที่แฟลตคลองจันในเขตบางกะปิอีกจุดหนึ่งก็คือเคหะร่มเกล้าในเขตลาดกระบังคือทั้ง2จุดนี้ค่ะมีผู้ที่ตกค้างอยู่นับหมื่นคนในแต่ละจุดการอพยพคนออกจากพื้นที่เป็นหมื่นคนมันทำได้ยากลำบากนะคะมันจะมีจุดอพยพที่อยู่ในชุมชนเนี่ยซึ่ง

0: องรับได้จำนวนจำกัดส่วนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่สจ.ร.นะคะก็ทำได้แค่บางส่วนเท่านั้นเพราะว่าจุดอพยพในชุมชนเนี่ยเต็มแล้วล้นแล้วและการที่จะนำเอาอาหารสิ่งของเข้าไปดูแลช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ภายในพื้นที่ชุมชนทั้ง2จุดเนี่ยมันทำไม่ได้ง่ายๆด้วยเพราะว่าคนเป็นหมื่นเนี่ยค่ะทั้งอาหารทั้งของใช้ที่จำเป็นเนี่ยมันยากลำบากและการใช้ชีวิตอยู่ภายในตอนนี้ไฟฟ้าน้ำประปาสาธารณูปโภคถูกตัดขาดด้วยก็มีความพยายามของคนในพื้นที่เหมือนกันที่พยายามจะอย่างเช่นน้ำประปาเนี่ยพยายามจะต่อท่อแล้วก็กระจายน้ำให้ได้ทั่วถึงมีมาม่ามีอาหารก็พยายามที่จะกระจายไปให้ทั่วถึงกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์ล่าสุดกันดีกว่าสำหรับในพื้นที่ของแฟลตเคหะคลองจันนะคะตรงนั้นมี30อาคารตอนนี้เรียกว่า 4,000 กว่าครอบครัวนะคะที่อยู่ในภาวะที่ไม่มีน้ำประปาใช้ไม่มีน้ำดื่มไม่มีอาหารคือเข้าไปเนี่ยเข้าไปได้ยากลำบากด้วยนะคะน้ำท่วมสูงหลายภาคส่วนกำลังระดมกำลังเข้าไปพื้นที่ให้ความช่วยเหลือนะคะช่วงนี้ไปติดตามกับคุณเจษฎาต้นจำปารายงานสดจากแฟลตคลองจันค่ะเชิญค่ะคุณเจษฎา
1: ครับคุณศิริมาคุณพิมพิมลครับสถานการณ์ในพื้นที่เคหะคลองจันตอนนี้เรียกได้ว่าวิกฤตแล้วนะครับนอกจากวิกฤตระดับน้ำที่สูงและทรงตัวยังไม่ลดลงยังคงวิกฤตในเรื่องของอาหารรวมไปถึงอุปโภคบริโภคน้ำประปาแล้วก็บางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นบรรยากาศของชาวบ้านที่มายืนรอบริเวณปากซอยเสรีไทย5นะครับรอที่จะขึ้นเรือเพื่อที่จะเข้าไปที่อาคารพักอาศัยเนื่องจากว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก็ได้ออกจากพื้นที่เพื่อที่จะไปเตรียมซื้อน้ำเปล่าไปเตรียมซื้อของสดมากักตุนไว้นะครับเพราะว่าระดับน้ำหลังจากจุดที่ชาวบ้านยืนอยู่นี้ระดับน้ำนี่สูงในระดับอกเลยนะครับการที่จะเดินลุยออกไปมาไปออกมาข้างนอกเพื่อจะไปซื้อของเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับนี่เป็นภาพบรรยากาศของผู้พักอาศัยในแฟลตเคหะคลองจันครับตลอดทั้งวันพวกเขาต้องเดินลุยน้ำออกมาซื้อเสบียงแล้วก็ของใช้จำเป็นชาวบ้านสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าระดับน้ำที่ท่วมสูงทำให้การเดินทางนั้นเข้าออกยากลำบากซึ่งภายในเนี่ยมีทั้งกลุ่มที่เป็นคนเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุจำนวนมากบางครอบครัวเลยต้องส่งตัวแทนนะครับออกมาซื้อของแต่ก็ยังถือว่ายังไม่เพียงพอพวกเขาจึงอยากขอวิงวอนให้กับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของอาหารและน้ำดื่มครับ
2: มาจากแฟลต5ค่ะวันนี้เราเอาถุงยังชีพประธานและผู้จัดการนำมาให้ร้อยกว่าชุดพอลูกบ้าน
3: โทรไปหายหมด
2: แจ้งว่าไม่มีอาหารเลย
3: เดียวหายหมดครับประมาณเท่านี
4: ้คนอยู่เยอะไหมครับว่าจะขึ้นไปดูเท่าไหร่
2: เยอะค่ะเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปที่ซอย19ได้เลย
4: ซอย19
1: ขณะที่บางอาคารครับจำเป็นจะต้องตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเหตุไฟรั่วจนมีผู้เสียชีวิตแต่ปัญหาที่ทุกอาคารต้องเจอเหมือนกันก็คือตอนนี้น้ำประปาไม่ไหลนะครับเพราะว่าน้ำทะลักเข้าท่วมระบบกระจายน้ำในอาคารอย่างคุณยายท่านนี้ครับคุณผู้ชมไม่มีน้ำใช้มาแล้วกว่า2วันนะครับท่านอยู่ที่อาคาร5แล้วก็ต้องรองน้ำฝนแล้วก็ไปตักน้ำที่ท่วมขังนั้นมาใช้ประทังชีวิตไปก่อนครับ
4: แล้วมีต้องไปเอายาเป็นประจำไหมเนี
5: ่
4: ย
5: ไปครับแต่เพิ่งไปมาเนี่ยเพิ่งไปมาค่ะอยู่กัน3คนเนี่ยน้ำไม่มีเลยข้าวคือก็ไม่มี
6: แล้วก็ข้าวก็ไม่มีเนี่ยก็ลำบากเนี่ยคนแก่แม่เป็นเบาหวานด้วย
4: ครับ
6: ไปหาหมอก็ไม่ได้พี
4: ่ครับ
7: เงียบแล้วนะ
5: เนี่ยแล้วก
6: ็ให้ทางการมาช่วยเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครนะ
1: ความเดือดร้อนนี้ครับคุณผู้ชมทำให้วันนี้คนที่อาศัยอยู่ภายในอาคาร5นั้นต้องร่วมกันช่วยซ่อมแซมระบบกระจายน้ำของอาคารกันเองนะครับเพื่อที่จะกู้คืนระบบกระจายน้ำให้สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติครับ
8: เคยน้ำท่วมปี54ก็ไม่ถึงนะครับแต่ปีนี้หนักสุดตั้งแต่พี่มาอยู่ตั้งแต่ปี28เนี่ยน้ำไม่เคยท่วมเลยการป้องกันการระวังเนี่ยเลยชะล่าใจไปนิดหนึ่งประกอบกับรัฐบาลบอกว่าเอาอยู่พอเอาอยู่ปั๊บเราก็ต้องเชื่อเขาใช่ไหมเพราะเขาเป็นรัฐบาลไม่นั่นเราคนอื่นไปเป็นซะดีกว่าใช่ไหมเอาใครไปเป็นก็ได้เพราะเขารู้น้ำจะท่วมแต่เขาบอกเอา

0: ขาเอาอยู่แต่เราไม่อยู่หรอก
1: เนื่องจากแฟลตเคหะคลองจันนั้นค่อนข้างใหญ่นะครับตอนนี้มีการแบ่งพื้นที่การช่วยเหลือออกเป็นส่วน2ส่วนหลักๆนะครับโดยส่วนแรกนะครับตั้งแต่อาคาร1จนถึงอาคาร20นะครับมีทีมของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับตำรวจและก็ทางสกในพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยหลายมูลนิธินะครับโดยมีการตั้งกองอำนวยการอยู่ที่บริเวณแยกนิด้านะครับส่วนโซนที่2คืออาคารที่21ถึง30นะครับโซนนี้เนี่ยดูแลโดยมูลนิธิสยามรวมใจร่วมกับหน่วยงานมูลนิธิอื่นๆโดยตั้งกองอำนวยการอยู่สะพานข้ามแยกตรงข้ามมูลนิธิโดยคืนนี้ครับเจ้าหน้าที่จะทยอยกันนำอาหารและก็น้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายพร้อมเฝ้าระวังครับเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกในยามฉุกเฉินคุณศิริมาครับถ้าดูจากสถานการณ์ตอนนี้นับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นฝนในพื้นที่เริ่มตกน้อยลงนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยฝนยังคงตกลงมาเรื่อยๆก็นับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มการระบายน้ำในคลองแสนแสบสามารถระบายได้มากขึ้นนั้นน้ำในพื้นที่เคหะคลองจันนั้นอาจจะลดระดับลงครับ
2: ค่ะขอบคุณคุณเจษดานะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: คุณผู้ชมอีกจุดนึงที่ก็หนักไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือที่เคหะล่มเก้าเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะระดับน้ำเนี่ยค่ะตอนนี้ยังท่วมสูงบางจุดมีมากกว่า1เมตรนะคะประชาชนจำนวนมากค่ะได้รับความเดือดร้อนต้องการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรวมไปถึงยาสามัญทั่วไปนะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจากถนนเคหะล่มเก้าเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะคุณรัตนกรคะ
4: คุณศิริมาคุณพิมพิมลครับบริเวณเคหะร่มเกล้าที่นี่นะครับเรียกได้ว่ายังวิกฤตครับประชาชนมากกว่า 9,000 กว่าครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาหลักๆของพวกเขานอกจากจะไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใช้ในบางจุดแล้วนะครับสิ่งที่พวกเขาต้องการนั่นก็คืออาหารยาสามัญครับซึ่งขณะนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิเพชรเกษมและก็รวมไปถึงทางด้านของกองทัพบกนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมระดับน้ำผมลงพื้นที่ไปเนี่ยบางจุดสูงถึงขั้นระดับอกของผมเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับและก็มาพร้อมกับความห่วงใยของคนในครอบครัวบางคนนะครับพยายามที่จะติดต่อหน่วยงานต่างๆเข้าไปช่วยเหลือคนในครอบครัวครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพวินาทีที่คุณแม่ได้เจอกับลูกสาวครับหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งลูกเนี่ยอาศัยอยู่ในเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับแต่กว่าจะเป็นภาพนี้คุณผู้ชมทุกวินาทีของคนเป็นแม่อยู่บนความกังวลครับเธอบอกว่าลูกร้องขอความช่วยเหลือต้องการออกจากบ้านที่น้ำเนี่ยเข้าท่วมขังตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับแต่ยังไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับเพราะว่าน้ำท่วมค่อนข้างสูงทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันครับโดยภายในบ้านของลูกเธอนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้ติดต่อได้เพียงแค่บางช่วงเพราะว่าต้องเซฟแบตเตอรี่ไว้ครับจึงเป็นห่วงและก็กังวลเรื่องความปลอดภัยเกรงว่าลูกจะได้รับอันตรายครับก่อนที่ช่วงบ่ายของวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปช่วยเหลือและก็พาออกมาในที่ปลอดภัยครับ
5: อ๋อไม่ได้อยากออกไปข้างนอกหรอ
6: วันนี้ยังค่ะพี่จะไปอยู่ไหน
5: อ๋อแต่ตอนนี้คือไม่มีนมไม่มีอะไรให้ลูกหรอหรือไง
6: ค่ะ
5: แคมเพิร์ดก็ไม่มี
6: ตอนนี้แคมเพิร์ดเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เองพี่
5: นารินทิพย์โพธิจักรเธอเป็นคุณแม่ลูก5เดือนนะครับลูกของเธอยังเล็กอยู่เธอต้องหนีน้ำท่วมนะครับขึ้นไปบนบ้านของคนอื่นนะครับไปอาศัยอยู่ที่บริเวณชั้น2นะครับซึ่งในห้องดังกล่าวนั้นนะครับที่เธอไปอาศัยอยู่มีคนเนี่ยอยู่ด้วยกันรวมทั้งหมด8คนครับเธอบอกว่าบ้านของเธอนะครับมีทั้งเด็กและก็ผู้สูงอายุตอนน้ำมาเนี่ยน้ำมาเร็วท่วมเร็วนะครับไม่สามารถที่จะออกมาจากพื้นที่ได้ทันครับแล้วก็ตอนนี้เธอก็ไม่สามารถที่จะลุยน้ำไปหาอาหารหรือว่าสิ่งของจำเป็นได้เพราะว่ามีลูกเล็กและก็มีผู้สูงอายุต้องดูแลนะครับจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือโดยสิ่งที่เธอต้องการ

0: ในขณะนี้นะครับนอกจากอาหารแล้วเธอต้องการแพมเพิร์สที่จะมาเปลี่ยนให้กับลูกน้อยด้วยครับ
1: อันนี้ก็แพมเพิร์สเซแหละแล้วก็ของใช้ของกินนะคะ
2: ของกินก็ไม่ค่อยมี
1: ใช่ค่ะต้องออกไปข้างนอก
2: แล้วของลูกก็คือแพมเพิร์สก็ไม่ได้เตรียมไว้ไม่ได้มีเหลืออยู่แค่นี้แล้ว
1: ใช่
2: แล้วออกไปไม่ได้ใช่ไหมหรือว่ามันไม่มีขายแล้วตรงนี
1: ้ไม่มีขายแล้วพี
2: ่คือไม่มีขายเลยแล้วข้าวเอาจากไหนตอนนี
1: ้ก็ไปข้างหน้าก็รอเขาแจกมาก
0: เธอบอกว่าตอนนี้นะครับเธอได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากคุณผู้ชมครับจากน้ำท่วมเนื่องจากรถจักรยานยนต์รถแท็กซี่ของสามีและอุปกรณ์ทำมาหากินของเธอนะครับถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วหลังจากนี้เธอบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่างไรครับสุจิราพลอยส่งสีคุณผู้ชมเธอเป็นชาวเคหะร่มเกล้าเหมือนกันนะครับเธอเนี่ยอาศัยอยู่ที่โซน11ซอย9ครับบอกว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องอาหารและก็ยานะครับบอกว่าภายในโซน11นั้นมีผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวไม่น้อยเลยครับการจะออกมาข้างนอกค่อนข้างลำบากเพราะว่าในซอยเนี่ยเข้าไปค่อนข้างที่จะไกลครับเธอบอกว่าเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมดครับแต่ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ด้านในด้วยครับ
3: ก็อยากให้เขามาเข้ามาลึกๆหน่อยอ่ะข้างในอ่ะก็คือว่าคนข้างในยังมีอีกเยอะไม่ใช่ว่าแบบว่ามีแต่คนข้างนอกเราเข้าใจแหละทุกคนนะเขาลำบากหมดแหละแต่ว่าแบบคือยังไงอ่ะก็คืออยากให้เข้าไปลึกหน่อยถ้าเกิดเขาตัดน้ำตัดไฟมันก็ไม่มีไงต่างคนต่างขออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาขอมันจะเข้าไปทุกซอยหรือเปล่าทุกบ้านหรือเปล่าบางบ้านที่เขาไม่ได้อย่างเงี้ยไม่มีคนรู้จักอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้
0: ส่วนชายคนนี้คุณผู้ชมครับเขาข้อเข่าไม่ดีครับป่วยโลหิตจางครอบครัวต้องการให้ไปพักที่บ้านญาติบริเวณเขตหลักสี่ครับระหว่างที่ทีมข่าวกำลังล่องเรือเพื่อที่จะสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเขาได้ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือนะครับครอบครัวได้เรียกแล้วก็ขอให้ทีมข่าวไปส่งบริเวณสะพานคลองหนึ่งครับซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับบอกว่าน้ำท่วมปีนี้นะครับปี54ยังเบากว่านะครับคือปีนี้เนี่ยหนักกว่าปี54เพราะว่าตอนปี2554เนี่ยน้ำยังท่วมเนี่ยไม่ถึงระดับเอวนะครับแต่ว่าตรงปีนี้เนี่ยสูงถึงระดับหน้าอกและบางจุดมากกว่า1เมตรครับ
4: โอเคครับผม
5: พี่ขอบคุณมากๆเลยนะคร
4: ับ ไม่เป็นไรครับ
5: ไม่เป็นไรครับแล้วก
0: ็คุณผู้ชมครับการช่วยเหลือในพื้นที่นะครับตอนนี้มีอาสากู้ภัยจากหลายที่รวมไปถึงทหารจากกองทหารช่างกองทัพบกนะครับได้นำเรือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนพร้อมกับนำสิ่งของที่มีความจำเป็นเนี่ยต้องให้ประชาชนใช้เนี่ยไปแจกจ่ายในพื้นที่นะครับแต่การจะเข้าไปช่วยเหลือคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะลำบากมีอุปสรรคนะครับเพราะว่าบริเวณผิวถนนที่ถูกน้ำท่วมขังนั้นมีบางจุดเนี่ยประชาชนนำรถไปจอดไว้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยไปต่อไม่ได้รถเสียทำใหกีดขวางในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือและที่สำคัญนะครับการที่จะล่องเรือไปนั้นต้องล่องเรือด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่าประชาชนก็ออกมาบริเวณริมถนนเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือและออกมาเพื่อหาอาหารด้วยครับด้านนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนั้นนะครับกทม.อยู่ระหว่างจัดสรรทรัพยากรเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเรือและอาหารครับเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงและการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากครับเบื้องต้นนะครับกทม.ได้นำรถ GMC และก็เรือเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมทยอยนำผู้ที่ต้องการออกจากพื้นที่ไปยังศูนย์อพยพในพื้นที่ลาดกระบังครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีประชาชนนะครับ 1,500 คนแสดงความประสงค์นะครับที่จะออกจากพื้นที่ส่วนประชาชนบางส่วนนะครับยังต้องการพักอาศัยอยู่ในบ้านกทม.นะครับจึงเตรียมจัดส่งอาหารและวัตถุดิบที่จำเป็นเข้าไปให้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารไข่น้ำมันพืชรวมไปถึงนมผ้าอ้อมสำหรับเด็กเล็กเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ให้ประชาชนสามารถพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ครับนอกจากนี้จะได้มีการประสานนะครับกองทัพบกกองทัพไทยรวม มไปถึงภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนทั้งรถเรือและสิ่งของจำเป็นโดยอยู่ระหว่างการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับสถานที่ในแต่ละจุดด้วยครับ

0: ้นที่นั้นนะคะคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์วันนี้จะมาอธิบายรวมไปถึงทางออกด้วยว่าจะทำยังไงถึงจะระบายน้ำออกจากพื้นที่ไข่แดงตรงนั้นได้นะคะทั้ง2จุดเลย
1: ต้องบอกว่ายังเป็นปัญหาใหญ่อยู่นะครับสำหรับการระบายน้ำแล้วก็ลดระดับน้ำในพื้นที่ทั้ง2จุดนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับการต่อสู้กับธรรมชาติซึ่งก็คือปริมาณฝนแล้วก็การระบายน้ำที่จะออกทางทะเลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยน้ำทะเลยังคงหนุนสูงมาอีกด้วยก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูช้าไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ2จุดนี้เป็นพื้นที่สำคัญครับที่ประชาชนแล้วก็ผู้ประสบภัยตั้งคำถามเข้ามามากที่สุดครับเป็น2จุดไข่แดงสำคัญนั่นก็คือชุมชนเคหะคลองจันทน์อยู่ฝั่งเขตบางกะปิครับแล้วก็ชุมชนเคหะร่มเกล้าครับอยู่ฝั่งเขตลาดกระบังครับคำตอบของเรื่องนี้นะครับเรามาคลี่กันให้เห็นทีละจุดนะครับว่าทำไม2พื้นที่นี้ถึงน้ำท่วมสูงกว่าพื้นที่อื่นๆน้ำมาจากที่ไหนครับและทำไมการระบายน้ำถึงดูช้ากว่าจุดอื่นๆในกรุงเทพแม้ว่าตอนนี้ผ่านมาแล้ว2วันครับกลางผังน้ำกรุงเทพมหานครอธิบายให้เห็นภาพชัดๆกันทีละจุดนะครับเราจะไปเริ่มกันที่ฝั่งเคหะคลองจันทนะครับเขตบางกะปิกันก่อนลักษณะภูมิประเทศของที่นี่นะครับเป็นลักษณะที่เป็น อยู่ติดกับคลองแสนแสบนะครับคลองแสนแสบเนี่ยเป็นคลองแนวขวางวิ่งยาวตั้งแต่ทิศตะวันออกมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับเพื่อที่จะไปลงแม่น้ำเจ้าพระยารับทั้งน้ำฝนซึ่งตกสะสมในพื้นที่และน้ำจากคลองแสนแสบที่ปริมาณน้ำตอนนี้ยังคงสูงล้นตลิ่งอยู่ครับสาเหตุที่น้ำท่วมหนักเพราะว่าคลองแสนแสบอยู่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยิ่งพื้นที่อยู่ห่างจากสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเท่าไหร่ระดับน้ำในคลองจะยกตัวเป็นโค้งสูงครับการดึงน้ำที่อยู่ปลายทางจึงทำได้ช้าลงทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนเคหะคลองจันทน์อย่างที่เห็นรวมไปถึงถนนรามคำแหงซึ่งอยู่เรียบกับคลองแสนแสบด้วยเช่นกันขยับมาอีกจุดหนึ่งครับซึ่งก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็คือเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังจุดนี้สถานการณ์หนักหน่วงไม่แพ้กันลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่แอ่งกระทะครับเป็นพื้นที่ต่ำมากโดยปกติแล้วถ้าเป็นพื้นที่แบบนี้ฝนตกนิดเดียวน้ำท่วมแน่นอนครับที่สำคัญก็คืออยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึง40กิโลเมตรครับเดิมทีปกติพื้นที่แบบนี้นะครับจะมีคันกั้นน้ำล้อมรอบครับใช้ระบบคลองไส้ไก่ในการบริหารจัดการน้ำภายในแต่ว่ารอบนี้เจอฝนตกหนักสะสมถึง300มิลลิเมตรซึ่งเกินขีดความสามารถของระบบภายในจะทำได้นะครับน้ำจึงล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่ด้านในประกอบกับระดับน้ำในคลองภายนอกสูงมากพอเราเดินเครื่องสูบน้ำเอาน้ำออกจากพื้นที่น้ำก็ล้นกลับเข้ามาในคันกั้นน้ำย้อนกลับเข้ามาท่วมในชุมชนเหมือนเดิมครับลองไปฟังเสียงยืนยันจากผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครครับ
2: เป็นทั้งแสนแสบแล้วก็ประเวศครับเพราะสองคลองเส้นนี้เป็นคลองขวางจะวิ่งผ่านระหว่างตอนออกไปตอนตกครับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครพอยิ่งไกลแม่น้ำเท่าไหร่นะครับระบบการสูบที่สถานีที่ริมแม่น้ำก็จะทำได้ช้าขึ้นครับ
3: อ๋อ
2: คือน้ำหน้าสถานีจะต่ำแล้วมันจะเป็นเคอร์ฟโค้งขึ้นไปเรื่อยๆครับก็จะทำให้บริเวณที่ไกลยิ่งไกลก็ยิ่งช้าครับแต่เราก็มีอุโมงช่วยนะครับอย่างเช่นที่สันแสบเนี่ยเรามีอุโมงช่วยที่ปลายตรงของตัดของลาดพร้าวก็จะทำให้แถวๆนั้นเร็วขึ้นครับแต่พอเลยไปก็จะช้าแล้วครับ
1: แต่ว่ากทม.จะจัดการปัญหานี้ยังไงครับมาดูรูปแบบการระบายน้ำของทั้ง2พื้นที่กันครับ2พื้นที่พึ่งพาคลองแนวขวางหลักที่วิ่งขนานกันครับจากทางตะวันออกไปสู่ทางตะวันตกเพื่อลงแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสถานีสูบน้ำพระโขนงครับอันนี้เหมือนกันครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันก็คือเคหะคลองจันทน์บางกะปิพึ่งพาคลองแสนแสบมีความยืดหยุ่นกว่าครับเพราะว่าสามารถตัดแบ่งน้ำออกไปทางคลองสามเสนไปอีกทางหนึ่งได้รวมถึงมีอุโมงค์ระบายน้ำอุโมงค์แสนแสบลาดพร้าวแล้วก็อุโมงค์บางซื่อช่วยดึงน้ำดักเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาได้รวดเร็วมากขึ้นครับส่วนเคหะร่มเกล้าอาศัยคลองประเวศบุรีรมย์ครับช่องทางหลักก็คือต้องวิ่งยาวเลยครับเข้าสถานีสูบน้ำพระโขนงเพียงทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางแยกอื่นระยะทางไกลกว่าถึง40กิโลเมตรครับจึงระบายน้ำได้ช้ากว่ามากครับคลองแสนแสบฝั่งตะวันออกจริงๆแล้วนะครับมีแม่น้ำบางปะกงอยู่นะครับโดยกทม.ก็เคยผันน้ำไปทางแม่น้ำบางปะกงนะครับคำถามว่าแล้วรอบนี้กทม.สามารถผันน้ำไปทางบางปะกงได้ไหมเพื่อลดภาระของสถานีสูบน้ำไปเจ้าพระยาคำตอบก็คือณเวลานี้ยังทำไม่ได้นะ

0: เป็นไปได้ยากเพราะว่าอะไรครับเพราะพื้นที่จังหวัดข้างเคียงฝั่งตะวันออกทั้งนครนายกปราจีนบุรีนะครับปริมาณน้ำตอนนี้สูงมากนะครับสูงกว่าในกรุงเทพมหานครเสียอีกครับต้องรองรับน้ำมหาศาลจากการระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนที่ปล่อยออกมาด้วยดังนั้นกรุงเทพมหานครณเวลานี้ต้องบริหารจัดการน้ำโดยดึงน้ำมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักครับคุณผู้ชมครับอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การสูบน้ำได้ช้าในขณะนี้เกิดจาก2ปัจจัยหลักนะครับปรากฏการฝนตกซ้ำถึงแม้ว่าตอนนี้จะเห็นว่าฝนตกน้อยลงนะครับแต่พอดูปริมาณฝนสะสมทั้งวันแล้วเนี่ยมากกว่า100มิลลิเมตรครับพอน้ำใหม่เติมลงไปเรื่อยๆการสูบน้ำระบายน้ำออกทำได้แค่ส่งตัวเท่านั้นครับพื้นที่ต่ำอย่างเคหะร่มเกล้าหากน้ำในคลองหลักยังไม่ลดการสูบน้ำออกจากชุมชนทำได้ยากนะครับเพราะน้ำจะล้นคันกั้นน้ำแล้วก็ย้อนกลับมาเข้ามาในชุมชนด้วยแบบนี้เรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับต้องพยายามระบายน้ำที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนครับเช่นเอกมัยเพชรบุรีตัดใหม่อโศกเจ้าคุณสิงห์ครับซึ่งขณะนี้กทมกู้พื้นที่แห้งเป็นปกติแล้วนะครับตอนนี้กำลังวางกระสอบทรายทำคันล้อมแล้วก็ตั้งปั๊มสูบน้ำตั้งเป้าว่ากู้พื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครให้กลับมาสัญจรได้ตามปกติเนี่ยประมาณ3วันครับส่วนพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังต้องบอกตรงๆนะครับว่าอาจจะต้องใช้เวลามากกว่า3วันเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่แอ่งนะครับไกลกว่า40กิโลเมตรกทมกำลังเร่งกู้ทีละโซนใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ระบายน้ำลงคลองสายหลักเพื่อลดระดับน้ำภายนอกให้ได้ก่อนครับจึงจะสามารถดึงน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าออกได้ทั้งหมดครับตอนนี้นะครับถ้าดูแล้วข้อมูลที่เราพยายามเปิดให้คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับก็จะเห็นความพยายามของกรุงเทพมหานครเขาว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามอยู่แต่ว่าด้วยปัจจัยอุปสรรคทางธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันก็ยากพอสมควรกับการที่เราจะรับมือกับสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่แค่ร่มเกล้าแล้วก็คลองจันนะครับอีกไม่นานนะครับระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของอาหารอย่างที่2คนรายงานข่าวไปเมื่อสักครู่ครับอันนี้น่ากังวลครับ
1: ความช่วยเหลือก็พยายามหลั่งไหลไปที่จุดนั้นด้วยนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเพียงพอหรือไม่นะคะขอบคุณคุณอัฟนันค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะอีกจุดนึงที่ต้องติดตามกันก็คือที่จังหวัดปทุมธานีนะคะฝนตกน้ำท่วมย่านคลอง1ก็ยังเป็น1ในพื้นที่ที่ต้องจับตาเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองเนี่ยค่ะยังคงอยู่ในระดับสูงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยเลยนะคะยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณคำคุณยมนาค่ะรายงานสดจากคลอง1ถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีคุณคำคุณเชิญค่ะ
3: คุณศิริมาคุณพิมพ์พิมลครับขณะที่ระดับน้ำในคลองรังสิตคงที่นะครับฝนที่ตกต่อเนื่องสลับหยุดตกตลอดทั้งวันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ทำให้ระดับน้ำในคลองรังสิตนั้นไม่ลดลงเช่นเดียวกับสถานการณ์ในพื้นที่น้ำท่วมขังของชุมชนนะครับชุมชนในพื้นที่นี้ก็เข้าสู่สถานการณ์น้ำท่วมขังมาเป็นวันที่3แล้วภายในพื้นที่นั้นก็เริ่มประสบปัญหาเรื่องอาหารขาดแคลนกันบ้างแล้วครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือสภาพน้ำท่วมขังภายในชุมชนรังสิตนครนายกซอย12และซอย14ครับทีมข่าวไทย PBS ได้สำรวจพื้นที่ก็พบว่าลึกเข้าไปในซอยบางช่วงมีน้ำท่วมสูงในระดับ 50-60 เซนติเมตรหรือประมาณเข่าซึ่งเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ครับการเข้าออกพื้นที่ชุมชนจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ละในพื้นที่ทีมข่าวก็พบว่ามีกลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถกระบะออฟโรดมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะการรับส่งบริการในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและเข้าออกรวมถึงการช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ตลอดทั้งวันครับขณะที่ทีมข่าวไทย PBS ก็เข้าสำรวจพื้นที่ชั้นในซึ่งก็พบว่ามีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างหนาแน่นบางครอบครัวได้ขอความช่วยเหลือจากทีมข่าวเรื่องเสบียงอาหารเพราะไม่สามารถออกไปซื้ออาหารหาเองได้เพราะน้ำท่วมเกือบเต็มพื้นที่ชั้นหนึ่งและอาศัยอยู่กับหลานและพี่สาวสูงอายุอีกหนึ่งคนและจากสถานการณ์น้ำท่วมขังมาหลายวันจึงเริ่มทำให้ขาดแคลนอาหารขณะเดียวกันบางครอบครัวประกอบกิจการร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบกระทั่งรวมถึงความเป็นอยู่และแหล่งหารายได้ไปพร้อมกันครับ
4: เขาออกลำบากอยู่พี่
5: มีการซื้อมากักตุนอะไรอย่างนี้บ้าง

0: ื้อมาก็มีแค่แบบนิดๆหน่อยๆพี่เล็กน้อยใช่แบบพวกหมูผักอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง
1: แต่ก็ต้องออกไปบ่อยอยู
0: ่แต่ก็ต้องออกไปบ่อยอยู่พี่ไม่กล้าเก็บไว้นาน
1: อย่างในซอยเนี่ยครับน้ำท่วมขังแบบเนี้ยชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเนี่ยที่เท่าที่พี่เห็นเนี่ยมีความลำบากพอสมควรมั้ย
0: โอ้ลำบากพอสมควรเลยครับพี่เพราะว่าอย่างมอไซค์อย่างเงี้ยบางจุดในบางจุดมันก็ใช้เดินทางไม่ได้นะพี่มอไซค์ดับคนส่วนมากก็เดินออกจากซอยกันอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนนี้ลำบากแล้วออกไปไหนไม่ได้เงี้ย
1: แล้วซื้อของกินอยู่กันยังไงอะครับ
2: กินกันธรรมชาติน้ำพริกน้ำเพชรก็กินกันไปมีผักก็กิน
1: ก็มีเพื่อนบ้านซื้อมาให้บ้าง
2: เพื่อนบ้านกินเนี่ยเขาซื้อมาให้เมื่อกี้เนี่ยขนม
1: ตอนนี้อยู่กันกี่คนใครบ้างครับป้าม
2: ีพี่สาวแล้วก็มีหลานสาวคน
1: ก็คือออกไปลำบากรถมอเตอร์ไซค์ออกไปไม่ได้ด้วย
2: ไม่ได้
3: นอกจากสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนทีมข่าวได้เข้าติดตามสถานการณ์ที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนดวงกมลด้วยซึ่งที่นี่ครับเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ผู้ที่เข้าพักพิงส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้ป่วยและผู้สูงอายุและมีหลายคนนะครับที่ต้องถูกเจ้าหน้าที่นำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพราะมีอาการรุนแรงขึ้นจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดนายสันทัศน์ปล่องทองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดวงกมลเปิดเผยว่าที่นี่เป็น1ใน6ศูนย์พักพิงที่เปิดดูแลและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขณะที่มีประชาชนเข้ามาพักพิงในขณะนี้นะครับมีประมาณ27คนในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการอ่อนไหวราว7คนแต่ที่นี่ยังสามารถรองรับคนได้สูงสุดถึง50คนครับ
4: เราสามารถได้เพิ่มอีกครับได้เพิ่มอีกประมาณก็พอสมควรจะลองไปดูพื้นที่ดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรับมากไปก็จะแออัดนิดนึงนะครับก็รับได้แม็กจริงๆก็ประมาณ 50-60 รายครับ
5: เพราะว่ามันมีศูนย์อื่นในพื้นที่
4: ใช่ครับยังมีศูนย์อื่นอีกก็มีอีกหลายศูนย์เพราะว่าศูนย์ของเทศบาลนครรังสิตท่านนายกให้จัดตั้งที่ทุกโรงเรียนนะฮะแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นโรงเรียนที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะว่าการคมนาคมง่ายกว่าน้ำปากซอยน้อยที่สุดครับ
3: ครับท่านผู้ชมครับคุณพิมพิมลคุณศิริมาครับภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้ครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าถัดจากผมไปประมาณ2ก้าวครับก็จะเห็นได้ว่านี่คือคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับส่วนจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบนทางเท้าซึ่งน้ำในคลองรังสิตนั้นอาจจะเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ว่าล้นตลิ่งเข้ามาท่วมบนถนนและก็ในพื้นที่ของประชาชนนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถึงแม้เจ้าหน้าที่จะเริ่มที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จุดสำคัญแล้วนะครับก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ได้เนื่องจากน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นั้นเข้ามาล้นในพื้นล้นในพื้นที่เนื่องจากมีระดับน้ำที่สูงกว่านะครับซึ่งการสังเกตระดับน้ำนะครับรวมถึงการติดตามการแจ้งเตือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ประชาชนควรติดตามในค่ำคืนนี้ครับว่าจะมีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มหรือระดับน้ำที่สูงขึ้นมากกว่านี้หรือไม่ครับ
6: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะ
7: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมไปดูที่นนทบุรีนะคะจะเป็นบริเวณที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะคะตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันจริงๆเลยเพราะว่ามีระดับที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณท่าน้ำปากเกร็ดท่าน้ำนนนะคะตอนนี้เทศบาลนครนนทบุรีก็เร่งวางกระสอบทรายติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมรับมือแล้วก็จับตาระดับน้ำสำหรับในช่วงค่ำนี้ด้วยนะคะติดตามกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากเทศบาลนครนนทบุรีค่ะคุณพรพิสิทธิ์เชิญค่ะ
8: ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับคือบริเวณท่าน้ำนนนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับระดับน้ำนะครับเริ่มที่จะร้นเข้ามาในพื้นที่แล้วครับหลังจากที่มีการคาดการณ์ว่าในช่วงค่ำของวันนี้นะครับระดับน้ำจะมีการเพิ่มขึ้นมาขณะเดียวกันครับทางเทศบาลนครนนทบุรีครับก็ได้มีการจัดกระสอบทรายนะครับเพื่อที่จะวางป้องกันพื้นที่ไม่ให้น้ำร้นเข้าท่วมชุมชนครับคุณผู้ชมครับจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับมีจุดตรวจระดับน้ำสำคัญ2จุดครับคือบริเวณท่าน้ำปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดนะครับและท่าน้ำนนอำเภอเมืองนนทบุรีครับคุณผู้ชมทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจบริเวณท่าน้ำปากเกร็ดนะครับซึ่งเป็นจุดแรกๆนะครับที่มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับโดยมวลน้ำไหลลงมาจากพื้นที่ด้านบนนะ

0: ก็ผ่านประตูระบายน้ำบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพบว่าเมื่อเวลาประมาณ 15 นาฬิกาครับระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 1.8 เมตรครับซึ่งยังอยู่ในระดับเฝ้าระวังนะครับขณะที่บริเวณชุมชนท่าปากเกร็ดซึ่งมีบ้านเรือนและร้านค้านะครับที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เริ่มได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับโดยน้ำเริ่มเอ่อร้นนะครับเข้าท่วมบริเวณระเบียงของร้านค้าครับทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการนะครับต้องเร่งยกสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงครับเพื่อที่จะป้องกันความเสียหายครับส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารบริเวณท่าน้ำปากเกร็ดนะครับก็สะท้อนนะครับว่าสถานการณ์น้ำครั้งนี้นะครับไม่ควรเป็นเพียงเรื่องของภัยธรรมชาติครับแต่ว่าเห็นว่าการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับยังมีปัญหารวมถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบก็
1: ได
2: ้อันนั้นเรื่องใหญ่เลยนะ
1: เรื่องใหญ่แต่ต้องบอกว่าโดยกระบวนการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญมันก็มีกระบวนการที่มีพยานหลักฐานมีการเบิกความในส่วนของกกต.ไปแล้วด้วยทีนี้ลองดูว่าข้อวินิจฉัยเรื่องบาร์โค้ดและ QR โค้ดปมประเด็นก็คือการย้อนกลับไปที่ตัวผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
2: ครับ
1: ย้อนไปได้ว่าเลือกใครอย่างไรตรงนี้ล่ะค่ะคือข้อวินิจฉัยว่าไปได้จริงหรือเปล่าไปได้จริงหรือเปล่ากกต.เขาบอกว่ามันไปได้จริงแต่นั่นต้องหมายถึง3องค์ประกอบด้วยกัน1ก็คือบัตร2ก็คือต้นขั้ว3ก็คือบัญชีรายชื่อผู้ใช้สิทธิ์ต้องเอามาประกอบกันถึงจะสืบค้นย้อนกลับไปได้นี่คือการบริหารจัดการภายในของกกต.แล้วทั้ง3ส่วนแยกกันเก็บรักษาถ้าจะต้องสืบค้นกันจริงๆต้องเอามารวมกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กกต.ในแต่ละระดับชั้นที่จะอนุมัติการสืบค้นนั้นได
2: ้
1: ถามว่าตอนนี้คุณอุรชัยรู้ไหมว่าคุณเสาวลักษณ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกอย่างไรถ้าคุณเห็น
2: บ
1: าร์โค้ดกับ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนั้นจริงๆ
2: คืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ทำให้รู้ได้มันต้องครบ
1: ตอนนี้วินยูชนทั่วไปก็ไม่มีใครรู
2: ้ร
1: เว้นแต่จะเอามารวมกันแล้วก็สืบค้นย้อนกลับไปได
2: ้อ๋อถ้าออกเหลี่ยมนี
1: ้
2: กกต.ก็พอจะยิ้มได
1: ้ก็พอจะยิ้มได
2: ้
1: ว่ารอดแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องบอกว่าฉากทัศน์ของการวินิจฉัยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนี
2: ้
1: หนึ่งอาจจะยกคำร้องก็คือไม่ผิดเลยเพราะว่ามันเป็นการบริหารจัดการภายในเพื่อความปลอดภัยของบัตรเลือกตั้ง1คือปลอมแปลง2คือการทุจริต3คือเอาบัตรไปเวียนเทียนนั่นคือเหตุผลที่กกต.บอกแต่ถ้าจะยกคำร้องเลยก็ดูจะง่ายไปนะสังคมสงสัยคลื่นมวลชนตั้งคำถามกันเยอะแยะมากมายว่าทำไมบัตรต้องมี QR code หรือบาร์โค้ดแล้วช่วงเลือกตั้งซ่อมทำไมตอนนับคะแนนกกต.ต้องเอามือไปปิดหรือเลือกตั้งซ่อมหลังจากนั้นอีกกกต.เปลี่ยนบัตรเลือกตั้งนี่เท่ากับยอมรับความผิดหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ายกหมดเลยนะครับแบบยกคำร้องเลยมันจะไม่ยิ่งกลายเป็นว่าอ๋อมีได้ไม่ผิดเพราะว่ากระบวนการที่ทำถูกต้องแล้วไปรับรองให้กระบวนการเหล่านั้นในขณะที่กกต.เองยังไม่กล้าทำซ้ำนะ
1: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งมันก็เลยมี worst case ที่บอกว่าผิดแต่ผิดที่เป็นไปได้คือผิดแล้วมีคำแนะนำมาแล้วก็บอกว่าไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้งแต่แนะนำว่ากกต.อย่าทำแบบนี้นะ
2: อย่าทำอีก
1: อย่าทำอีกเพราะว่ามันเป็นข้อเคลือบแคลงสงสัยและถ้าเกิดมีใครคิดจะใช้กกต.เป็นประโยชน์อาจจะทำได้แล้วก็ worst case ในแบบที่สั่งให้เลือกใหม่แต่เลือกใหม่เป็นเฉพาะแบบบางส่วนเท่านั้นหรือร้ายแรงที่สุดก็คือผิดแล้วให้ล้มทั้งระบบนั่นก็คือการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
2: ทั้งหมดเลยเหรอครับ
1: ทั้งหมดแต่ที่บางส่วนอาจจะเป็นบางส่วนที่คนกำลังคิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด
2: ครับ
1: บางส่วนเพราะว่าบัตรเลือกตั้งในส่วนของสีเขียวบัตรเขตเนี่ยมันเป็นเรื่องของโรงพิมพ์และการจำกัดพื้นที่ในการใช้แต่บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับส.ส.บัญชีรายชื่อมันเป็นลำดับและเลขที่ของผู้ใช้สิทธิ์ที่จะเอามาประกอบกันแล้วก็ค้นย้อนหลังกลับไปได
2: ้ครับ
1: แต่บางส่วนตรงนี้ถ้าออกมาแบบนี้จริงๆว่าให้เลือกตั้งใหม่เฉพาะบัญชีรายชื่อมันก็ยากเหมือนกันค่ะยากหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือผู้นำฝ่ายค้านที่เป็นบัญชีรายชื่อต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยหรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้ต้องพ้นนะคะเพราะว่าถ้า

0: ชี้ว่าบัญชีรายชื่อต้องเลือกตั้งใหม่แต่มันก็ไม่ง่ายอีกเพราะว่าเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมีแค่เลือกตั้งใหม่กับเลือกตั้งซ่อมแต่ศาลกำลังจะชี้ให้เลือกตั้งซ้ำแล้วใครจะวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อทั่วประเทศใหม่จะเกิดขึ้นได้ไหมเพราะการเลือกตั้งต้องเลือกภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
1: ไอ้เรื่องเงื่อนไขเวลาก็ยากแล้วเลือกแบบไหนก็ยากกว่าใช่ข้อกฎหมายถ้าเกิดว่าจะเลือกใหม่มันจะเป็นซ่อมมั้ยมันจะซ่อมยังไงหรือซ้ําถ้าเลือกตั้งซ้ําผมไม่ค่อยคุ้นคํานี้เลือกตั้งซ้ํา
0: ทีนี้ถ้าจะไปให้หมดทั้งหมดชี้ว่าผิดแล้วไปพังทั้งหมดนั่นก็คือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งไม่รับการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วพ
1: ร
0: รคที่ชนะมาแล้วจัดตั้งรัฐบาลแล้วรัฐบาลต้องล้มไปทั้งหมดอันนี้ก็ดูจะร้ายแรงสุดแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นถ้ามองโดยส่วนตัว ก็น่าจะเกิดขึ้นแค่ว่าผิดแล้วอย่าทำอีกนะกกต.อันนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูที่เหตุและผลมีบางคนวิเคราะห์ว่าทำไมศาลต้องลงพื้นที่เผชิญสืบอันนี้ก็คือข้อเคลือบแคลงสงสัยไหมว่าสามารถประกอบกันได้จริงหรือเปล่าแล้วถ้าประกอบกันได้จริงแล้ว3ส่วนนั้นสามารถสืบค้นได้จริงนั่นคือข้อวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องชี้ขาด 14:00 น.วันพรุ่งนี
1: ้ครับตลอด1เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราคุยกันเรื่องวิบากกรรมของรัฐบาลมันจะมีเรื่องหัวสวแล้วคุณสาวรักษ์ก็จะวิเคราะห์ว่าหัวสวเนี่ยเดี๋ยวกกต.เค้าเคาะนะ14กันยายนใครอยากไปอีกขยับไปอีก14วัน28กันยายนต่อด้วยบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งจะเป็นยังไงให้ดูหัวสวตอนนี้ดูเหมือนทุกอย่างจะค่อนข้างสมูทกับบางฝักบางฝ่าย
0: แน่นอนว่าหลายคนก็มองว่ารอดอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ถ้าจะรอดก็เราก็เคยเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับมุมมองทางด้านรัฐศาสตร์ว่ามันต้องตอบโจทย์ความเครือบแคลงสงสัยของสังคมเอาไว้บ้าง
1: ตอบคำถามได้หรือเปล่าน
0: ั่นแหละค่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าจะผิดก็ผิดในแบบที่มีคำแนะนำไม่ต้องให้มันไปส่งผลต่อรัฐบาลไม่ต้องให้ไปส่งผลถึงพ
1: ร
0: รคการเมืองหรือการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นแต่ต้องมีคำแนะนำสำหรับกกต.เพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์การเมืองมันก็ไม่นิ่งเหมือนกันแค่นี้ก็ดูจะล้มลุกคลุกคลานไม่น้อยถ้าเราจะเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินระบอบสีน้ำเงินที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระแล้วกกต.กำลังโดนข้อกล่าวหาซะเยอะด้วยแล้วดีไม่ดีอาจจะโดน2เด้งที่เราบอกโดนทั้ง2คดี1ก็คือคดีหัวเลือกสว.ไม่ได้ฟ้องแค่ศาลฎีกาไม่ได้ฟ้องแค่ปปช.นะยังมีคำฟ้องที่อยู่ในศาลปกครองมีคำฟ้องที่อยู่ในศาลทุจริตประพฤติมิชอบกลางอีกด้วยรวมไปถึงการเลือกตั้งที่ใช้บัตรเลือกตั้งแบบบาร์โค้ดและ QR โค้ดนี้ก็อยู่ในข่ายเหมือนกันถ้าจะต้องดำเนินการแบบผิดทั้งหมดเนี่ยดูจะหนักหนาสาหัสกับบ้านเมืองและเราพร้อมไหมกับการเลือกตั้งใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นถ้าจะต้องผิดทั้ง2กรณีนะคะ
1: เดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้บ่าย 2 โต๊ะข่าวการเมืองไทย PBS เกาะติดสถานการณ์แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์นะครับ

0: อเย็นวันพฤหัสบดีครับตามเวลาประเทศไทยนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นเวที UNGA นะครับได้กล่าวปาฐกถาหลายคนเฝ้าติดตามว่าเนื้อหาสาระที่นายกอนุทินชาญวีรกูลจะสื่อสารจะมีอะไรบ้าง
1: We're solving decades of impact stand that this winter. We're a country of law.

0: แต่ถ้าเรามองในมิติของการต่างประเทศครับคุณผู้ชม UNGA มี3ประเด็น3วาระสำคัญซึ่งเกี่ยวโยงกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วสุดท้ายจะพันเกี่ยวเข้าสู่ประเทศไทยด้วยอยู่ดีครับวันนี้ห้องข่าวเราเปิดห้องพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.จักรีชัยพินิจนะครับจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ต้นครับสว
0: ั
1: สด
0: ีใน UNGA มี3ประเด็นซึ่งสำคัญมากมองข้ามไม่ได้เพราะว่าจะโยงไปถึงสถานการณ์การเมืองโลก3ประเด็นที่ว่าสำคัญยังไงครับอาจารย
1: ์คือต้องบอกเลยว่ารอบนี้เป็นการประชุมรอบที่ท้าทายมากๆเลยของเวที UN นะครับในรอบปีที่ผ่านมา

0: ือในรอบปีก่อนหน้านี้เนี่ยความขัดแย้งของโรคถ้าถามว่ามีไหมมีแต่ว่ามันไม่ได้วิกฤตมันไม่ได้เป็นสงครามในสงครามมันไม่ได้เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตแบบที่เราพบเจอกันในปัจจุบันฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นจากธีมเลยของ UNGA ครั้งที่81ในปีนี้เนี่ยนะครับว่าตั้งชื่อไว้เลยว่า Restoring Trust Managing Transformation นะครับ Trust คืออะไร Trust ก็คือมันจะต้องเอาความเชื่อมั่นกลับมานะมันจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ประชาคมโลกเนี่ยมีความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจ UN แล้วก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ UN สามารถที่จะเป็นหัวใจสำคัญในการก้าวข้ามหรือนำพาการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะครับตรงเนี้ยมันก็เลยนำมาสู่3ประเด็นใหญ่ๆของ UN ถ้า UNG ถ้าเราดูในรอบของการประชุมที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับเรื่องแรกเลยที่ประชุมได้ให้ความสำคัญอย่างมากแล้วก็ตัวกูเตเรสเองเลขาธิการสหประชาชาติเนี่ยก็เปิดประเด็นนี้เลยเนี่ยนะครับก็พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสงครามในอิหร่านนะครับกูเตเรสบอกว่าสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยจะเป็นสงครามที่มันแคสเคดดิ้งก็คือเป็นสงครามที่มันมีแนวโน้มจะขยายไปเรื่อยๆมีแนวโน้มที่จะขยายลากโยงไปสู่สงครามอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะพบว่าในขณะที่เราเห็นความขัดแย้งในบริเวณฮอร์มูซเนี่ยซึ่งคู่ขัดแย้งหลักก็คงเป็นสหรัฐอเมริกาเป็นอิสราเอลเป็นอิหร่านเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเราเห็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเราเห็นความขัดแย้งที่ขยายตัวระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในกาซา
1: ครับ
0: ในทำนองเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นในฮอร์มูซวันนี้พูดได้เต็มปากเลยว่ามันขยายตัวไปสู่ทะเลแดงละเราเห็นการปะทะกันระหว่างฮูตีกับซาอุดิอาระเบียในขณะเดียวกันก็มีสงครามซ้อนสงครามครับที่รัสเซียกับยูเครนก็ดูมีแนวโน้มจะมีทีท่าเพิ่มมากขึ้นมีหนำซ้ำในที่ประชุมยังมีการเมนชั่นถึงความขัดแย้งในบางพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในฉากทัศน์ของคนทั่วไปนะครับยกตัวอย่างเช่นในซูดานก็ดี
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งในข้างบ้านเราอย่างในเมียนมา ก็ดีฉะนั้นรอบนี้โจทย์ใหญ่มากของ UN ก็คือว่าจะทำยังไงที่จะทรานส์ฟอร์มจะก้าวข้ามจะนำพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้โดย UN ยังเป็นตัวแสดงหลักอยู
1: ่
0: งั้นประเด็นแรกเนี่ยมันคือการเทสเลยว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่า European Security Order เนี่ยที่ยุโรปเป็นศูนย์กลางในการสร้างไอ้ตัวระบบระเบียบโลกเนี่ยมันยังจะยังคงทำงานได้ไหมเป็นวิกฤตพอสมควรนะครับสำหรับการประชุม UNGA ในรอบนี้เลยก็คือว่าแม้ว่าจะเป็นการประชุม UNGA ก็จริงแต่สมาชิกหลายส่วนเนี่ยก็ผูกโยงก้าวล่วงนะครับไปสู่การตั้งคำถามว่าโลกใบนี้มันเพียงพอไหมที่สมาชิกถาวรความมั่นคง UNSC เนี่ยจะมีเพียง5ประเทศหลักเท่านั้น
1: ครับ
0: นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับ1945เลยเป็นต้นมาเนี่ยสมาชิกถาวรประเภทที่อยู่ใน UNSC เนี่ย5ประเทศเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกานะครับอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยนะครับก็เป็นสมาชิกที่ไม่เคยมีวาระเลยพูดง่ายๆก็คืออยู่มาโดยถาวรมาโดยตลอดนะครับการประชุมในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาผมยกตัวอย่างเช่นประธานาธิบดีเออร์โดแกนเนี่ยนะครับของตุรกีเนี่ย ก็ตั้งคำถามเลยว่าเอ๊ะ The world is bigger than 5นะโลกใบเนี้ยมันใหญ่เกินกว่าจะมีเพียงแค่5ประเทศที่จะดูแลระบบความมั่นคงของโลกนะครับในเวทีเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีการตั้งคำถามอีกนะครับว่ามีกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม G4 นะครับกลุ่ม G4 เนี่ยก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วก็ยังคงทำหน้าที่นี้อยู่แล้วในทางกลับกันตรงกันข้ามการทำหน้าที่ของ5ประเทศเนี้ยบางครั้งก็สร้างสิ่งที่เราเรียกว่า security deadlock ด้วยเพราะว่าจีนกับรัสเซียอยู่ฝั่งหนึ่งสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสอยู่อีกฝั่งหนึ่งฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยความมั่นคงของโลกเนี่ยมันจัดการไม่ได้เพราะว่าสองฝั่งเนี่ยมีอำนาจที่เรียกว่า veto power ฉะนั้นโจทย์ก็คือจะทำยังไงที่จะปฏิรูปสถาบันตรงนี้ให้มีมากกว่า5ประเทศได้ไหมอันนี้ก็คงเป็นโจทย์ใหญ่อันที่2ที่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้ในส่วนของ UNSC แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่ามันมีการกระทุ้งประเด็นนี้เกิดขึ้นมานะครับประเด็นที่3ครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่29กันยานะครับเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งที่เรากังวลกันเลยว่าถ้าเกิดสงครามใหญ่รอบนี้มันจะกลายเป็นนิวเคลียร์วอร์หรือไม่นะครับวันที่29กันยาเนี่ยก็มีเวทีอยู่ใน

0: เป็นส่วนหนึ่งของ UNGA เหมือนกันนะครับที่เรียกว่า Total Elimination of Nuclear Weapons นะครับก็คือมันมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะกำจัดการใช้นิวเคลียร์ให้หมดไปเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับในความหมายของคนทั่วไปเวลาที่ได้ยินคำว่านิวเคลียร์เวปอนส์เนี่ยมันก็คืออาวุธนิวเคลียร์ซึ่งไม่มีใครอยากเห็น
1: ครับ
0: โลกได้เห็นความสูญเสียเนี่ยในช่วงปี1945โจทย์ก็คือหลายประเทศไม่เห็นด้วยกับระบบวิธีคิดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งในตัวแสดงสำคัญเลยก็คืออิหร่านเพราะอิหร่านกำลังให้เหตุผลว่านิวเคลียร์ที่เขาจะทดลองหรือปรมาณูที่เขาจะทำการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนิวเคลียร์หรือปรมาณูเพื่อสงครามนะ
1: ครับ
0: แต่มันเป็นปรมาณูเพื่อสันติเขาต้องการที่จะเอาส่วนเนี้ยไปสร้างพลังงานไปทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยดีขึ้นดังนั้นถ้าเกิดเวทีแบบนี้เนี่ยแล้วเกิดมีข้อสรุปว่าต่อไปนี้ทุกประเทศห้ามมีนิวเคลียร์ยังไงเสียอิหร่านก็น่าจะมีปฏิกิริยาไม่เห็นด้วยกับในประเด็นนี้อย่างแน่นอนครับฉะนั้น3ประเด็นเนี่ยก็คงจะเป็นโจทย์ใหญ่ครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ยิ่งถ้าเราดูท่าทีเนทันยาฮูกำลังจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์กำลังจะกล่าวปาฐกถาปุ๊บUNGA ก็แสดงให้เห็นเลยว่าเขา walk out
1: กับ
0: ออกจำนวนเยอะเลยนะครับที่ไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามของอิสราเอลเราเห็นการตอบโต้ของสหรัฐที่ไปไกลถึงขนาดว่าขู่ว่าจะทำลายประเทศอิหร่านนะครับเราเห็นการหยิบรูปของผู้นำอิหร่านขึ้นมาดูว่าจริงๆแล้วอิหร่านนี่แหละคือผู้ที่ถูกกระทำโอ้โหเป็นบรรยากาศของการประชุมใน UNGA ที่ถ้าเราย้อนไปดูในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะไม่เข้มข้นเท่านี้นะครับฉะนั้นรอบนี้สนุกครับเพราะว่าเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งที่เป็นบททดสอบใหญ่เลยของ UNGA ว่าจะฟันฝ่าวิกฤตในสงครามซ้อนสงครามในสงครามคู่ขนานนี้อย่างไรได้บ้างครับ
1: 3ประเด็นที่อาจารย์หยิบยกมาครับมันฟังดูแล้วเกี่ยวพันกับสถานการณ์ความมั่นคงของโลกทั้งสิ้นสงครามที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกแล้วอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของเดดล็อกด้วยแม้แต่ในที่ประชุมเองก็มีเรื่องของการวอล์กเอาท์การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่างๆดูเหมือนนี่ไม่ใช่เวทีเพื่อสันติเลยอาจารย
0: ์ผมคิดว่าอย่างน้อยมีเวทีแต่ถกเถียงกัน
1: ครับ
0: หรือจะมีสัญลักษณ์อะไรก็ตามบนเวทีก็ยังดีกว่าไม่มีเวทีเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีจุดสังเกตอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปคำเมื่อกี้ว่าเราอยู่ในโลกที่มันเป็น European Security Order มาโดยตลอดเนี่ยนะครับวันนี้โจทย์ที่เราคงต้องตั้งคำถามเลยก็คือว่ายุโรปก็ดีสหรัฐอเมริกาเองก็ดีเนี่ยยังคงครองศักยภาพหรือยังคงมีฐานะในการที่จะรวบรวมหรือว่าผูกขาดหรือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของระเบียบโลกเสรีนิยมใหม่ได้หรือไม่เพราะว่าวันนี้เราเห็นเลยว่าโจทย์หรือบรรยากาศของโลกเนี่ยมันกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เราอาจจะเห็นบทบาทของสหรัฐเป็นศูนย์กลางของระเบียบโลกวันนี้เราเริ่มที่จะเห็นความเป็นมัลติโพล่ามากยิ่งขึ้นเราเห็นโลกหลายขั้วมากขึ้นเราเห็นตัวแสดงอื่นที่มีบทบาทสำคัญในโลกมากยิ่งขึ้นมีฉากทัศน์อันนึงครับที่อยากจะชวนท่านผู้ฟังนึกถึงเลยก็คือว่าเราจะเห็นการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาไปที่วอชิงตันดีซีก็มีปรากฏการณ์สำคัญที่ผมคิดว่าคงเป็น Talk of the World เลยก็คือการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเดินทางไปรับสีจิ้นผิงด้วยตนเองเลยหลังจากที่ลงจากเครื่องบินมานะครับทั้งที่โดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐก็น่าจะรออยู่ที่ทำเนียบขาวนะครับแต่ว่ารอบนี้ทรัมป์เลือกที่จะแสดงออกเลยว่าเดินทางไปต้อนรับสีจิ้นผิงด้วยตนเองนะครับเอาง่ายๆแค่เรื่องธรรมเนียมปฏิบัติตรงนี้เนี่ยโลกก็เกิดคำถามแล้วว่าโอ้เอาแปลอย่างนี้แปลว่าจริงๆแล้วจีนนี่แหละกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งตัวแสดงที่มาแชร์บทบาทในการจัดการจัดสรรระเบียบโลกหรือไม่ก็กลายเป็นประเด็นที่โลกก็ให้ความสนใจจากเหตุการณ์ในเชิงการทูตแบบนี้เลยครับผม
1: ครับถ้าเกิดว่าดูในทิศทางเรื่องของความสัมพันธ์การค้าการขายระหว่างประเทศไทยเราจัดอยู่ในถ้าอาจารย์เป็นครูสอนนะไทยเรานี่ได้เกรดสักเท่าไหร่ดีฮะมีอะไรที่น่ากังวลมีอะไรที่เป็นข้อเสนอไหมครับ
0: ผมคิดว่าถ้าสมมุติเราขยายจากไทยนิดนึงไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอาเซียน
1: ครับ
0: วันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่า

0: ว่าถ้าเราดูภาพของความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็อาจจะลุกลามหรือขยายตัวมาสู่อินโดแปซิฟิกสักวันหนึ่งได้นะครับแล้วถ้าสมมุติมันเป็นอย่างนั้นจริงที่เราคุยกันว่าสงครามหรือความขัดแย้งจะขยายมาสู่ที่อินโดแปซิฟิกเนี่ยอย่างน้อยอาเซียนเนี่ยมีสิ่งที่เป็นความได้เปรียบเนี่ยอยู่4เรื่องซึ่ง4เรื่องเนี้ยจะเป็นแต้มสำคัญ
1: ครับ
0: ให้กับตัวไทยเองด้วยนะครับอันแรกเลยถ้าเราดูในส่วนของโลเคชันที่ตั้งเนี่ยนะครับอาเซียนตั้งอยู่บนพื้นที่อินโดแปซิฟิกเป็นจุดเชื่อมต่อร้อยโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกโจทย์ของสหรัฐวันนี้ถ้าจะปิดล้อมจีนให้ได้โจทย์ของสหรัฐจึงอยู่ตรงที่ว่าจะเล่นกับอาเซียนอย่างไรที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยเข้าข้างยุทธศาสตร์ US Indo Pacific ให้ได้ด้วยนะครับฉะนั้นในแง่โลเคชันเนี่ยเรามีแต้มละเรามีคะแนนละที่ใส่กระเป๋าไว้ได้ก่อนนะครับส่วนที่2เนี่ยที่เป็นความได้เปรียบของอาเซียนมากๆเลยก็คือเรื่องตลาดครับไทยเองอาจจะมีประชากรไม่เยอะแต่ว่าถ้านับรวมทั้งอาเซียนเรามี700ล้าน700ล้านเป็นตลาดสำคัญนะครับที่ถือว่าไม่น้อยเลยสำหรับการขนส่งสินค้าการบริโภคและในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญด้วยนะครับส่วนที่3ที่เป็นแต้มในกระเป๋าได้เลยครับแล้วก็กลายเป็นวิวาทะที่โลกจับตาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลยอาเซียนมีสิ่งที่เรียกว่าซีเลนนะครับเราจะเห็นเลยว่าวันนี้โลกเริ่มให้ความสนใจแล้วว่าตอนที่ฮอร์มูซปิดเนี่ยแล้วน้ำมันราคาขึ้นสินค้าอุปโภคบริโภคมีข้อจำกัดและกังวลว่าอาจจะลุกลามไปบับเอลมันเดฟหรือคลองสุเอตต่อไปชุนดาแล้วก็มีช่องแคบลอมบอกฉะนั้นจุดที่ตั้งของอาเซียนเนี่ยเป็นซีเลนสำคัญของโลกเลยครับที่ถ้ามหาอำนาจเจ้าหนึ่งรายใดสามารถที่จะมีอิทธิพลในพื้นที่นี้ได้ก็จะมีความได้เปรียบในตรงพื้นที่นี้ด้วยถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยนะครับถ้าคุณต้นจำได้เนี่ยตอนที่ทางรัฐบาลเนี่ยโยนโจทย์ขึ้นมาว่าเราอาจจะพิจารณาทำสิ่งที่เรียกว่าลักษณะของแลนด์บริดจ์นะเป็นลักษณะของสะพานน้ำขนาดใหญ่ที่จะให้เป็นอุลตร้าลาร์จเวสเซลเป็นเรือขนส่งสินค้าขนาดยักษ์เนี่ยแล่นไปในเป็นสะพานน้ำอันนั้นได้เนี่ย
1: ครับ
0: โอ้โหผู้นำระดับโลกที่รีบบิ๊กรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นอีกแต้มนึงสำคัญนะครับสุดท้ายครับอาเซียนมีสิ่งที่เรียกว่าพันธมิตรโลกมุสลิมครับ
1: ครับ
0: วันนี้ในตะวันออกกลางหนึ่งในตัวแสดงสำคัญเราปฏิเสธไม่ได้เลยเราเห็นบทบาทที่สำคัญของกลุ่มโลกมุสลิมในอนาคตอาจจะขยายใหญ่โตกลายเป็นแผดอิสลามิก้าก็ได้นะครับซึ่งนั้นหมายความว่าอาเซียนเองก็จะมีอินโดนีเซียที่เป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เยอะที่สุดในโลกเรามีชาวมาเลเซียหรือบรูไนซึ่งมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของโลกมุสลิมเป็นอย่างดีฉะนั้นในแง่ของดิปโลเมติกชันแนลเนี่ยหรือช่องทางทางการทูตเนี่ยอาเซียนมีความได้เปรียบมากฉะนั้นไทยถ้าถามว่าให้คะแนนอยู่เท่าไหร่ผมคิดว่าเหล่านี้คือคะแนนหมดเลยแล้วก็สามารถที่จะแปลงสิ่งเหล่านี้เป็นข้อได้เปรียบได้ด้วยนะครับถ้าถามผมที่ผ่านมารัฐบาลก็พยายามจะไม่ได้เลือกข้างหนึ่งข้างใดแต่พยายามจะกระจายความเสี่ยงที่ไม่ได้มีลักษณะของการเป็นไผ่ลู่ลมเหมือนเดิมแล
1: ้
0: วแต่รัฐบาลพยายามจะวางตัวเองให้อยู่ในโพซิชันหรืออยู่ในตำแหน่งที่ทั้ง global north ก็ต้องการ global south ก็ต้องการในขณะเดียวกันพันธมิตรของโลกมุสลิมก็เห็นความสำคัญของอาเซียนด้วยนะครับคะแนนอาจจะยังไม่เต็มครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับสำหรับบททดสอบในห้วงเวลาวิกฤตแบบนี้ครับผม
1: ความท้าทายของโลกก็คือความท้าทายของไทยเหมือนกันนะครับเท่าที่ฟังจากอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: ผู้ชมครับวันนี้ห้องข่าวไทย PBS ลาไปก่อนนะครับเรากลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดี

สำนักทางไทย PBS มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยนายวิลาศรุจิวัฒนพงศ์ในฐานะรองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,800 ชุดไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3แห่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นประกอบด้วยศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังแล้ววันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตต่างๆได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ลิขิต2เขตบางนาทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนตลอดจนทรงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆอย่างทันท่วงทีซึ่งมีแผนให้การช่วยเหลือจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้วันละ 1,000 ชุดหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดบวรนิเวศวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดระฆังโคสิตารามจำกัดสภาทนายความจังหวัดชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิโรจน์สีมะทองคำและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวาย

0: ฤทธิ์ศิริราชเจริญธรรมจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทเวริธานอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์นำโดยพันตำรวจโทสุรกิจกุลสุระเหมือนมีผม4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาคุณศักดิ์เดชพานุพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดระฆังโคสิตารามวัดอนงคารามผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครนาฬิกา New Day Learning สหคลินิกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปมหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเช่นบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดและสภาฟรีเมสันรัตนโกสินทร์โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมประจำวันนี้ดิฉันมชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินไปเยี่ยมประชาชนที
3: ่ไอ้เหลือมเหรอ
2: ได้ยินนะคะก็จังหวะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยลงเรือเข้าไปแจกถุงยังชีพภายในนะคะจุดนั้นมีอาคารอยู่30อาคารนายกรัฐมนตรี
1: นายกรัฐมนตรีนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็มีประชาชนบางส่วนนะคะที่ลงมารับของที่นายกรัฐมนตรีเอาไปให้นะคุณผู้ชมแต่ว่าก็มีบางส่วนเหมือนกันที่ไม่ได้ลงมาแล้วก็ตะโกนต้อนรับนายกอยู่บนอาคารอยู่บนตึกภัยนี่เป็นอีกจุดนึงที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะคะแล้วก็ทางกทม.ก็ประเมินนะคะว่าต้องใช้เวลาในการจัดการระบายน้ำเนี่ยค่ะอาจจะมากกว่า7น้มฝนตกหนักยังคลี่คลายได้ไม่มากนะคุณนิตยามีจุดไหนที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคะ
4: คืนนี้กรุงเทพมหานครยังมีฝนจุดที่มีสัญลักษณ์รูปตัว L เขาเรียกหย่อมความกดอากาศนะคะซึ่งตรงจุดนี้มันเคลื่อนออกมาบริเวณทางด้านของฝั่งเมียนมาแล้วค่ะจึงทำให้ประเทศไทยนั้นนะคะโล่งแต่ว่ายังคงมีฝนที่เป็นสีเขียวฝนปานกลางขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันรอบนอกที่เป็นสีเขียวๆนะคะพื้นที่ทางด้านของชายทางด้านของฝั่งทางตะวันตกแล้วก็พื้นที่ทางด้านของอีกหลายพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกแต่ว่าแนวโน้มฝนยังอยู่ที่ 80% ของพื้นที่คนกรุงอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะคะตอนนี้กรมอุตุนิยมก็จริงแต่ไม่มากแล้วนะคะแต่ว่าต้องเฝ้าระมัดระวังนะคะเรื่องของน้ำที่อยู่ในพื้นแผ่นดินหรือในคลองนะคะของเรามันอาจจะเยอะขึ้นค่ะโอกาสเกิดฝนต่อจากนี้ 60% ถึง 80% ของพื้นที่ค่ะก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ด้วยนะคะ

0: โขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานได้แก่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นะคะภาคกลางค่ะยังคงเสี่ยงภัยฝนตกหนักที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์ครามนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีนะคะภาคใต้ไม่แพ้กันค่ะและภาคตะวันออกอีกหลายส่วนอาจจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังด้วยค่ะฝากทิ้งท้ายนะคะคุณผู้ชมในช่วงวันที่28กันยายนไปจนถึงวันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะไทยบันเทิงมาแล้ววันนี้ขอชวนคุณผู้ชมมาฟังข่าวดีๆของประเทศไทยนะคะเนเน่รอยัลกลับมาถึงเมืองไทยบินตรงไปภูเก็ตทันทีประเดิมเอาใจชาวร็อกไทยกันก่อนเลยนะคะศาสตร์ความมันขอบคุณชาวภูเก็ตนะคะแล้วก็คนไทยค่ะที่ให้กำลังใจลุ้นหนักไปกับการแข่งขันเวทีอเมริกาสกอตแลนด์จนเน้นคว้าแชมป์ฤดูกาลที่20

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569แรม2ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อ

The News Connect 9 นาฬิการายการ Innovative Wisdom 9 นาฬิกา 30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10 นาฬิการายการสโมสรคุณสุข10 นาฬิกา 30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11 นาฬิการายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12 นาฬิการายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13 นาฬิการายการเพลินเพลง14นาฬิการายการสุขกันทะเรา15นาฬิกา55นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16นาฬิการายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16นาฬิกา30นาทีรายการ Biz Genius ต่อด้วย News Connect 17นาฬิการายการยิ้มแย้มแก้มใส18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
3: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
2: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
4: พาไปดูเป็นการ
2: จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้ง
3: ขอแค่ได้คิดถึง
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
3: เป็นคนที่รักเธอ
5: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
6: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
7: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
6: วันนี้มีเรื่องราวสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นใน25จังหวัดทั่วประเทศนะคะตั้งแต่พิษณุโลกไล่ลงมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีเรื่องราวหลายมิติหลายด้านทั้งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีเรื่องการสั่งการในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีความเคลื่อนไหวออกมาชัดเจนก็เมื่อวานนี้ละค่ะหลังจากฝนตกมาตั้งแต่24 25นะคะแล้วก็มีหลายภาคส่วนภาครัฐก็ขยับตัวที่ชัดเจนก็ในกรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ทุกวันนะคะแล้วก็ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติตั้งแต่ช่วงต้น50เขตมีรายงานรอบด้านเรื่องนี้ทั้งด้านการแพทย์และเรื่องของสภาอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นต้นสถานการณ์ในต่างประเทศวันนี้มีความชัดเจนตรงไหนอย่างไรบ้างคะ
7: เรื่อง OpenAI นะครับตอนนี้มีการระงับการฝึกโมเดล AI ขั้นสูงเพราะว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสงครามของอิหร่านเนี่ยครับกับสหรัฐอเมริกาอิหร่านเตือนเรือห้ามใช้เส้นทางผิดกฎหมาย

0: ในช่องแคบของมุสด้วยนะครับแล้วมีประเด็นข่าวกีฬาโดยเฉพาะยิ่งเอเชียนเกมส์นะครับแล้วมีข่าวอื่นที่น่าสนใจด้วยครับรวมทั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ครับมีคำถามและรางวัลรอท่านผู้ฟังอยู่ครับ
1: ค่ะและในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะเราจะได้คุยกันถึงการบริหารจัดการน้ำน้ำเหนือน้ำหนุนและน้ำฝนที่ตกในพื้นที่จะสร้างปัญหาส่วนใดอย่างไรและตอนนี้บริหารจัดการน้ำอย่างไรวันนี้รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชนะคะคุณไพฑูรย์เก่งการช่างจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ28กันยายนสำคัญอย่างไรคะ
0: 28กันยายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2460ครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ประเทศไทยมีการออกประกาศพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460ครับเป็นการแก้ไขลักษณะธงชาติจากธงช้างที่เริ่มใช้เมื่อปี2459ให้เป็นธงไตรรงค์ซึ่งใช้เป็นธงชาติไทยมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของข่าวต่างๆกันนะคะในสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะคะเกิดฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่24กันยายนต่อ25กันยายนแบบไม่ขาดช่วงเลยนะคะทั้งตกหนักตกเบาและทำให้เกิดฝนที่มาหนุนกันทั้ง3ส่วนนะคะพื้นที่25จังหวัดตั้งแต่พิษณุโลกไล่ลงมาชัยนาทอยุธยาจนมาถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะคะไปต่อที่อีสานนครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์นะคะนอกจากนี้ก็มีภาคตะวันออกทั้งภูมิภาคโดยเฉพาะปราจีนบุรีตอนนี้นะคะมีการอพยพผู้ที่เป็นผู้ต้องขังในทัณฑสถานในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อย้ายไปที่สระบุรีเป็นการชั่วคราวค่ะเมื่อวานก็ย้ายผู้ต้องขังหญิงและผู้ป่วยไปแล้วนะคะเกิดการอุทกภัยในพื้นที่ทัณฑสถานเนี่ยถึงเม็ดครึ่งที่น้ำเข้าไปนะคะนอกจากนี้ค่ะภาคตะวันออกแทบจะทั้งจังหวัดทีเดียวค่ะที่เผชิญกับน้ำท่วมเวลานี้นะคะและยังมีภาคกลางหลายส่วนที่เผชิญกับภาวะน้ำท่วมทั้งหมด25จังหวัด 540,000 กว่าคนนะคะแล้วก็ 140,000 กว่าครัวเรือนค่ะที่เผชิญกับอุทกภัยในเวลานี้นะคะคุณธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เตือนให้มีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยให้ปภ.หรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบริหารจัดการแล้วก็เข้าไปสำรวจดูแลช่วยเหลือนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงวันหยุดนะคะในช่วงเช้าวันอาทิตย์เนี่ยก็เห็นนายกอบจ.ปทุมธานีนะคะออกมาถามถึงปภ.จังหวัดออกมาถามถึงอธิบดีถึงขั้นเรียกร้องให้ย้ายว่าทำไมจึงไม่ออกมาประกาศทำไมจึงไม่ดูในพื้นที่ตัวเองทำไมไม่ออกมาสำรวจนะคะทำไมไม่รีบประกาศทั้งที่กรุงเทพมหานครประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วทั้ง50เขตและพื้นที่ติดกันและปทุมธานีมีหลายอำเภอทีเดียวค่ะที่เผชิญกับน้ำท่วมปภ.ไปไหนอธิบดีไปไหนนะคะก็เห็นความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนจากปภ.ก็เมื่อวันเย็นหรือช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะที่ผู้ว่าปทุมหรือทางหน่วยงานราชการที่ออกมาประกาศชัดเจนนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อเช้าวานนี้นะคะก็มีการประชุมเป็นพิเศษแล้วก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษได้มีมติที่น่าสนใจนะคะมติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมนัดพิเศษเมื่อวานนี้มีความชัดเจนอย่างไรบ้างคะ
0: มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมนัดพิเศษโดยคุณเอกภพเพียรพิเชษฐ์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงภายหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ในช่วงเวลายากลำบากของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับที่มีการประกาศภัยพิบัติใน50เขตรวมถึงประชาชนในอีก25จังหวัดที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักมีความเสี่ยงกับเกิดน้ำท่วมและหลายแห่งเกิดน้ำท่วมแล้วนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษก็เลยมีการพิจารณาเรื่องสถานการณ์น้ำและมีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี14ข้อครับคือ1ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่2ให้รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันทีโดยสธนช.และกรมชลประทานเป็นหน่วยหลักติดตามสถานการณ์และการระบายน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยหลักแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยหลักให้ข้อมูลสภาพอากาศด้วยข้อความที่เข้าใจง่ายพร้อมให้สธนช.ประสานงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ3คือมอบหมายดร.เอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแจ้งสถานที่ราชการทุกแห่งอำนวยความสะดวกจัดสถานที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรี4คือมอบหมายกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกทหารช่วยอพยพและเคลื่อนย้ายสิ่งของและให้ทุกเหล่าทัพระดมทรัพยากรสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน5คือให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมายและระเบียบ6คือมอบหมายปภ.แจ้งเตือนและรายงานสถานการณ์ล่าสุดให้ประชาชนทราบเป็นระยะด้วยนะครับ7คือให้กรมชลประทานปภ.กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความพร้อมของเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยบูรณาการการสูบระบายน้ำร่วมกับกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกัน8คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที9คือให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากและบริหารจัดการการปล่อยน้ำของเขื่อนให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงประชาชนท้ายเขื่อนเป็นสำคัญ10คือให้ตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนวางแผนการจราจรให้เหมาะสมไม่ให้กระทบการเดินทางและการดูแลความปลอดภัยของบ้านพักประชาชนด้วย11คือให้การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตัดไฟฟ้าซ่อมแซมและเตรียมเครื่องปั่นไฟให้พร้อมด้วย12คือให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานงานช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเตรียมศูนย์พักพิงอาหารเครื่องนุ่งห่มยาถุงยางชีพและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยด้วย13คือให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันโดยรายงานข้อมูลไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์และก็อสมท.จะตั้งศูนย์แถลงข่าวและ14ครับให้สำนักงานกพ.พิจารณามาตรการ Work From Homeสำหรับหน่วยงานรัฐและขอความร่วมมือภาคเอกชน work from home ในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายด้วยนะครับซึ่งคุณเอกภพก็บอกว่ารัฐบาลมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมกับสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC Joint Information and Communication Center เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพลดความสับสนของข้อมูลโดยจะทำข้อมูลกลางส่งถึงประชาชนและจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา 10:00 นผ่านสถานีโทรทัศน์ NBT และแฟนเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงอัปเดตข้อมูลผ่านเพจตลอดทั้งวันนะครับส่วนความกังวลว่าสถานการณ์จะเหมือนวิกฤตน้ำท่วมปี2554หรือไม่นั้นคุณเอกภพบอกว่ามีความแตกต่างกันโดยปี2554เกิดจากพายุซ้ำซ้อน5ลูกนำฝนตกหนักทางภาคเหนือและมีน้ำเหนือไหลลงมาสู่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครแต่ครั้งนี้เกิดจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วทำให้ฝนตกหมุนเวียนครอบคลุมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่24กันยายนสูงสุดถึง340มิลลิเมตรคิดเป็นน้ำ248ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งมากที่สุดในรอบ43ปีนับตั้งแต่ปี2526ในขณะที่ศักยภาพการรับน้ำของเขื่อนหลัก4เขื่อนในปัจจุบันยังรองรับได้สูงถึง7,260 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้เพิ่มเครื่องสูบน้ำและเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อสูบน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความสามารถในการระบายน้ำเฉลี่ย50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันคาดว่าหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มเนี่ยนะครับสถานการณ์น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนตัวออกจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วอย่างไรก็ตามครับกรุงเทพมหานครก็ยังมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่

จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับซึ่งก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1555ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดก็ติดต่อสายด่วนปภ.ครับ184หรือติดตามข้อมูลได้ที่ศูนย์ JICC ผ่านแฟนเพจไทยคู่

0: มีวาระเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภัยพิบัติทั้งหมดนะคะที่มีน้ำท่วม25จังหวัดนะคะที่ผู้ประสบภัย 540,000 กว่าคนค่ะเอาละค่ะวันนี้วันจันทร์มีของรางวัลที่จะมอบให้คงก็ต้องถามเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะว่าพื้นที่ที่ประสบภัยทั้งหมดที่ประกาศโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีพื้นที่น้ำท่วมรวมแล้วทั้งหมดกี่จังหวัดนะคะอ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่มีพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมดกี่จังหวัดพิมพ์เข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะกลับมาประกาศให้ทราบของรางวัลเป็นอะไรนะคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่า Yellow Man ใช่ว่าไม่คิดหนังสือเล่มนี้เป็นข้อความที่อยากให้โลกหันกลับมามองมุมมองเล็กๆที่รักโลกครับให้กำลังใจผู้อ่านแล้วก็ต้องการให้โลกสวยงามชวนให้เรากลับมาคิดในเรื่องใกล้ตัวไกลตัวแล้วก็ในตัวด้วยนะครับเขียนโดย Yellow Man ครับ Yellow Man ใช่ว่าไม่คิดหนึ่งเล่มครับ
0: ค่ะแล้วก็มีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผู้โชคดีเป็นผู้โชคดีที่อยู่เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนี่เองครับคุณสรวิทย์หิมมานนะครับคุณสรวิทย์บอกว่าฟังจอข่าวเช้านี้ทุกเช้าตอนแต่งตัวออกไปทำงานในอดีตฟังจากวิทยุปัจจุบันฟังผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ครับมีบางวันที่รับฟังไม่ได้แต่นานๆครั้งชอบเนื้อหาข่าวที่มีทุกมิติและเป็นประโยคและอยากให้ช่วง VOA กลับมาออกอากาศอีกขอให้จอข่าวเช้านี้อยู่คู่กับจุฬาเรดิโอตลอดไปครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะรีบจัดส่งของรางวัลมาให้ครับ
0: ค่ะส่วนการนำเสนอข่าวเรื่องน้ำท่วมนะคะไม่ใช่แค่คนไทยในพื้นที่ที่น้ำท่วมพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมก็เฝ้าติดตามนะคะแล้วก็ต่างประเทศก็ตีข่าวนี้นำเสนอข่าวนี้กันกว้างขวางทีเดียวค่ะ AFP CNN Agencies นะคะเหล่านี้เป็นต้นก็รายงานว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ประกาศให้พื้นที่เป็นพื้นที่ประสบภัยทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมหานครค่ะท่ามกลางฝนตกหนักน้ำท่วมใหญ่เมืองกรุงนะคะทำให้เป็นข่าวไปทั่วโลกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยก็ได้ประกาศเป็นแถลงการณ์เลยนะคะแจ้งเตือนชาวสหรัฐให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงโดยไม่จำเป็นค่ะและในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะนอกจากนี้ยังมีการรายงานด้วยว่าน้ำฝน330กว่ามิลลิเมตรนะคะก็ได้มีน้ำท่วมลงมาในกรุงเทพมหานครทำให้เผชิญปัญหาที่สามารถดูแลได้ในระดับจำกัดนะคะจึงต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติและมีการบริหารจัดการโดยภาพรวมโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะและนอกจากนี้ค่ะมีรายงานว่าเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ออกมาประกาศให้มีการดูแลเยียวยาแล้วก็ไปสำรวจความเสียหายจากพื้นที่ต่างๆที่ประสบน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆนะคะโดยเฉพาะที่คลองจันทน์แถวบางกะปิคลองจันทน์เหล่านี้เป็นต้นนะคะน้ำท่วมสูงเมตรกว่าที่ท่วมบ้านเรือนราษฎรค่ะมีการรายงานไปทั่วโลกทีเดียวค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีเองสำนักข่าวต่างประเทศเองก็ยืนยันว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เรียกร้องให้สาธารณะหลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วก็มีเรื่องของการพูดถึงการประกาศเป็นวันหยุด2วัน28 29กันยายนนี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อวานก็มีรายงานว่าที่แฟลตคลองจันทน์ที่มีน้ำท่วมเมตรกว่าเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของเราก็นั่งเรือไปตรวจสถานที่ไปตรวจพื้นที่ลงพื้นที่แล้วไปแจกของใช้ที่จำเป็นของกินของใช้ที่จำเป็นให้กับชาวแฟลตด้วยนะคะก็ได้พบเห็นผู้คนที่มารอรับแล้วก็บอกว่าอยากได้เครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกจากห้องปั๊มเนื่องจากทั้งแฟลตเนี่ยไม่สามารถใช้น้ำได้เลยในช่วงเวลาดังกล่าวในช่วงเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยแล้วก็มีชายปริศนาคนหนึ่งคือไม่รู้ว่าใครตะโกนออกมาว่ามาทำไมนะคะตะโกนดังกว่านี้ค่ะถามนายกว่ามาทำไมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีเสียงออกมานะคะ แต่นายกก็ยังคงทำภารกิจอยู่ในพื้นที่

0: ดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาเมื่อวานนี้นะคะหลังจากมีการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อที่เรื่องของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ยังคงวิเคราะห์เรื่องของอุตสาหกรรมในช่วงน้ำท่วมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคุณพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเนี่ยครับก็ส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังประชาชนผู้ประกอบการและก็แรงงานที่ได้รับผลกระทบย้ำเรื่องของความเกี่ยวข้องของน้ำท่วมกับสภาพการทำงานอย่างใกล้ชิดครับสำหรับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมอาจจะส่งผลต่อความต่อเนื่องของการผลิตและห่วงใยห่วงโซ่อุปทานนะครับตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการเดินทางของแรงงานการขนส่งและการส่งมอบสินค้าไปจนถึงเครื่องจักรระบบไฟฟ้าคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสอทก็เลยขอให้ผู้ประกอบการเร่งประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมใน5ด้านสำคัญครับก็คือ1ความปลอดภัยของบุคลากรและสถานการณ์ของสถานประกอบการต่างๆให้ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและอุปกรณ์สำคัญพร้อมกับเตรียมมาตรการป้องกันและแผนอพยพโดยยึดความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก2คือความต่อเนื่องทางธุรกิจหรือ business continuity นะครับเตรียมแผนรองรับกรณีการผลิตหรือขนส่งหยุดชะงักรวมทั้งรูปแบบการทำงานสถานที่ผลิตหรือคลังสินค้าสำรองเพื่อให้สถานการณ์กลับมาดำเนินงานได้โดยเร็วที่สุด3คือการบริหารความเสี่ยงของ supply chain ประเมินความพร้อมของวัตถุดิบการส่งมอบสินค้าและเส้นทางขนส่งพร้อมกับเตรียมเส้นทางและผู้ให้บริการทางเลือกเพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักนะครับ4คือการดูแลแรงงานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์พิจารณาปรับเวลาหรือรูปแบบการทำงานรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่พนักงานที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเป็นอยู่เป็นสำคัญและ5ครับการฟื้นฟูและกลับสู่ภาวะปกติ recovery ประเมินความเสียหายและจัดลำดับการฟื้นฟูเครื่องจักรระบบไฟฟ้าอาคารวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยด้วยนะครับซึ่งสอทก็เชิญชวนสมาชิกและผู้ประกอบการเนี่ยนะครับที่มีความพร้อมร่วมสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตามศักยภาพที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนี้ด้วยนะครับซึ่งสอทก็พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรับฟังและรวบรวมปัญหาจากสมาชิกและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตลอดจนประสานงานหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงจุดครับ
0: ค่ะขณะเดียวกันนะคะการเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่มุมมองต่อน้ำหลายคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนมองเป็นความเดือดร้อนบางคนมองเป็นความชุ่มฉ่ำบางคนมองเป็นความสนุกแต่เป็นความสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นค่ะมีรายงานจากสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันหรือสน.มักกะสันนะคะที่ได้ติดตามตัวแก๊งเรียกว่าแก๊งเพราะมีอย่างน้อยที่สุด2คนเนี่ยนะคะแก๊งเจ็ตสกีซึ่งใช้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เป็นที่ขับขี่เจ็ตสกีแบบซิ่งเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วแล้วทำให้ร้านอยู่ริมถนนนั้นพังไม่แน่ใจพังแบบไหนนะคะมีข้อมูลว่าชาวบ้านบอกว่าร้านค้าพังและผู้คนที่อยู่ในถนนเดียวกันน่ะได้รับความเดือดร้อนแน่นอนค่ะเพราะว่าน้ำท่วมแล้วขนาดรถที่ขับในความเร็วปกติเนี่ยก็ยังทำให้เกิดคลื่นที่ซัดผู้คนที่ยังเดินอยู่หรือรถที่ติดหรือรถที่เสียอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเกิดความเสียหายได้นะคะนี่เจ็ตสกีขับขี่มาด้วยความเร็วสูงขี่มาด้วยความเร็วสูงก็สร้างปัญหาแน่นอนค่ะตำรวจที่ได้ตรวจสอบข้อมูลจากชาวบ้านที่แจ้งเหตุนะคะแล้วก็พบว่ามีชายคนหนึ่งขี่เจ็ตสกีมาบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะในท้องที่สน.มักกะสันนี่แหละค่ะท่ามกลางความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ใช้ถนนในเส้นทางเดียวกันนะคะแล้วก็พบว่าชายคนดังกล่าวยังคงขับขี่มาด้วยความเร็วได้ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหลายจุดค่ะแล้วก็มีการนำภาพนี้ไปโพสต์โดยชื่อของคนหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่คนนี้ในที่สุดก็ตรวจสอบแล้วไม่ใช่คนเดียวกันก็เลยน่าจะเป็นทีมสนับสนุนเดียวกันนะคะ Facebook ที่ชื่อสอนเกิด

0: สิรินี่นะคะไปโพสต์ภาพขับขี่เจ็ตสกีกลางกรุงเทพนี่ค่ะเพราะฉะนั้นความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะก็มีรายงานจากพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดนะคะผู้กำกับการสอนอมักกะสันกรุงเทพมหานครนี่ละค่ะก็เปิดเผยว่าได้มีการติดตามข้อมูลจากภาพที่โพสต์ใน Facebook แล้วก็ภาพที่พี่น้องประชาชนถ่ายได้บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะคะทำให้สามารถตรวจสอบแกะรอยจากข้อมูลที่พบจนทราบตัวทั้งสองคนเลยค่ะทั้งคนที่ขี่เจ็ตสกีแล้วคนที่โพสต์เฟซบุ๊กนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเลยนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่เป็นความลับปรากฏแก่ผู้คนบนโลกแห่งความเป็นจริงและบนโลกออนไลน์ติดตามตรวจสอบได้นะคะเหตุเกิดขึ้นในช่วงวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อวานค่ะที่ตำรวจสน.มักกะสันออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็แจ้งว่าติดตามตัวเรียบร้อยแล้วมีความคืบหน้าได้ตัวแล้วแจ้งข้อหานะคะข้อกล่าวหาว่าทำให้กีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่พี่น้องประชาชนส่วนผู้ถ่ายคลิปแล้วนำไปโพสต์ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวค่ะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดเจ็ตสกีของกลางไว้และจะดำเนินการให้ศาลสั่งริบเจ็ตสกีนั้นด้วยค่ะนี่คือความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องศาลรัฐธรรมนูญที่มีนัดหมายจะอ่านคำวินิจฉัยเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง QR code บาร์โค้ดเหล่านี้ยังมีการอ่านคำพิพากษาอยู่ไหมคะ
1: อ่านครับคือแม้ว่าน้ำท่วมนี่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญก็มีการออกเอกสารข่าวชี้แจงว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีเรื่องพิจารณาแล้วก็คดีอื่นๆด้วยนะครับในวันนี้ครับ28กันยายนเวลา 9:30 นและนัดฟังคำวินิจฉัยวันเดียวกันด้วยเวลา 14:00 นต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ28-29เป็นวันหยุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเพื่อมีการคลาดเคลื่อนก็เลยมีการถแถลงการบอกว่าตามนัดเดิมนะครับแจ้งให้คู่กรณีทราบนัดและดำเนินการต่อไปและเพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการกำหนดนัดพิจารณาคดีก็มีการนัดในวันนี้ครับหากประชาชนท่านใดมีความสนใจรับฟังการนัดฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับชมข่าวการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ในกำหนดหน้าเว็บไซต์ของศาลรัฐธรรมนูญได้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปนะครับสำหรับคดีพิจารณาที่ต่อ 30/2569 นั้นเป็นคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินอ้างว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน22เรื่องและขอใหพิจารณาวินิจฉัยพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาโดยกำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการใช้รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้มีการออกเสียงลงคะแนนมีเป็นไปได้โดยลับนะครับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา4มาตรา25มาตรา32มาตรา34มาตรา50วงเล็บ7มาตรา83วรรค2มาตรา85มาตรา95และก็มาตรา224หรือไม่ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้มี2วาระตั้งแต่ 9:30 นแล้วก็ 14:00 นครับ
0: ค่ะก็มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะคะทั้งเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับสถานการณ์น้ำท่วมสิ่งที่กำหนดนัดหมายไว้ก็ยังเดินหน้าอยู่นะคะส่วนตลาดหุ้นก็ยังเปิดเอกชนบางส่วนก็ยังเปิดทำการอยู่นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดที่ 1,610.70 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 6.26 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 57,366.42 ล้านบาทค่ะไปที่สถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: สำนักข่าว Axios รายงานอ้างแหล่งข่าวว่าบริษัท OpenAI ระงับการฝึกโมเดลปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ล้ำหน้าที่สุดของบริษัทแล้วก็จะกลับมาดำเนินการอีกครั้งก็ต่อเมื่อมั่นใจแล้วว่ามีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมอย่างเพียงพอนะครับแหล่งข่าวระบุว่าปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT และก็ Anthropic นะครับผู้พัฒนา ลอดอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติ

0: นับหมื่นกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับทั้งในระหว่างขั้นตอนการทดสอบและการนำไปใช้จริงโดยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและขอบเขตของปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนมากกว่าที่รับรู้กันโดยทั่วไปครับนอกจากนี้รายงานยังบอกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่จากทั้ง2บริษัทและผู้เชี่ยวชาญภายนอกชี้ว่าความสามารถของ OpenAI และ Anthropic ในการควบคุมเทคโนโลยีของตนได้อย่างสมบูรณ์นั้นกำลังมีการถูกตั้งคำถามก่อนหน้านี้เพิ่งมีรายงานครับว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์ของ OpenAI ได้เข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของรัฐบาลสหรัฐรวมทั้งเว็บไซต์ของสำนักงานสำรวจสมโนประชากรสหรัฐด้วยแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก็โดนด้วยนะครับซึ่งระหว่างการฝึกและประเมินเทคโนโลยีก็มีปัญหาตรงนี้ด้วยซึ่ง OpenAI ก็ได้ออกมายืนยันว่าโมเดลของบริษัทเข้ามาถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากเว็บไซต์เหล่านี้จริงหลังจากก่อนหน้านี้นั้นเพียงไม่กี่วันครับ OpenAI ได้ยอมรับว่าโมเดล AI ของบริษัทเจาะระบบเว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลียได้ด้วยครับมีข่าวจากที่เป็นคำเตือนของอิหร่านเตือนเรือห้ามใช้เส้นทางที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุสครับหน่วยงานที่อิหร่านจะตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสออกคำเตือนถึงเรือต่างๆว่าจะต้องเผชิญกับเหตุที่ตามมาหากใช้เส้นทางผิดกฎหมายในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับซึ่งหน่วยงานบริหารของช่องแคบอ่าวเปอร์เซียซึ่งโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X ในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับบอกว่าการกระทำนี้เป็นเสี่ยงต่อการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของเรือเจ้าของเรือนายเรือและลูกเรือพร้อมกับเตือนให้เจ้าหน้าที่ของเรือต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการละเมิดข้อกล่าวหาและหากผู้เช่าเรือฝ่าฝืนกฎเรือทุกลำของบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจจะเผชิญข้อจำกัดในอนาคตได้ด้วยนะครับที่ผ่านมามีความพยายามที่จะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสกลับมาเปิดให้ใช้งานได้เต็มที่อีกครั้งโดยล่าสุดอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านได้ยื่นแผน7วันต่อสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งตามข้อเสนอนี้สหรัฐจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการก่อนที่ช่องแคบจะกลับมาเปิดใช้อีกครั้งโดยหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานว่าหนึ่งในข้อเรียกร้องคือการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐครับมีข่าวเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับค้างคาวนะครับการศึกษาทางพันธุกรรมขนาดใหญ่ที่ตีพิมพ์ล่าสุดในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature ได้มีการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีที่เชื่อกันมานานกับการกำเนิดของค้างคาวแทนที่จะมีต้นกำเนิดในเอเชียแอฟริกาหรืออเมริกาบรรพบุรุษของค้างคาวกลับปรากฏตัวในยุโรปครับเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนซึ่งตรงกับยุคไดโนเสาร์พอดีตามรายงานของผู้สื่อข่าวสำนักงานของเวียดนามในยุโรปนะครับโครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยที่ครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคยดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่บินได้ด้วยนะครับโดยดำเนินการโดยกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศของนักวิทยาศาสตร์จากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติของสเปนและมหาวิทยาลัยกรานาดานะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สำคัญทีมวิจัยมีการศึกษาผสมผสานเทคนิคการถอดรหัสจีโนมขั้นสูงจากค้างคาว103สายพันธุ์เท่ากับการวิเคราะห์อย่างละเอียดของซากดึกดำบรรพ์44ชิ้นที่เก็บรวบรวมจากทั่วโลกนะครับผลการวิจัยบ่งชี้ว่าประชากรค้างคาวดั้งเดิมในยุโรปได้กระจายตัวไปยังแอฟริกาในภายหลังโดยก่อตัวเป็นศูนย์กลางในแถบแอฟริกาเอเชียก่อนที่จะแพร่กระจายไปยังทวีปอื่นๆเช่นเอเชียอเมริกาและออสเตรเลียด้วยหนึ่งในข้อค้นพบที่สำคัญที่สุดของการศึกษาครั้งนี้คือความสามารถในการกระพือปีกและกลไกการหาตำแหน่งด้วยเสียงสะท้อนซึ่งเป็นลักษณะทางชีวภาพที่โดดเด่น2ประการของค้างคาวไม่ได้ปรากฏขึ้นในระยะหลังของการวิวัฒนาการแต่เกิดขึ้นตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของกลุ่มสายพันธุ์ที่ถือกำเนิดขึ้นตำแหน่งของฟอสซิลสกุลของเวียลาเซียบนกิ่งบนกิ่งที่เก่าแก่ที่สุดของแผนภูมิวัฒนาการยืนยันข้อสรุปนี้อย่างแข็งแกร่งครับและยังอธิบายถึงความสำเร็จทางชีวภาพที่ยั่งยืนของค้างคาวเหล่านี้มานานหลายสิบล้านปีอีกด้วยครับปรากฏว่าคือเกิดขึ้นที่ยุโรปตามงานวิจัยนี้ครับ
1: ค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้คุณเอกอนงเคียนทองรออยู่แล้วค่ะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีรารัตน
1: ์วันนี้สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากช่วงที่ผ่านมาเพียงใดแค่ไหนคะ
2: ค่ะพื้นที่ของฝนตกหนักมากกว่านี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านตะวันตกค่ะ
1: ค่ะ
2: ทางด้าน

0: คเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะรวมไปถึงทางด้านชายฝั่งภาคตะวันออกแถวระยองจันทบุรีอันนี้ก็ยังมีตกหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะ
1: อ๋อความหมายก็คือสภาพที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกบางส่วนที่เผชิญคือฝนตกหนักบ้างเบาบ้างแต่ตกหนักแทบจะไม่ขาดเม็ดเลยตลอด 2-3 วันเนี่ยจะไปเคลื่อนไปทางตะวันตกมากยิ่งขึ้นแต่ยังซ้ำอยู่ภาคตะวันออกบางส่วนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าตัวระบบส่วนใหญ่จะออกไปทางตะวันตกแล้วเนี่ยนะทางด้านกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกก็ยังได้รับอิทธิพลจากตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนอยู่ในลักษณะอย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะมีฝน170ของพื้นที่มีโอกาสตกหนักได้บางพื้นที่นะคะซึ่งกลุ่มฝนในช่วงเช้าเนี่ยจะเห็นว่ามีฝนเล็กน้อยเคลื่อนเข้าไปปกคลุมได้ค่ะแล้วพอช่วงบ่ายค่ำอาจจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
1: อืมค่ะแล้วภาคอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างที่ไม่ใช่ช่วงที่พื้นที่ที่เผชิญกับหย่อมความกดอากาศที่กำลังปกคลุมอยู่ในช่วงกลางของประเทศคะ
0: ค่ะก็จะมีทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะวันนี้ฝน160ค่ะแต่ว่าฝนหนักก็จะเน้นตอนล่างๆแถวชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็บุรีรัมย์ค่ะ
1: ค่ะภาคเหนือในจังหวัดต่างๆเผชิญอะไรอยู่บ้างคะ
0: ภาคเหนือจะเน้นตอนล่างกับด้านตอนตกนะคะวันนี้จะมีหนักมากเพราะว่าภาคเหนือเองเนี่ยก็อยู่ใกล้กับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่บริเวณอ่าวมัตตบันก็เลยทำให้มีความชื้นเข้ามาได้ต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะถ้าจะต้องเตือนเนี่ยจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังเลยหนักมากเนี่ยแถวไหนบ้างคะ
0: แถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนล่างเชียงใหม่ตอนล่างๆที่ติดกับตากนะคะแล้วก็จังหวัดตากเองรวมถึงกำแพงเพชรค่ะสำหรับภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีแล้วก็กาญจนบุรีค่ะ
1: ค่ะระยองแถวนั้นยังหนักอยู่ไหมคะ
0: ค่ะทางด้านภาคตะวันออกกลุ่มฝนทางด้านระยองจันทบุรีตราดอันนี้มีหนักมากเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงชลบุรีด้วยซึ่งจากตัวเรดาร์ฝนเข้ามาทางด้านระยองก็มีมาตั้งแต่เมื่อวานจนตอนนี้ก็ยังมีมาต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะภาคใต้เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้
0: ภาคใต้ฝนเริ่มลดลงแล้วค่ะแต่ว่าฝนตกหนักมีได้บางพื้นที่บริเวณภาคใต้ตอนบนแถวเพชรบุรีประจวบแล้วก็ระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะ
1: ค่ะสถานการณ์สัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะคุณเอกอนง
0: วันนี้จะยังคงมีฝนเยอะอีกวันหนึ่งนะคะท้องฟ้าก็จะครึ้มๆได้ตลอดวันอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ฝนเริ่มลดลงชัดเจนแล้วก็เรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะอาจจะอ่อนลงแต่ก็ยังคงปกคลุมอยู่ฝนส่วนใหญ่อาจจะไปเน้นช่วงบ่ายค่ำแทนค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการคมนาคมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
2: ภูริพลบุญสอนครับน้องบิวมีลุ้นเหรียญทองที่3ในเอเชียนเกมส์2026ครับหลังจากนำทีมผลัด4คูณ100เมตรชายไทยเข้าเส้นชัยอันดับ2ของฮีทเวลา 38.89 วินาทีครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเตรียมล่าเหรียญทองวันนี้ครับ28กันยายนเวลา 20:23 นาทีด้วยนะครับทีมผลัด4คูณ100เมตรหญิงเช่นเดียวกันครับผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมส์2026หลังเข้าเส้นชัยอันดับ2ของฮีทด้วยเวลา 43.65 วินาทีตามหลังจีนเพียง 0.02 วินาทีครับเตรียมลงลุ้นเหรียญบัดนี้เช่นเดียวกันครับเวลา 20:04 นาทีเวลาตรงมากเลยนะครับส่วนทีมนักตบวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดสนามแมตช์แรกในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ได้อย่างงดงามครับหลังจากเก้นฟอร์มเก่งเบียดเอาชนะอินโดนีเซียไปอย่างตื่นเต้นครับ3-2เซตคว้า2แต้มแรกในกลุ่ม B ได้สำเร็จก่อนมีคิวลงสนามในนัดต่อไปกับอิหร่านในวันจันทร์นี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสรุปเหรียญทองจีนตอนนี้119เหรียญทองอันดับ1ครับนำลิ่วเลยนะครับญี่ปุ่น37เหรียญทองเกาหลีใต้21เหรียญทองครับอุซเบกิสถาน10เหรียญทองคาซัคสถานเท่าไทยครับคือ9เหรียญทองแต่จำนวนเหรียญอื่นเยอะกว่านะครับโปรแกรมการแข่งขันวันนี้มีว่างจักรอบชิงชนะเลิศเวลา 16:05 นาทีครับวิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมรอบคัดเลือก 16:30 นาทีนะครับวิ่งข้ามรั้ว400เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศ 17:23 นาทีนะครับแล้วก็มีตามที่ จ้งไปให้ทราบเมื่อสักครู่

0: วกคำว่าบิลภูริพลก็มีในวันนี้ด้วยครับแล้วก็มี4คูณ400เมตรชายด้วยครับวิ่ง 5,000 เมตรหญิงด้วยวันนี้กรีธามาเยอะครับแล้วก็วิวกุลวุฒิวิทิศสารพบกับอัลวีฟาฮานอินโดนีเซียด้วยนะครับเวลา 11:00 นครับ
1: ค่ะก็เป็นการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมที่จะมีขึ้น 11:00 น และอีกหลายประเภทที่ติดตามชมติดตามเชียร์ติดตามความระทึกใจนะคะเมื่อวานกรีธาเนี่ยไม่ตรงต่อเวลานะคะเพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกที่ญี่ปุ่นทำให้เลื่อนหลายรายการแต่เลื่อนไม่มากเลื่อนไม่มากนะคะเอาละค่ะขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้พรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามการบริหารจัดการน้ำกับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.นะคะคุณไพฑูรย์เก่งการช่างวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
3: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
4: ติดตามสถานการณ์เด่นกับการสรุปข่าวเด่นทั้งไทยและเทศอัปเดตข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬาที่น่าสนใจและในช่วงสุดท้ายกับการสัมภาษณ์ประเด็นสำคัญฟังการวิเคราะห์เจาะลึกทุกประเด็นข่าวเด่นที่อยู่ในความสนใจในมิติที่ลึกรอบด้านรายการเจาะข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ดำเนินรายการโดยดร.ธีรารัตน์พันธวีและดร.นิตินันท์พันธวี
5: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
6: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
5: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
7: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
8: ปาร
9: ี
8: สจากเม
9: ือง
8: จ
9: ี
8: นป
9: ิ
8: ดไฟจากบ้าน
9: พร้อม
8: แล้ว
9: รัม
5: บ
9: ูซ
5: ิน
9: จากม
5: ุ
9: มไบป
5: ิ
9: ดไฟแล้วคร
5: ับ ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นสถานการณ์น้ำนะคะทั่วประเทศค่ะที่จะได้เห็นภาพรวมแล้วก็แนวทางในการบริหารจัดการตอนนี้น้ำมวลน้ำอยู่ที่ไหนไหลลงมาถึงไหนด้วยอัตราความเร็วเท่าไหร่อัตราการระบายเท่าไหร่นะคะแล้วส่วนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างไรมีใครเฝ้าระวังและคอยแจ้งเตือนให้เราได้ทราบเป็นระยะอย่างถูกต้องเหมาะสมและเตรียมตัวได้ทันเพียงใดแค่ไหนวันนี้เราตรวจสอบกับท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.นะคะและท่านเป็นโฆษกของสทนช.ด้วยค่ะคุณไพฑูรย์เก่งการช่างอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านรองไพฑูรย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณธีรัตน์สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
1: ค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำทั่วประเทศที่เป็นภาพรวมเราอยากเห็นภาพสักนิดหนึ่งว่าหลังจากมีฝนตกในภาคเหนือมีฝนตกในภาคกลางมีฝนตกในกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกต่อเนื่องกันตั้งแต่24 25 26 27จนมาเช้าวันนี้28ก็ยังครึ้มและยังมีฝนตกอยู่ประมาณ 60-70% และหย่อมความกดอากาศต่ำก็เคลื่อนไปทางตะวันตกแล้วแต่ยังคงมีฝนอยู่ตลอดภาคอีสานภาคกลางตอนล่าง

0: ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างรวมถึงภาคเหนือในบางจังหวัดด้วยตอนบนเนี่ยมันมีสถานการณ์มีมวลน้ำระดับน้ำหรือการกักเก็บน้ำในพื้นที่ทั้งหมดเป็นอย่างไรบ้างคะภาพรวมของประเทศ
1: ครับภาพรวมของประเทศนะครับเนื่องจากปริมาณฝนตกเที่ยวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับบางพื้นที่เนี่ยตกวันเดียวเนี่ย200 กว่า มิลลิเมตรนะครับต่อวันนะครับผมโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีนะครับจังหวัดสระแก้วจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้ที่ตกหรือแม้กระทั่งตัวกรุงเทพมหานครเองในภาพรวมนะครับว่าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับไล่มาตั้งแต่โซนตะวันออกคือตั้งแต่จันทบุรีที่ลุ่มน้ำของวังตะโนดค่อนข้างที่จะเป็นวิกฤตค่อนข้างหนักนะครับตั้งแต่ตัวแก่งหางแมวนะครับมาในอามแล้วก็ท่าใหม่ปัจจุบันเนี่ยน้ำขึ้นดับสูงมากนะครับที่บริเวณอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับผม
0: ระ
1: ยองเองนะครับผมที่แถวเขาชะเมานะครับที่ตัวเมืองวันนี้ก็ที่ทับมานะครับผมส่วนโซนชลบุรีเองเนี่ยนะครับก็จะมีแถวโซนพัทยากับศรีราชานะครับผมในของลุ่มน้ำบางประกงนะครับนครนายกนะครับเขื่อนขุนด่านเนี่ยระบายน้ำสูงสุดเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแม่น้ำนครนายกก็มีการล้นตลิ่งนะครับผมตัวจังหวัดตัวเทศบาลเมืองนครนายกนะครับในแถวเรียนปากพีองครักษ์นะครับก็ท่วมนะครับผมตัวปราจีนบุรีนะครับน้ำทั้งสระแก้วนะครับสระแก้วก็ท่วมนะครับแล้วก็ลงไปถึงตัวคลองพรมโหดตัวอรัญญประเทศนะครับผมแล้วก็มาที่ตัวแม่น้ำบางประกงนะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับไม่ว่าจะเป็นแถวบางน้ำเปรี้ยวแถวบางคล้าแถวอำเภอเมืองแถวพนมสารคามตรงนี้ก็ท่วมครับในลุ่มน้ำบางประกงครับก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตัวเมืองปราจีนบุรีนะครับผมกลับมาที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับที่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระดับน้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับท่วมไปถึงถึงจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชัยนาทนะครับผมระบายน้ำอยู่ที่ท้ายเขื่อนที่ประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมแล้วก็มีแนวโน้มน้ำเพิ่มขึ้นที่สแกร์กลางนะครับอาจจะจำเป็นต้องระบายน้ำที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนซึ่งก็จะประสบปัญหาโดยเฉพาะ7อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมที่บริเวณแม่น้ำน้อยและที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส่วนในของจังหวัดปทุมธานีนี่ก็จะเป็นเรื่องของในส่วนของแถวคลองรังสิตนะครับที่ประสบปัญหานะครับผมแล้วก็แถวสามโคกนะครับผมตรงเนี้ยก็เนื่องจากคลองรังสิตมีระดับสูงมากนะครับผมน้ำทั้งตอนบนและตอนของคลองรังสิตเองหรือแม้ทั้งในส่วนของคลองเปรมประชากรกรุงเทพเนี่ยก็สูบไปที่คลองรังสิตมีการสูบน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ประตูจุฬาลงกรณ์นะครับผมแล้วก็ตัวกรุงเทพมหานครนะครับผมก็เหมือนตามที่เราเห็นภาพครับฝนตกเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยบางที่เนี่ยสะสมเนี่ยตั้งแต่ตกมาเนี่ย300กว่ามิลลิเมตรนะครับผมมีน้ำรวมที่ตกมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ250ล้านนะครับผมความสามารถของกรุงเทพเนี่ยเราสามารถระบายน้ำออกวันละประมาณ50ล้านนะครับผมซึ่งทางผู้ว่าราชการเนี่ยได้แจ้งข้อมูลว่าอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 วันนะครับในการที่ระบายออกเพื่อที่จะให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีลมคลองเปรมประชากรและคลองสาขาต่างๆเนี่ยค่อยๆลดลงนะครับอาจจะไม่ได้ระบายหมดนะครับทำให้น้ำที่เราอาจจะเห็นอยู่แถวลาดกระบังแถวโซนตะวันออกของเทพนะครับคือคลองสามวาเนี่ยน้ำยังค่อยๆลดระดับลงเพราะว่าเนื่องจากว่าการถอยน้ำออกมาจากตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันสูบไปตั้งแต่นครนายกนะครับสูบไปลงแม่น้ำบางประกงแล้วก็ไปด้านท้ายสุดประการแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยน้ำค่อนข้างพวกเนี้ยมันท่วมไปหมดนะครับผมต้องเอาออกมาจากตรงจุดดังกล่าวมาที่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระยะทางไกลไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ต่างๆที่กทมมีกทมเนี่ยมีความสามารถในการสูบเนี่ยประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรบางพื้นที่เนี่ยท่วมขัง 3-4 วันเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นแฟลตคลองจันทน์หรืออะไรต่างๆพวกนี้ครับผมแต่ในส่วนของฝั่งธนบุรีนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับผมตอนนี้เรามาที่สุพรรณบุรีครับค่อนข้างสถานการณ์หนักนะครับเพราะเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักบริเวณ5อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจะไหลมาที่แม่น้ำท่าจีนที่สุพรรณบุรีนะครับที่บางปลาม้าที่สองพี่น้องที่ตัวเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็ไปต่อถึงตัวนครปฐมที่นครศรีที่สามพานนะครับที่บางเลนนี่ก็จะมีสภาพปัญหาที่น้ำขังในพื้นที่นะครับผมมาถึงตรงบริเวณภาคตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีก็ตกค่อนข้างหนักนะครับผมราชบุรีนะครับเพชรบุรีนะครับผมหนักมากนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนแม่กองเนี่ยวันนี้น่าจะมีโอกาสขึ้นถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีจะกระทบทางด้านท้ายนะครับผมซึ่งตั้งแต่ตัวอำเภอ เขาเรียกว่าอำเภอท่ามกานะครับอำเภอ

0: บ้านโป่งโพธารามนะครับราชบุรีไปถึงดำเนินไปถึงสมุทรสงครามนะครับผมซึ่งก็โดยส่วนใหญ่จะกระทบบริเวณริมตลิ่งนะครับที่อาจจะมีการก่อสร้างพวกลานกีฬาหรืออะไรต่างๆไว้แต่จะไม่เกินระดับสูงสุดของเขาเรียกว่าคันขั้นน้ำหรือตลิ่งสูงของบริเวณแม่น้ำแม่กลองนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาประมาณสักเกือบ 5-10 วันนะครับในการที่ระดับน้ำจะปรับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับส่วนเขื่อนแก่งกระจานเองก็มีช่องว่างเหลือประมาณสัก100ล้านนะครับปกติเดียวเลย50ล้านแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าฝายพับได้อีกประมาณ50ล้านวันนี้นะครับไปน้ำผ่านสปริงเบย์นะครับเพราะว่าน้ำที่เข้าเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับในวันนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยก็ได้เตรียมการที่จะระบายน้ำกรณีที่เขื่อนแก่งกระจานมีโอกาสที่จะล้นเขื่อนครับผมในภาพรวมก็จะเป็นแบบนี้ครับผมในส่วนของทั้งภาคตะวันออกนะครับภาคกลางและก็ภาคตะวันตกครับผม
1: ค่ะการเห็นภาพรวมเป็นเรื่องที่เราจะต้องสามารถบริหารจะทำให้เราสามารถบริหารจัดการการแก้ปัญหาได้ในภาพรวมนะคะถามนิดเดียวตรงที่เป็นข้อมูลที่ออกมาแล้วพบว่าน้ำตกในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยบางพื้นที่300กว่ามิลลิเมตรทั่วมาตกมา 2-3 วันนี้นะคะเราคาดการมาก่อนหน้านี้เห็นดิฉันเห็นมีข่าวเรื่องเพจหนึ่งที่บอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยขึ้นในกรุงเทพในภาคกลางเหล่านี้มันคือสัญญาณเตือนที่เราคาดไม่ถึงหรือว่าเราคิดอยู่แล้วว่ามันจะเกิดแบบนี้ทำไมจึงไม่มีการอพยพหรือเราไม่เห็นภาพรวมตรงนี้เราคาดไม่ถึงว่ามันจะตกหนักต่อเนื่องขนาดนี้หรือยังไงนะคะ
0: ครับเพิ่งจะเป็นฝนที่ตกอยู่บนก็เรียกฝนบนฟ้าที่ตกมาใส่กรุงเทพโดยตรงเลยนะครับผมตอนที่เราคาดการณ์เนี่ยจากของอุตุนิยมวิทยากับทางสถาบันสาธารณสุขน้ำเนี่ยฝนเนี่ยตกน่าจะประมาณวันนึงสักร้อยกว่ามิลนะครับผมนะครับผมซึ่งจะตกอาจจะไม่ต่อเนื่องนะครับแต่เนื่องจากว่าปริมาณของฝนที่ตกลงมาในส่วนของปีเนี่ยที่เป็นปีเอลนีโญเนี่ยความชื้นอยู่บนอากาศค่อนข้างเยอะนะครับผมและอากาศเนี่ยมันลักษณะเหมือนพายุที่มันหมุนวนนะครับที่อยู่ข้างบนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยทำให้ฝนเนี่ยตกแช่นะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยซึ่งเมื่อวานเองเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพเนี่ยระดับพื้นที่เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับผมแล้วก็สภาพความเปราะบางของพื้นที่แต่ละเขตเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณฝนที่ตกในแต่ละจุดเนี่ยซึ่งก็มีการประชุมนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับผมแล้วก็เตือนเรียนนะครับว่าในส่วนของการที่บอกว่าจะต้องหยุดเรียนหรืออาจจะต้องปิดถนนหรือปิดจราจรเนี่ยก็ได้บอกทางกทม.แล้วแต่ทางกทม.เองเนี่ยเขาก็ประเมินเลยว่าเขายังสามารถที่จะบริหารจัดการได้แต่หลังจากที่มันตกต่อเนื่องเนี่ยนะครับผมก็ทำให้เราไม่เหมือนเรียนนะครับว่าในบางจุดเนี่ยระบายน้ำระบายได้กรมอนเนี่ยมีขีดความสามารถระบายได้เขาเรียกว่าวันละประมาณ60มิลลิเมตรนะครับผมแต่ฝนตกวันเดียวเนี่ยประมาณ200มิลลิเมตรในเขตหลักๆเนี่ยนะครับที่เป็นภาคตะวันออกเนี่ยจะทำให้มันมีน้ำค้างสะสมอยู่ในวัน2วันเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้เป็นน้ำเอ่อน้ำขังในจุดต่างๆนะครับที่เราเห็นภาพที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นแถวเขตดินแดงหรือแฟดคลองจันทร์ที่หรือแต่ไม่ร่างตัวรางกำแหงพวกนี้ครับก็จะตกแล้วก็สะสมแล้วก็ระบายไม่ทันครับผม
1: ค่ะถามในเชิงของการทำงานการบริหารจัดการร่วมกันสักนิดเมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่แล้วถูกไหมคะมีการประชุมร่วมกันและได้แจ้งแล้วว่าอาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมอาจจะต้องมีการปิดเรียนหรือปิดทำการหรือรับมือกับน้ำที่อาจจะท่วมได้คุยกันแล้วถึงระดับนี้ถูกไหมคะว่ามันจะมีปัญหาแต่ว่ากทม.เชื่อมั่นว่าจะบริหารจัดการสถานการณ์น้ำได้จนผ่านพ้นมาจนถึงวันศุกร์วันเสาร์จึงพบว่ามันไม่ไหวแล้วต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนื่องจากระดับน้ำสูงและพื้นที่ไม่เท่ากันเลยท่วมสูงท่วมกลางท่วมหรือไม่ท่วมแตกต่างกันความหมายคือพบคุยกันมาตลอดเป็นระยะมีการประชุมสั่งการหรือให้ความเห็นซึ่งกันและกันเตือนกันอย่างไรบ้างคะที่ชัดเจนคะ
0: ครับก็ต้องเรียนเพราะวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมแล้วก็กทม.เองเนี่ยเขาก็ได้กดระดับน้ำในคลองเนี่ยต่ำสุดกว่าที่เคยเป็นนะครับผมก็คือฟ้องน้ำในคลองเกือบทุกคลอง 1,600 กว่าคลองอ่ะนะครับผมแต่เนื่องจากว่าที่เรียนนะครับว่าเราระบบของกทม.เองเนี่ยเป็นระบบที่ใช้คลองใช้อุโมงค์ใช่ไหมครับผมทีนี้ขีดความสามารถในการรับน้ำเนี่ยจากฝนที่ตกลงมาจากบนฟ้าเนี่ยไม่สามารถรับน้ำประมาณ200กว่ามิลในวันเดียวได้นะครับผมจะทำให้มีน้ำขังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเห็นว่าอย่างเช่น

0: ในต่างประเทศที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีบ่อหน่วงน้ำที่อยู่ข้างใต้ดินนะครับหลายๆจุดนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยไปรอก่อนนะครับตอนนี้คือน้ำรอการระบายเนี่ยมันรอบนดินนะครับผมหร
1: ือ
0: รอในบ้านคนหรือรอบนถนนเนี่ยซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบพวกนี้ครับมันไม่ได้ถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันในการประเมินทั้งที่มันตกมาขนาด200 300มิลเนี่ยแล้วก็เวลาการสูบออกเนี่ยสูบได้แค่60มิลเนี่ยมันจะท่วมตรงไหนท่วมอย่างไรนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยซึ่งเมื่อวานเองเนี่ยท่านว่าก็ได้คุณอาบอกว่า
1: สัญญาณหายไปผู้ว่าบอกว่ายังไงนะคะท่านรองผู้ว่าบอกว่ายังไงนะคะ
0: คือเนื่องจากว่าการประเมินปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยที่จำลองฉากอัฐทัศไว้เคยจำลองไว้ที่300มิลลิเมตรที่ตอนนั้นที่น้ำท่วมหัวใจนะครับผมแล้วก็เวลาเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับเราระบายไม่ทันนะครับในจุดที่น้ำมันไปกองกันไปรวมกันอย่างเงี้ยครับผมน้ำเอ่อจากคลองลาดพร้าวคลองประเวศนะครับผมหรือคลองต่างๆเนี่ยแล้วก็ท่วมไปนะครับแต่ก็ตรงนี้เองเนี่ยซึ่งจะต้องมีการเชื่อมโยงระบบเดมระบบสูบน้ำระบบอะไรต่างๆแล้วก็สัมพันธ์กับปริมาณฝนที่ตกซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือยกเครื่องระบบระบายน้ำในเขตกทมใหม่หมดในส่วนของที่ต้องระบายน้ำฝนนะครับผมเพราะคราวนี้เองเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำฝนอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้เป็นน้ำเหนือเลยนะครับผมก
1: ็
0: เป็นเรื่องของระบบระบายที่เราจำเป็นในอดีตกทมเราใช้คลองใช้แรงต่างแต่วันนี้มีการถมดินมีการถมคลองนะครับมีระบบระบายน้ำที่ยังน้อยกว่าเดิมเท่าที่เคยมีนะครับผมแล้วฝนเนี่ยตกมากกว่าเดิมนะครับผมก็ทำให้สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในกทม.และปริมณฑลเป็นแบบนี้ครับผม
1: ค่ะเรียกว่าประเมินไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มันเกิดจริงแล้วก็ศักยภาพก็ไม่สามารถรับมือได้กับฝนที่มันตกลงมาจริงๆซึ่งเราคาดอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องตลอด4วันก่อนหน้านี้เราคาดอยู่แล้วถูกไหมคะจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่มันแผ่แล้วมันไม่ไปไหนเลยอยู่ในช่วงภาคส่วนกลางของประเทศเนี่ยเรารู้อยู่แล้วถูกไหมคะ
0: ครับก็ทราบอยู่ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาฝนเขาตกเนี่ยเขาไม่ได้ตกตามที่คาดการณ์นะครับเนื่องจากว่าที่เรียนนะครับว่าฝนเนี่ยเขาเป็นเรื่องของการที่มันหมุนวนแ
1: ค่อ
0: ยู่บนฟ้าเนี่ยครับที่เหนือกทมเนี่ยนะครับผมซึ่งตอนที่คาดการเนี่ยฝนน่าจะวันละสักร้อยกว่ามิล นะครับผม
1: ซึ่งก็น่าจะระบายได้
0: ที่เหลือจากการระบายเนี่ยยังสามารถที่จะหน่วงได้ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่เนื่องจากว่าฝนที่ตกจริงๆเนี่ยมันตกแช่นานกว่าที่คาดการไว้ครับผม
1: ใช่ค่ะตกแบบไม่ขาดเม็ดเลยตกแบบไม่ลืมหูลืมตาตลอด2วันเต็มๆที่เราเผชิญอยู่นี่นะคะสุดท้ายเมื่อสักครู่ท่านรองเสนอว่ามันจะต้องมีรูปแบบของการหน่วงน้ำหรือการระบายน้ำที่เป็นระบบทันท่วงทีทำอย่างไรถ้าตกแบบนี้อีกกรุงเทพจะรอดมีข้อเสนอที่ชัดเจนอย่างไรบ้างในช่วง3นาทีสุดท้ายค่ะท่านรองคะ
0: ครับเนื่องจากระบบระบายน้ำเขื่อนเป็นที่ราบนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นที่ต่ำมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องมีบ่อหน่วงน้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างใต้ดินนะครับเพื่อที่จะให้น้ำต่างๆเนี่ยไปรอก่อนที่จะสูบทยอยสูบออกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอาจจะต้องมีการปรับแผนการระบายน้ำหรือปรับปรุงนะครับในส่วนของโครงสร้างการระบายน้ำของกทมทั้งใหม่หมดนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถเห็นนะครับไม่สามารถสูบออกตรงที่สมุทรปราการหรือตรงนครนายกหรือตรงฉะเชิงเทราเนี่ยหรือแม้ทั้งตรงคลองรังสิตเนี่ยได้มากเท่าเดิมแล้วนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าข้างนอกก็ท่วมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหน่วงน้ำไว้ระดับหนึ่งในกทมหรืออาจจะต้องเป็นเมืองฟองน้ำในบางจุดนะครับก็ต้องมีการปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นผังเมืองนะครับแล้วก็ตรงโครงสร้างระบายน้ำใต้ดินที่จะต้องมีบ่อหน่วงน้ำเพิ่มขึ้นนะครับผม
1: ค่ะสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกในช่วงนี้เราเผชิญอยู่เวลานี้การระบายน้ำที่ทางสธนช.เห็นภาพรวมเนี่ยน้ำจะไปส่วนไหนอย่างไรบ้างเพื่อให้เหตุการณ์คลี่คลายโดยเร็วคะช่วงสั้นๆสุดท้ายค่ะ
0: ครับในกทม.นี้ก็ต้องเร่งสูบครับระดมเครื่องสูบน้ำนะครับแล้วก็จุดต่ำๆที่ราษฎรอยู่ในพื้นที่เนี่ยบางทีอาจจะต้องอพยพออกมาเพราะว่าในหลายจุดเนี่ยเขาค้างอยู่3วันแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ตัวนาเข้าไปดูในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ราษฎรประสบปัญหาเพราะนั้นเนี่ยจุดที่ท่วมนานๆเนี่ยจะต้องไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะคนป่วยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอาออกมาก่อนนะครับผมแล้วก็ในส่วนนี้เขาต้องเร่งสูบน้ำระดมสรรพกำลังนะครับเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะต้องเร่งลดระดับให้เร็วที่สุดเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยฝนก็มีแนวโน้มที่จะลดลงครับผม
1: ใช่ค่ะน่าจะคลี่คลายลงในไม่ช้านี้ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ

0: เป็นที่ลุ่มต่ำเยอะเหรอคะตรอกซอกซอยแถวรามคำแหงแถวนวมิน
1: ตรงนั้นเนี่ยคือเป็นที่ลุ่มต่ำในอดีตเลยครับที่เราอาจจะเรียกว่าเวลาน้ำในอดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่6เนี่ยน้ำจะไหลไปทางนั้นเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนนี้เป็นบ้านจัดสรรเป็นสนามบินนะครับเป็นอะไรเกือบหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างการระบายน้ำเนี่ยมันเสียไปหมดนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยจะต้องมีการก่อสร้างนะครับหรือวางแผนการระบายน้ำใหม่ในส่วนของกทม.ฝั่งตะวันออกครับผม
0: ค่ะซึ่งเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าแถวนั้นหนักมากสูงเมตรกว่าคลองจันบางกะปินี่อาการย่ำแย่มากนะคะเพราะฉะนั้นต้องออกแบบวางผังเมืองและแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีไม่รู้ปีหน้าจะเจอแบบนี้อีกหรือเปล่าถูกไหมคะท่านรอง
1: มีโอกาสสูงครับเพราะเนื่องจากลักษณะของสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือ climate change เนี่ยฝนจะตกแบบนี้ค่อนข้างที่จะอาจเป็นไปได้ครับผมอย่างเช่นเคยตกที่หาดใหญ่หรือตกในหลายเมืองเนี่ยวันนี้วันละ200มิลเนี่ยเราเจอกันบ่อยมากครับผมแล้วก็ขีดความสามารถในการระบายน้ำที่60มิลเนี่ยเราเอา
0: ไม่พอ
1: ถ้าเราจะออกแบบขนาดที่ใหญ่ขนาด 2-300 มิลเนี่ยมันออกแบบแล้วมันสิ้นเปลืองและแพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีบ่อหน่วงน้ำก่อนที่จะสูบน้ำออกครับผม
0: ได้ค่ะเอาละค่ะนี่คือข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในช่วงเวลาจำกัดนะคะท่านรองเลขาธิการสำนักงานทท.นช.คุณไพฑูรย์เก่งการช่างวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: วันนี้คุณลลดาและคุณโอชาช่วยดูแลรายการค่ะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติ
4: สหรัฐมองว่าเงื่อนไขการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าเป็นการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นบิลภูริพลบุญสอนได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาผลกระทบผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติให้วันนี้และวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนส่วนรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถานพยาบาลและภาคเอกชนให้แต่ละแห่งพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินจัดศูนย์พักพิงอาหารถุงยางชีพและสถานพยาบาลต่างๆให้พร้อมในการดูแลพี่น้องประชาชน
6: ราชการและเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดพิเศษตามมติครม.
7: ทุกวันไหน
6: บ้างวันจันทร์และวันอังคารกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดยืดไปอีก2วัน
5: สอดคล้องกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือแก้ปัญหาและรับสถานการณ์ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องทุกพื้นที่รวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้